0: โรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อช่วงค่ำเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ตำบลดุงทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบด้านปปช.โพสต์อาลัยประภาสคงเอียดกรรมการปปช.ถึงแก่อนิจกรรมอายุ64 ปีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: เพจ Facebook สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโพสต์ข้อความระบุคณะกรรมการปปช.ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายประภาสคงเอียดกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการปปช.มาโดยตลอดทั้งนี้นายประภาสอายุ64 ปีเป็นอดีตข้าราชการและนักกฎหมายด้านการคลังและกระบวนการยุติธรรมเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรองปลัดกระทรวงการคลังผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาเป็นต้นและได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.เมื่อวันที่30 มกราคม 2568ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมดำเนินการถอนหนังสือสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ของจานนี่อินฟานติโนสำหรับวาระปี 2027-2031 ต่อจากสมาคมลูกหนังแห่งเวลหรือ FAW ที่ประกาศหยุดยืนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้โดยสมาคมลูกหนังแห่งเวลกลายเป็นองค์กรลูกหนังแห่งชาติรายแรกที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโนซึ่งให้เหตุผลว่าได้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของประธานฟีฟ่าทั้งด้านธรรมาภิบาลกระบวนการทำงานภาวะผู้นำค่านิยมการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารและการตัดสินใจผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3เมียนมาที่เหลือ10คนชนะสปป.ลาวที่เหลือ10คนเท่ากัน7-2ฟิลิปปินส์แพ้ทีมช้างศึกไทย0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมอนบี้แพ้สโลวานบราติสราว่า1-2เลฟกี้โซเฟียชนะไครัตอามาตี้1-0อูนิยงแซงเกลุสเสมอโบโดกิม3-3สปาร์ตาปรากชนะโอลิมปิกลียง2-1และผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกแชมร็อกโรเวอร์ชนะเอ็กลาเทียโรโกไซ3-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ให้ไตรรงค์ของไทยคงอยู่เกียรติทหารกองทัพชาติไทยอยู่แห่งไหนภูมิใจไม่หดสูเกียรติประวัติชีวิต

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

องทัพบกตอบโต้กลับรายงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำประเทศไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งแจงข้อเท็จจริงประเด็นผู้พลัดถิ่นและแรงงานกัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงสถานการณ์ชายแดนยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองชาติไทยลาวระดับพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนร่วมกันบริเวณแนวเขตหลักแดนไทยลาวหลักที่ 3.17 ถึง 3.18 บ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อบูรณาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อิหร่านยกเลิกแผนโจมตีแก้แค้นหลังเคียบยอมรับขอโทษเหตุโจมตีเรือในแคสเปียนคลังขีปนาวุธสกัดกั้นและระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาลดลงมากกว่า 50-80% จากการใช้ในสงครามอิหร่านคาดว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูกลับมาเท่าเดิมพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ไม่รู้
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงที่ทรงคุณค่ามีความหมายแล้วก็ไพเราะมากๆครับอาจารย์สุธีเช้านี้ครับ
1: ชื่อเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองมีความหมายถึง
2: ครับ
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับ บางท่านที่ผ่านมาทางกองบัญชาการกองทัพบกก็เห็นรั้วแดงกำแพงเหลืองเช่นเดียวกัน
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองแล้วเสียงร้องหรือบทเพลงนี้เราได้ยินมานานเหมือนกันพอจะทราบไหมฮะที่มาที่ไป
2: ก็เป็นบทคำร้องนะครับคำร้องเนี่ยแต่งโดยคุณทราตรีหรือว่าสมศักดิ์เทพันนนท์นะครับแล้วก็ทำนองเนี่ยโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับ
1: ฮะครูเอื้อสุนทรสนานก็คือวงดนตรีสุนทรภรณ์ใช่ไหม
2: นะครับขับขานผ่านการเวลามาเนิ่นนานคุณผู้ฟังครับแล้วก็ต้นฉบับขับร้องโดยคุณวินัยจุรบุษปะเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเราก็หยิบยกนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
1: ครับทุกปีนะครับวันที่5สิงหาคมก็จะมีการจัดงานนะครับเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือโรงเรียนจปร.นั่นเองนะครับที่เราสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเพิ่งจะไปทัศนศึกษากันมา
2: ล่าสุด
1: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดนะครับที่เริ่มต้นนั้นบริเวณพระราชวังสรานรม
2: ครับ
1: นะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ต่อมาเมื่อปี2451ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกเนื่องจากมีผู้นิยมเข้ามาเรียนจำนวนมากแล้วก็สถานที่เดิมนั้นก็คับแคบจนกระทั่งในปี2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกจังหวัดนครนายกด้วยเหตุที่สถานที่ตั้งเดิมเนี่ยแออัดประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการฝึกศึกษาในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่5สิงหาคม2524และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2529อย่างความปลาบปลื้มแก่บรรดานักเรียนในร้อยศิษย์เก่าแล้วก็กำลังพลของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
2: ครับก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เริ่มจากการใช้ชื่อคเดสกูนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เหมาะสมได้แก่โรงเรียนทหารสรานรมโรงเรียนสอนวิชาทหารบกโรงเรียนทหารบกโรงเรียนในร้อยชั้นประถมและโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมโรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนเทคนิคทหารบกนะครับอันนี้คือชื่อที่มีการเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาโดยลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่1มกราคมปี2491นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีการขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ต่อมาในปี2493 2ปีให้หลังถัดมานะครับพระองค์ได้พระราชทานตราอามหรือว่าตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ใช้เป็นตราประจำโรงเรียนแล้วก็ให้ใช้เป็นเครื่องหมายเหล่าและสังกัดของนักเรียนในร้อยด้วยครับ
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยนับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญและวิชาทหารหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนโพลีเทคนิคประเทศฝรั่งเศส5ปีหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์พอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกา5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบกและมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบกซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาเช่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEnglish Program นะครับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกครับ
2: ครับก็ต่อมานะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมในปี2553นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระบรมราชโองการนะครับแต่งตั้งให้พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับ
1: ครับเมื่อวานนี้พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณอิสรีบุญยะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ก็ได้นำศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาทางทหารอันทรงเกียรติและร่วมสืบสานอุดมการณ์แห่งการรับใช้ชาติด้วยคุณธรรมและจิตสาธารณะโดยจัดกิจกรรมถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรณโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมจักรวิทยาอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ครับก็มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วก็ของขวัญแก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกประชานุกูลนะครับปัญญานุกูลขออภัยนะครับเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขแล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับโดยมีศิษย์เก่าจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงตรงนี้ก็แสดงออกถึงความสมัครสมาสามัคคีของนักเรียนของอดีตศิษย์เก่าเนี่ยนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ก็ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโรงเรียนจปรที่มุ่งปลูกฝังให้นายทหารเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีจิตอาสาพร้อมอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนครับ
1: และที่จังหวัดราชบุรีครับพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสถาบันอันทรงเกียรติที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นำของกองทัพบกไทยมานานมากกว่า1ศตวรรษตลอดระยะเวลา139ปีนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจุลจอมเกล้าแห่งนี้ก็ได้หล่อหลอมในทหารด้วยอุดมการณ์แห่งความเสียสละความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและก็ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพต้องการเรียกว่าเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษนักรบนักพัฒนาเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนากองทัพและประเทศชาติพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยครับ
2: ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงเช้าอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับที่เขาชะโงกนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็บรรยากาศน่าจะคึกคักกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับมีทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ในส่วนของอดีตนักเรียนจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็นักเรียนปัจจุบันด้วยนะครับ ก็จะมีการร่วมพิธีกันซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับประธานองคมนตรีผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับร่วมพิธีวางผ่านพุ่มสการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับซึ่งจะเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสังฆทานและงานเลี้ยงถวายพระกยาหารกลางวันณโรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยจปรนะครับซึ่งในช่วงบ่ายก็จะมีการจัดงานรั้วแดงกำแพงเหลืองมีพิธีมุทิตาจิตอดีตครูอาจารย์และนายทหารปกครองของโรงเรียนในร้อยจปรด้วยครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นวันที่ชาวรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับรวมไปถึงศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกนายนะครับก็คงจะได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพันกบจำนวน 109,600 ตัวแก่ผู้แทนส่วนราชการสถานศึกษากำลังพลและประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับการบริโภค ลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับก่อนในการนี้นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันกบแล้วก็เป็นผู้แทนมอบพันกบพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากจังหวัดต่างๆด้วยนะครับซึ่งมีการจัดขึ้นที่บริเวณพระพลาทรงงานศูนย์ผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับบรรยากาศเนี่ยเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ร่วมงานผู้ร่วมพิธีทุกส่วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต่างพร้อมใจกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กรมสมเด็จพระเทพพระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรนะครับและทรงพระราชทานโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการส่งเสริมด้านการเกษตรการประกอบอาชีพการพระราชทานพันกบในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นพระราชดำริที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งอาหารแล้วก็เป็นโปรตีนที่สำคัญมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยแล้วก็การเพาะเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับในครัวเรือนก็เลี้ยงได้นะครับลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตัวเองเพื่อไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ
1: ครับโครงการดังกล่าวนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการมีอาหารที่เพียงพอและก็การเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ยังคงเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3อันนี้ก็ประกอบพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักกระเจี๊ยบเขียวนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกันนะครับเมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่านี้นะครับผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริโดยกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เนี่ยเขาก็จะมีการนำไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือนของเขาต่อไปเนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็เมื่อปลูกแล้วนะครับมีการกระจายสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายอีกด้วยครับ
1: ครับนี่เรียกว่าโครงการต่อไปก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับในโซนอีสานเหนือนั่นเองนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกลงมานะฮะอย่างเขาเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำแต่ตอนนี้ก็เดือน8แล้วนะ
2: เดือน8ต้องมีกบร้องด้วยไหมครับเพลงนี
1: ้ก็ยังมีกบร้องอยู่นะครับเพราะฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
2: ครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับในขณะนี
2: ้ครับก็คุณรัตนาสีมะนะครับคุณนิตยาบางกรวยคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
1: ครับ
2: คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างเนี่ยนะฮะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดา
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็สังเวียนศรีสุขจากจังหวัดน่านด้วยนะฮะ
2: ครับคุณโอ๊ตพิชิชัยนะครับแล้วก็คุณธิดาโตมาทักทายกันเข้ามาแล้ว
1: คุณสุบินคุณบัวลอยเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะ
2: ครับผม
1: นะครับอ่ะท่านอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนนะครับก็แจ้งผลการรับชมรับฟังกันได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศนี่ก็ติดตามรายการเราอยู่เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับก็ส่งกำลังใจมาให้พี่ๆทหารได้เลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2ได้จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนงานด้านจิตอาสาของจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่1ถึงรุ่นที่6นะครับเพื่อทบทวนองค์ความรู้ยกระดับทักษะการปฏิบัติงานจริงแล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพณสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับ
2: ครับก็มีทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2นะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับท่านกล่าวพบปะทักทายนะฮะแล้วก็มีการกล่าวแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณจิตอาสาทุกนายที่ได้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำคัญท่านว่าอย่างนั้นนะครับในการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาพระราชทานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤตศิวราจังหวัดสกลนครครับ
1: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่ประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบตัวในชายแดนไทยกัมพูชาและสาธารณภัยต่างๆนะครับจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานก็ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญนะครับในการดูแลประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการบรรเทาความเดือดร้อน และการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีนับเป็นประจักษ์พยานแห่งความเสียสละและนำความอุ่นใจมาสู่ประชาชนในยามวิกฤตอย่างแท้จริงครับ
2: ครับก็ที่น่าสนใจท่านมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับจิตอาสา904นะครับ3ประการให้ยึดมั่นปฏิบัติร่วมกันอย่างแรกก็คือการรักษามาตรฐานแล้วก็การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับ2คือการถักทอเครือข่ายให้เหนียวแน่นแล้วก็3คือการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสร้างประโยชน์ให้ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับ
1: ครับศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานภาค2ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของจิตอาสา904อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไปครับ
2: ครับก็ถ้าใครรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอยากจะให้สวิตชิ่งเข้ามาดูที่เพจ Army Radio
1: ครับ
2: เพราะว่าข่าวต่อไปเนี่ยเราจะพาขึ้นเหนือนะครับไปที่จังหวัดน่าน
1: ครับ
2: ไปดูวิถีตั้งแต่โบราณของเราเลยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังการลงแขกดำนาดำข้าวปลูกกล้าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ลงแขกนี่ไม่ต้องไปถึงอินเดียนะ
2: ไทยก็ลงได้อาจารย์นะครับเอาไปดูการดำนากันหน่อยนะคุณสมโพศโอเคขึ้นภาพมาแล้วเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ในพื้นที่ของอำเภอสองแควจังหวัดน่านเนี่ยนะครับเขาก็ไปช่วยเกษตรกรในการดำนาซึ่งเป็นวิถีอัตลักษณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่มาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว

0: นะครับแล้วก็หน้าเก็บเกี่ยวหน้าดำนาหว่านไทยเขาก็มาช่วยกันแบบนี้นะครับ เป็นสีสันที่อยากนำมาฝากกันนะครับเป็นภาพน่ารักด้วยอบอุ่นหัวใจเหลือเกินครับ
1: บ้านไหนนะเนี่ยบ้านสเกินเหรอ
0: ฮะเนี่ยนะครับก
1: ็
0: ช่วยกันนะคุณผู้ฟังอาจารย์ครับ
1: อยู่ที่ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูเหตุการณ์จังหวัดชายแดนใต้นะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:45 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งสอบสวนสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบด้านครับ
0: ครับก็ทางด้านของพลตรีกรกฎผู้ช่วยรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับท่านกล่าวถึงข้อวิจารณ์ข้อบกพร่องด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกอย่างนี้ว่าต้องเข้าใจบริบทของผู้ก่อเหตุความรุนแรงซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่รู้จักกันแล้วก็มีการแยกส่วนระหว่างคนส่งอาวุธกับการปฏิบัติการเพื่อการตัดตอนเนี่ยเขามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่างไรก็ตามงานข่าวนะครับสามารถที่จะระบุพื้นที่แนวโน้มที่เกิดเหตุได้ในระดับหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติการไล่ล่าที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลทำให้ผู้ก่อเหตุรวมตัวกันไม่ได้แล้วก็ต้องแยกตัวหนีทำให้งานด้านการข่าวเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เพลียงพล้ำในบางครั้งแต่ว่าประชาชนเองก็ยังมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นครับ
0: ครับก็สำหรับเป้าหมายยุทธศาสตร์นะครับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี66ถึงปี2570เนี่ยนะครับ70นะฮะเป็นการส่งตอบเป็นการส่งคืนพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองแล้วก็พลเรือนได้ดูแลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบูรณาการกับทุกฝ่ายร่วมกันยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาประสานกันแล้วก็มีความร่วมมือกันอย่างอ่อนเหนียวแน่นนะครับในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีเสมอมาครับ
1: ครับด้านรองโฆษกกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันเอกวริชชอบชูผลก็เปิดเผยนะครับกรณีข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจนมีผู้เสียชีวิต2นายและมีผู้ต้องหารายหนึ่งมอบตัวพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนั้นยังไม่เป็นความจริงนะฮะพร้อมให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักทั้งนี้จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สามารถยึดอาวุธปืนของกลางได้2กระบอกนะครับ
0: ครับแล้วก็ต้องล้ำลากันด้วยภาพที่คณะทำงานด้านกรอนะครับพลโทชาญชัยร่มเย็นได้มีการตรวจการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ที่จังหวัดราชบุรีคงต้องล้ำลากันเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์สุธีครับ
1: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประสาตดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพานชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประสาทสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุกันนะข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะ

0: ิโสพามัชเชมะพิโสระท่านสาสำหรับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระโคพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนัมมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสามกสังโฆสังฆังนัมมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำรถกายเยนวาจายะเจตสาวังวัดเจรังนามปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกำลังพุทธโรปังอหังวันหามิสัพปโสสัทธาสติปวันตเมงเศติพุทธังกิจังมะมะโคคนไหลมานะชาลีติเศติธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลีติเศรษฐีสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติหลวงพ่อเพชรประเสริฐมหาราพังพระวันโตเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราพามพระวันโตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตเมจมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรอิทิยมพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระนายมพรุ่งนี้วันพระแล้วก็อำเภอพัฒนานิคมมีโครงการธรรมสัญจรเลยว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอซึ่งมีงาน8ด้านก็คือ1ศิลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์และสงเคราะห์7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมนี่เป็นงาน8ด้านแล้วก็ขอเชิญชนเชิญญาติโยมชาสุชนปฏิบัติธรรมประจำปีวันแม่ของวัดพัฒนาธรรมรามก็ซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง12สิงหาคม10เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เริ่มวันที่8แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนก็เลยตัดลดลงไปเหลือ3วันโยมก็คือวันที่10 11 12สิงหาคมเป็นการปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดพัฒนาธรรมรามแล้วก็ขอเชิญท่านปฏิบัติธรรมร่วมกับพลังจิตตานุภาพสาขาที่228ณวัดพัฒนาธรรมรามขอเชิญท่านมาเป็นสมาชิกปฏิบัติธรรมโครงการศูนย์อะไรสถาบันพลังจิตตานุภาพนะที่วัดพัฒนาธรรมรามก็เจริญพรโยมได้มาปฏิบัติธรรมกันสมัครได้โยมเปิดรับสมัครกันนะก็จะเปิดอบรมสอนสมาธิวันที่ในเดือนสิงหาคมนี่แหละสาธุชนหลายมันมีคำช่วงนี้เทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยพระก็จะไปทำเรียกว่าทำวัดกับทำสามีจีกรรมนามสองคำนี้ต่างกันยังไงโยมทำวัดหมายถึงการทำกิจที่พึงทำตามหน้าที่หรือตามกำหนดธรรมเนียมเป็นคำย่อมาจากคำว่ากิจทำกิจวัตรประจำอันเป็น ธรรมเนียม ปกติเรียกการไหว้พระสวดมนต์ของพระตามปกติในตอนเช้าและตอนเย็นหรือตอนค่ำว่าทำวัดเช้าและทำวัดเย็นการทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเป็นธรรมเนียม เรียนแบบมาจากสมัยพุทธกาลซึ่งพระสงฆ์จะต้องเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำการทำวัดมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งคือเพื่อเข้าเฝ้าพุทธเจ้านั่นเองคุณโยมทำวัดอีกความหมายหนึ่งก็คือการที่ภิกษุสามเณรนำธูปเทียนแผ่ไปสักการะพระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในโอกาสต่างๆเช่นเพื่อขอราสิกขาเพื่อลาประโยชน์ที่อื่นเพื่อขอกรรมาในเทศกาลเข้าพรรษาและเพื่อรายงานตัวการทำวัดผู้ใหญ่แบบนี้ถือเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์หรืออีกคำหนึ่งยมคำว่าสามีจิกรรมสามีจิกรรมแปลว่าการกระทำที่ชอบการกระทำที่สมควรการกระทำที่ถูกต้องสามีจิกรรมหมายถึงการแสดงความเคารพการแสดงใจใสไม่ตีมการแสดงน้ำใจที่ดีตามธรรมเนียมของพระสงฆ์ในระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่เช่นระหว่างผู้ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัตวิหาริกหรือระหว่างผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ชอบถูกตามพระธรรมวินัยสามีจิกรรมเช่นการนำธูปเทียนแพไปทำวัดพระเถระผู้ใหญ่การทำกิจที่สมควรอื่นๆเป็นต้นว่าต้อนรับรับย่ามนำทางหาน้ำมานำทางหาน้ำมาให้พัดวีให้อาสนะกราบไหว้เป็นต้นนั้นเป็นเรื่องของสามีจิกรรมที่พระสงฆ์จะต้องทำในเทศกาลเข้าพรรษาในทุกๆปีจะมีการทำกิจกรรมการเข้าพรรษาสาธุชนผู้ฟังท่านอาตมาขอย้อนกลับมาที่พระเจ้าปายาสิพระเจ้าปายาสิพระราชาผู้ทรงองค์องอาจกล่าวกับกุมารสกัตตปะว่านักโทษเด็ดขาดไม่ได้รับอิสรภาพแม้เพียงชั่วคราวสัตว์ตายไปเกิดในนรกก็ไม่มีอิสรภาพไปไหนมาไหนได้ถึงแม้เขาจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพุทธองค์เขาก็ไม่สามารถบอกได้ปายาสิเรื่องนี้พอฟังขึ้นแต่โยมก็สั่งให้คนที่มีศีลมีธรรมที่พวกสมณพราหมณ์บอกว่าตายแล้วต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนสั่งให้เขามาบอกบ้างแต่เขาก็ไม่มาบอกเขาไม่ถูกกักกันอะไรไม่ใช่หรือทำไมจึงไม่มาบอกเล่ากุมารกัสสปะมีอยู่เหตุผลประการหนึ่งวันเวลาของมนุษย์และเทวดาไม่เท่ากันวันหนึ่งบนสวรรค์เท่ากับ100ปีของมนุษย์ถึงแม้คนผู้นั้นไม่ลืมสัญญากว่าจะกลับมาบอกมหาบพิตรก็กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วอีกประการหนึ่งผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วย่อมไม่ปรารถนาจะกลับมายังโลกมนุษย์อีกเพราะมนุษย์โลกน่ารังเกียจดุจคนตกหลุมมุดคูดเหม็นคนช่วยให้ขึ้นมาอาบน้ำชำระกายให้สะอาดพรมน้ำหอมอย่างดีจะให้เขากระโดดลงไปในหลุมคูดอีกเขาย่อมไม่ปรารถนาจะลงไปสันแหลงปยาสิยอมยังพระเจ้าตรัสว่ายอมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าคนเราตายไปแล้วไปเกิดใหม่ยมก็ทดลองแล้วไม่เห็นเป็นไปตามที่พวกสมณพราหมณ์สอนกันเลยพระกุมารสปะเฉลยว่า พระมหาบพิตรทรงทดลองอย่างไรพระเจ้าไปสิตรัสว่าโยมตั้งให้เอาโจรลงไปในหม้อใหญ่ๆทั้งเป็นปิดฝาแล้วเอาหนังรัดให้แน่นเอาดินเหนียวฉาบให้มิดชิดยกขึ้นเตาจุดไฟเผาเมื่อรู้ว่าตายแล้วก็ยกลงมากระเทาะดินออกเปิดฝาค่อยๆเฝ้าดูเพื่อจะดูว่าชีวะวิญญาณมันออกไปทางไหนก็ไม่เห็นมีอะไรออกไปจึงสรุปเอาว่าโลกอื่นไม่มีแน่นอนกุมารกัสสปะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลามหาบพิตรบรรทมหลับในตอนกลางวันมีมหาดเล็กนั่งเฝ้าอยู่พระองค์ทรงพระสุเวนิมิตก็คือฝันกลางวันนิยมว่าพระองค์เสด็จไปเที่ยวป่าบ้างเที่ยวชมรมณีย์สถานต่างๆบ้างมหาดเล็กสั่งมาที่นั่งเฝ้าอยู่เห็นชีวะของพวกของพระองค์ออกไปทางไหนไหมพระเจ้าพยาศิลป์ไม่เห็นพุทธเจ้าขังกุมารกัสสปะนี่ขนาดมหาบพิตรยังทรงมีพระชนชีพอยู่ชีวะออกจากร่างทางไหนมาเล็กยังไม่เห็นเลยขนาดจะเห็นชีวะของคนตายแล้วเนาะพระเจ้าพยาศิลป์ว่ายอมยังทดลองอีกนะพระคุณเจ้าสั่งให้ทรงนะช่างน้ำหนักหนักโทษประหารแล้วก็ประหารโดยเอาเชือกรัดคอพอเขาตายแล้วก็ช่างน้ำหนักอีกครั้งปรากฏว่าศพน้ำหนักมากกว่าเมื่อยังเขายังมีชีวิตอยู่อีกไงว่าตายแล้วชีวะวิญญาณออกจากร่างไงทำไมจึงหนักกว่าตอนมีชีวิตอยู่เราพระกุมารกัสสปะเฉลยว่ามหาบพิตรเหล็กที่เผาไฟร้อนย่อมเบากว่าเหล็กเย็นๆฉันใดร่างกายของคนสิ่งที่มีวิญญาณมีจิตวิญญาณมีเตโชธาตุมีปฐวีธาตุวายโยธาตุอาโปธาตุย่อมเบากว่าศพฉันแม้ว่าพระเถระจะยกตักกะหรือเหตุผลมาหักล้างอย่างไรพระเจ้าพยาศิยังไม่ยอมรับนายยมยังคงเสนอผลงานวิจัยของพระองค์อยู่ต่อไปมีโปรเจกต์ใดบ้างในวันจะได้กล่าวต่อพระยมพระเจ้าพยาศิรายงานให้กุมารพระกุมารกัสสปะทราบว่าพระองค์ทรงทดลองอีกวิธีหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดจริงหรือไม่โดยสั่งให้นักโทษประหารโดยไม่ให้กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูว่าชีวะวิญญาณออกจากร่างทางไหนเมื่อโจรตายแล้วก็จับพลิกคว่ำหงายดูให้นอนตะแคงจับหัวห้อยลงก็ไม่เห็นท่องไหนที่ชีวะวิญญาณออกจากร่างไปนี่แสดงว่าตายแล้วไม่ไปเกิดใหม่จริงเพราะเห็นไม่เห็นมีอะไรออกจากร่างไปเกิดใหม่พระกุมารกัสสปะอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังว่าบุรุษหนึ่งเป่าสังเสียงไพเราะชาวบ้านบอกได้ยินก็มารุมถามว่าเสียงอะไรเขาบอกว่าเสียงสังชาวบ้านถามว่าเสียงออกมาจากทางไหนบุรุษนั้นตอบว่าออกมาจากสังชาวบ้านก็จึงจับสังพิกมาพิกไปมาเพื่อให้เสียงเป่งออกสังก็ไม่เป่งเสียงอะไรฉันใดชีวะถ้ามันออกจากร่างจึงไม่ออกจากร่างจึงก็ไม่สามารถเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสฉะนั้นหมายเหตุไว้ตรงนี้นิยมความจริงความคิดที่ว่าร่างกายแตกดับแล้ววิญญาณออกจากร่างไปเกิดใหม่นั้นเป็นความเชื่อนอกพระพุทธศาสนาพระเจ้าพยาศิเชื่อตามที่สมณพราหมณ์สมัยนั้นสอนกันจึงพยายามทดลองว่า คนเราเมื่อตายไปแล้วชีวะหรือวิญญาณมันออกไปทางไหนเมื่อหาไม่พบจึงมีความเข้าใจว่าไม่มีการตายเกิดไม่มีการตายการเกิดพระกุมารกัสสปะยกอุปมาประไมยให้ฟังว่าถึงแม้สมมติว่าวิญญาณมันออกจากร่างจริงวิญญาณมันไม่มีรูปร่างมันจะมีช่องล่องลอยแห่งการไปมาอย่างไรดูดเสียงสังที่ออกมาจากสังก็รู้แต่เพียงว่ามันออกไปแต่มันออกไปทางไหนย่อมบอกไม่ได้ฉะนั้นการยกเหตุผลมาชี้แจงนี้เป็นเหตุผลแห่งตรรกะที่พอฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาสอนการตายเกิดแบบนี้อันนี้ผมคำนึงในเรื่องนี้ให้ดีนะโยมพระเจ้าพระเจ้าไม่ยังไม่ยอมยังแอ้งผลงานวิจัยต่อไปว่าเคยสั่งให้ชำแหละร่างของโจรจิรจินและเชียงอย่างละเอียดเพื่อดูว่าชีวะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่พบแสดงว่าโลกอื่นไม่มีจริงที่ว่าตายแล้วชีวะไปเกิดในโลกใหม่ย่อมเป็นไปไม่ได้พระกุมารกัสสปะกล่าวว่าอาตมาจะยกเรื่องแล้วให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะโยมมีฤาษีตนเป็นผู้นับถือการบูชาไฟในป่ามีลูกศิษย์เป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งฤาษีจะไปธุระทางนอกอาศรมสั่งลูกศิษย์ให้ดูแลไฟอย่างดีอย่าให้ดับถ้าไฟดับก็ให้ก่อใหม่ขึ้นมาฤาษีคอยหลังไปได้ไม่นานเด็กมัวแต่เล่นเพลินลมไฟก็ดับเด็กน้อยจึงเอาไม้สีไฟสองอันมาสีกันสีอย่างไรก็ไฟก็ไม่เกิดขึ้นวันก่อนเห็นหลวงพ่อเอาไม้สีกันทำไมไฟจึงมีวันนี้ทำไมไม่มีเขาคิดแล้วจึงเอามีดมาผ่าไม้สีไฟออกเป็นสองซี่สามซี่สี่ซี่จนกระทั่งสับละเอียดเป็นเชล็กคิดน้อยก็ไม่มีไฟจึงเอาโครกกับโครกจนเป็นละเอียดผงปล่อยลงดินก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นเขาจึงก่อไฟไม่ได้ฤาษีกลับมาเมื่อเห็นว่าเขาเป็นเด็กโง่ไม่รู้จักวิธีหาไฟที่ถูกต้องจึงนำไม้สีไฟก่อไฟให้ดมทันใดก็ดีทันใดก็ดีการที่มหาบพิตรหาชีวะเพื่อพิสูจน์โลกนั้นก็เท่ากับเท่าที่ทำมานี้ผิดวิธีแสวงหาอย่างไรก็ไม่มีทางทราบข้อเท็จจริงเพราะมันผิดมาแต่ต้นแล้วผิดมาแต่เมื่อไรก็ผิดมาแต่แรกเริ่มจะคิดว่าคนเราเมื่อตายแล้วชีวะหรือวิญญาณมันออกจากร่างไปเกิดใหม่ผิดมาตั้งแต่เข้าใจว่าชีวะหรือวิญญาณเป็นสิ่งกายสิทธิ์ที่อมตะสิงอยู่ในร่างกายเมื่อร่างกายแตกดับก็ออกจากร่างไปหาที่เกิดใหม่เมื่อเดินออกมาจากบ้านที่ตกไว้ไม่ถึงวานเชื่ออย่างนี้ผิดเมื่อเชื่อผิดเวลาวิธีพิสูจน์มันก็พิสูจน์ผิดวิธีเมื่อพิสูจน์ผิดวิธีคำตอบที่ได้ก็ย่อมผิดดุจดังปายาสิราจันกระทำมานั่นแหละพระกุมารกัสสปะได้ชี้แจงให้พระเจ้าปยสิทรงเข้าใจว่าความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรให้ละความเห็นผิดแต่เก่าก่อนเสียงปยสิทั้งก็เห็นด้วยที่ละทิฏฐิดั้งเดิมอันมานับถือพุทธศาสนาแต่ติดที่พระองค์เองเป็นคนดังในสังคมจึงบอกว่าขัดข้องจึงบอกขัดข้องของพระองค์ว่า พระเจ้าพยาศิโกศลพระเจ้าเสกโกศลและพระราชาแคว้นอื่นก็ทรงทราบว่าโยมมีความเห็นดังกล่าวมาขันจะสละความเห็นนั้นเสียงก็ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่มีจุดยืนพระกุมารกัสสปะจึงอุปมาให้ฟังสี่ข้อดังนี้1กองเกวียน2กองกองละประมาณ500เล่มเกวียนออกเดินทางผ่านที่กันดารพวกที่ไปก่อนได้รับคำบอกเล่าจากคนที่สวนมาว่าข้างหน้าน้ำและหญ้าบริบูรณ์จึงทิ้งหญ้าและน้ำหมดปรากฏว่าโคต้องอดอยากและล้มตายจำนวนมากว่าส่วนพวกที่ไปคราวหลังไม่เชื่อคำหลอกของคนที่สวนทางมาจึงบรรลุถึงที่หมายโดยปลอดภัย2ชายเลี้ยงหมูคนหนึ่งห่อเอาขี้หมูแห้งนึกว่าเป็นอาหารหมูเทินศีรษะกลับบ้านพอฝนตกขี้หมูละลายไหลย้อยลงบนร่างกายของคนคนนั้นแม้เขาจะบอกว่าเทินขี้หมูไว้ไปแต่ไปทำไมเขาเถียงว่าเป็นอาหารหมูต่างหากไม่ใช่ขี้หมู 3. นักเลงสกาสองคนคนหนึ่งพอเห็นถ้าจะแพ้ก็นึกก็อมลูกสกาที่ทำให้แพ้เสียคนที่สองเอาอย่างบ้างแต่บังเอิญอมลูกสกาที่มีพิษแล้วเสียชีวิต 4. บุรุษสองคนเดินทางไกลด้วยกันผ่านไปพบป่านก็ห่อป่านเดินไปไปพบผ้าที่ถอดจากป่านพบผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกตะกวนเงินทองอําลําคนแรกก็ทิ้งของที่มีค่าน้อยถือเอาทองอันมีค่ามากกว่ากลับบ้านแต่อีกคนเห็นว่าหอบป่านมาไกลแล้วจึงไม่ยอมทิ้งและไม่ยอมเอาสิ่งอื่นทั้งสองคนกลับไปถึงบ้านคนแรกได้รับความชื่นชมจากญาติพี่น้องคนที่สองถูกคนในครอบครัวตำหนิว่าโง่เขลาไม่รู้จักทิ้งของไร้ค่าถือเอาของที่มีค่าพระวรกัสสปะยกข้อนี้มากล่าวมาเล่าก็กล่าวต่อว่าพระองค์ก็เช่นเดียวกันกับคนทั้งสี่นั่นแหละไม่รู้จักถึงความเห็นผิดเป็นโทษความเห็นผิดที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่พระองค์เองและคนอื่นยึดถือความเห็นที่ถูกไม่มีโทษในที่สุดปยาสิทธิราชันก็ยินยอมประกาศตนเป็นอุบาสกถือพระราชไตเป็นสนะต่อชีวิตพระเจ้าปยาสิทธิเป็นกษัตริย์นักปราชญ์เมื่อมาศึกษาพุทธธรรมอย่างท่องแท้แล้วย่อมเป็นกำลังในการประกาศศาสนาไม่น้อยเพียงแม้คำพีจะไม่บอกไปว่าหลังจากปาพุทธามาเป็นพุทธมังกรแล้วพระเจ้าปายาสิทำอะไรบ้างก็ตามสาธุชนทุกท่านต่อไปเป็นอุบาสกครั้งพุทธกาลอีกท่านหนึ่งที่จะกล่าวให้โยมฟังในวันนี้ก็คือกุพะโสกะเศรษฐีผู้ตกยากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์เมืองหลวงแคว้นมคธของมหาราชพระนามว่าพิมพิสารคราวหนึ่งเกิดไอวาตกโรคร้ายแรงชาวบ้านเรียกโรคระบาดที่นี่ว่าโรคแห่เกิดขึ้นเมื่อใดประชาชนมีอันต้องล้มตายเป็นจำนวนมากยมเศรษฐีเมืองราชคฤห์ป่วยด้วยโรคระบาดนี้ก่อนตายได้บอกให้ลูกชายหนีไปที่อื่นรักษาตัวให้รอดก่อนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาเศรษฐีได้บอกที่ฝังขุมทรัพย์แก่ลูกชายก่อนสิ้นชีวิต กลุ่มพรรคโคสกะหนีไปอยู่ต่างเมืองเป็นเวลา12ปีเมื่อกลับมายังเมืองราชก็อีกไม่มีใครจำเขาได้เขาคิดจะไปขุดทรัพย์ที่บิดาบอกก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวคนอื่นจะหาว่าเขารักทรัพย์ของคนอื่นจึงได้แค่แอบไปดมรู้ว่าทรัพย์ยังอยู่ก็ใจชื้นรอวันเวลาอันสมควรมาถึงเมื่อใดค่อยขุดทรัพย์ขึ้นมาใช้ก็แล้วกันเขาไปรับจ้างคนอื่นยังชีพเขาได้งานแปลกประหลาดทำคือการปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้าตรู่เรียกว่าเป็นนายยามคอยปลุกคนว่าอย่างนั้นทยมเมื่อถึงเวลาจวนสว่างเขาก็เดินตะโกนปลุกผู้คนจากบ้านนี้ไปบ้านนุ่มด้วยเสียงอันดังว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เวลาตื่นทำงานแล้วจงลุกขึ้นมาหุงแก้วหุงปลาเถิดใครใครทำบุญตักบาตรก็จงเตรียมภัตตาหารไว้ใส่บาตรเขาปฏิบัติหน้าที่นี้มาด้วยความซื่อสัตย์รับเงินจากนายจ้างไม่เกี่ยมากน้อยเพียงพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นวันหนึ่งเขาเดินตะโกนปลุกชาวบ้านให้บ้านให้ใกล้พระราชวังพระเจ้าพิมพิสารทรงตระดับเสียงเขาจึงตัดกับพระราชบริพันธ์ผู้ใกล้ชิดเอ๊ะนั่นเสียงคนมีเงินนี่ว่ากันว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์ชื่อว่าสัพพวศาสตร์วิชาว่าด้วยเสียงร้องของคนและสัตว์ทุกชนิดคือฟังเสียงคนพูดก็บอกได้ว่าใครเป็นอย่างไรฟังเสียงสัตว์ต่างๆก็เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรไม่ทราบว่าทรงศึกษา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยังไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เช้านี้ต้องจับตาการแต่งตั้งขออภัยค่ะการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ต่อที่ประชุมครม.รวมถึงความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ซึ่งช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หลังกลับจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้โดยมีวาระที่น่าสนใจติดตามการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนนายวุฒิไกรที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นช่วงบ่ายเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบในวันพรุ่งนี้และจะส่งเรื่องไปยังกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งขณะที่เรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดรัฐบาลเปิดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะสรุปรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมช่วงกลางเดือนนี้พี่ชายของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลที่พบเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียแจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าร่างของฮาลุนจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันนี้และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้และติดตามกรณีการตรวจสอบการหาสาเหตุเรื่องของดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไร่อ้อยและที่นาในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นซึ่งนายกอบต.ได้ประสานนักธรณีวิทยาลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์สาเหตุในวันนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไร่อ้อยที่นาในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
8: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปร เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081 780 5575

0: สาวสวนยางรอรักครับกับเสียงร้องของน้องเพลงขวัญพันธุรักครับ AI Cover ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเช้าวันใหม่ที่ฟังเพลงลูกทุ่งแบบนี้แล้วก็จบเพลงลูกทุ่งไปอันมารู้กันเราต้องพบกันกับเรื่องราวของข่าว
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับเช้านี้ฟังรายการจบก็โทรได้เลยครับฟังรายการจบแล้วโทรได้เลยครับเขาจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านในราคาเริ่มต้นต้นละพันต้นต้นพันร้อยพันสองไม่เกินครับให้คุณได้เลือกเมนูมีราคาให้เห็นเลยจะเอาสักกี่อย่างละ9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะได้หมดเพราะอะไรเพราะโต๊ะตรงกลางหมุนได้ขึ้นตรงกลางแล้วที่เหลือที่มันตั้งมาข้างบนตรงกลางไม่หมดเราก็ตั้งไว้ข้างๆตัวเราพอตรงกลางมันหมดก็เอาที่ตั้งไว้ตรงข้างตัวเราเสิร์ฟขึ้นไปแทนอะไรอย่างเงี้ยโถสบายสบายสบม.ยหร.สบายมากอย่าห่วงเลยโทรเลยครับเช้านี้โทรหาวิชัยตัวจีนไว้เลยจะมีงาน10โต๊ะ20โต๊ะ30โต๊ะ50โต๊ะ70โต๊ะ100โต๊ะ200โต๊ะ500โต๊ะ1,000โต๊ะทำมาหมดทุกราคามั่นใจในคุณภาพความอร่อยไปแจกแขกเหลือของท่านครับ0819465036วิชัยตัวจีนครับ0819465036ครับเร่งกลางเข้ามาก็ทางได้วิชัยตัวจริงพี่วิชัยจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านเลยเลือกแบบไหนบอกมาครับจะขอถงขอแถมขอลดขอราคาคุยกันได้เลยครับกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับวันนี้มีโปรโมชั่นมาบอกคุณซื้อ2ขวดรับยุทธทานซิสเตอร์ไปฟังกันเลยหลายคนนะครับคุณแม่จากที่กรุงเทพก็หลายคนครับบอกอยากได้วิทยุฟังแถวแถวมินบุรีแถวแถวรังสิตแถวแถวคลอง2คลอง4คลองหลวงทั้งนั้นเลยนะครับอยากได้วิทยุซื้อ2ขวดแถมวิทยุให้1เครื่องแล้วไม่บวกค่าน้ำหนักนะวิทยุมันหนักอะไม่บวกค่าส่งราคาเอาแค่ค่าสินค้าซื้อ2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์ฟรีไป1เครื่องครับสนใจรีบสั่งเลยผมมีวิทยุที่ขอเข้ามาครับขอเข้ามาเข้ามาจัดแจกให้ได้นะครับแต่ขอเข้ามานี่ไม่ขี้เหร่นะครับมีกล่องเกลิ่งใส่ให้เรียบร้อยก็สนใจก็สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคไงล่ะครับก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดวันละ9เม็ด4ขวดแรกเท่านั้นเองครับพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8วันละเม็ดแล้วก็นี่ประหยัดประหยัดทำไมต้องกินตามนี้อ่ะมันครบโดสของมันไงสมุนไพรธรรมชาติจะบอกว่าขวดเดียวเห็นผลถ้าใครพูดไม่เชื่อผมอบรมมาแล้วเขาบอกเลยไม่มีทางสมุนไพรไม่มีทางที่จะเห็นผลในขวดเดียวไม่ใช่แอสไพรินกิน2เม็ดหน่อยปวดหัวไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่ยาเราเป็นเรื่องของอาหารเสริมพอเสริมได้เข้าที่เข้าทางครบโดสมาแล้วนั่นแหละครับจะได้ลดจำนวนลงเบาลงไอ้หนักก็กลายเป็นเบาไอ้ทุเบาก็ทุเลาลงไอ้ทุเลาลงก็จะได้หายกันไปแบบนั้นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมพูดแบบนี้มา29ปี30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพก็สั่งซื้อมานะครับซื้อ2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์ฟรี1เครื่องครับ0817577474 0817577474ส่วนภูผาวิโปรตอนนี้มีโปรโมชั่น3แถม1 5แถม2 3แถม1 5แถม2ภูผาวิโปรภูผาวิโปรที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท่านกลับคืนมาแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงผอมแห้งแรงน้อยเบื่ออาหารต้องภูผาวิโปรสมนาคุณตอนนี้ของแถมหมดแล้วหมดเลย3แถม1 5แถม2 081780 5575 081 0-7-8-0-5-5-7-5 ครับเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยเบอร์เดียวกับทางด้านของยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับสนใจก็โทรศัพท์พูดคุยกันแต่ถ้าเป็นครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่โมเลกุลเล็กๆต้องการให้มันซึมลึกตรงจุดที่มีอาการคุณจะปวดเมื่อยตามข้อตามคอตามบ่าตามไหล่ก็แล้วแต่เถอะใช้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เข้าไปมีผลซึมลึกผลเร็วแล้วก็เย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาของครีมนวดสมุนไพรเนี่ยได้อย่างตลอด24ชั่วโมงครับสนใจก็โทรศัพท์สอบถามเขาได้เลย098-329-9909 098-329-9909กับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับมาเรื่องราวของข่าวทหารบอกต้องไล่ล่าแต่รัฐมนตรีบอกไม่ได้ต้องมาพูดมาเจรจากันก็ทำไมไล่ล่ามันจะเอาตัวมาเจรจาได้ยังไงแล้วเนาะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารสนธิกำลังปิดล้อมสวนปรามครับไล่ล่าแก๊งคนร้ายยิง2ตำรวจชุดสืบของสภ.ตากใบเนี่ยสุดท้ายต้องยกมือครับบาดเจ็บไปหลายคนแล้วมอบตัวซะ1รายที่เหลือเท่ายังไม่มอบตัวก็สงสัยตายแน่เพราะมันบาดเจ็บไปก็ได้ข่าวล่าสุดครับตำรวจทหารฝ่ายปกครองสนธิกำลังปิดล้อมสวนปรามตั้งอยู่ด้านหลังอบต.ไพรวันจุดเกิดเหตุที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิง2เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของเราตาย2นายเนี่ยเราต้องไล่ล่าครับใครจะมาบอกว่าไม่ได้ต้องไม่ต้องละไม่ต้องไล่ล่าต้องพูดว่าต้องมาเจรจากันมันเป็นโจรมันจะมาคอมเจรจาอะไรกับเราหรอมันต้องไล่ล่าก่อนเพื่อให้ได้ตัวมันจะได้มาเจรจามันต้องอย่างนั้นครับแม่ทัพภาคทางตำรวจภาค9แล้วก็ทางด้านของทหารในพื้นที่กรมนส่วนหน้าภาค4เนี่ยนะไล่ล่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่2สิงหาคมคนของเราตายทั้ง2คนยอมไม่ได้เจ้าหน้าที่กดดันไล่ล่าคนร้ายตีวงเข้าไปในใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปรามซึ่งมีพื้นที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมทั้งใช้วุธปืนยิงสุ่มไปยังจุดรกทึบที่คาดว่าคนร้ายอาจใช้ซ่อนตัวก่อนเจ้าหน้าที่ยินเสียงว่าขอมอบตัวแล้วครับจึงสั่งให้คนร้ายเดินออกมาในที่โล่งพร้อมยกมือไว้เหนือหัวทั้งสองข้างก่อนเจ้าหน้าที่จะใช้ความระมัดระวังในการเดินเข้าไปควบคุมตัวพร้อมประสานไปยังพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และก็พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบก่อนจะนำตัวคนร้ายไปสอบสวนยังศูนย์ซักถามที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแหล่งข่าวบอกว่าคนร้ายที่ออกมามอบตัวนั้นเป็น1ใน6คนร้ายที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะสามีด้วยนะมันต้องเป็นชุดเดียวกันนี่เนาะไม่มีอาวุธในตัวโดยอ้างว่าสมาชิกที่เหลือในกลุ่มนั้นได้แยกย้ายกันหนีไปคนละทิศคนละทางมี2คนถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้หลบหนีลงมาจากเทือกเขาเมาะแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดขึ้นไปกดดันไล่ล่าบนเทือกเขาหลังจากร่วมก่อเหตุจุดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีในพื้นที่อำเภอระแงะมาแล้วและได้แฝงตัวมาพักอาศัยอยู่ในขนำจนกระทั่งตำรวจสภ.ตากใบที่คิดว่าจะบุกมาจับกลุ่มตัวจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าคนร้ายที่เหลือนั้นยังอยู่ในพื้นที่สวนปรามหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ยังคงใช้กำลังที่เหลือกดดันไล่ล่าจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่ครับต้องไล่ล่าจะมาขอเจรจาก่อนไม่ได้มันต้องไล่ล่าให้ได้ตัวแล้วค่อยมาเจรจาต้องให้ทหารเขาต้องเด็ดขาดอย่างนี้แหละครับดีแล้วครับท่านกรมนส่วนหน้าภาค4ครับแล้วก็ตำรวจภาค9มันต้องอย่างนี้แหละครับมึงไม่มอบตัวกูก็ไล่ล่ามึงจนมึงมอบตัวมึงจะเอาความตายหรือมึงจะเอาติดคุกว่ากันไปแล้วเมื่อมอบตัว1คนแล้วมันจะเหลืออีกกี่คนเนี่ยเพราะมันต้องมีทั้ง10กว่าคนนะว่ากันไปครับนี่ก็จะต้องไล่ล่าไหมเนี่ยเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาบอกว่าลูกพี่ไอ้ป๋องนั่นเป็นตำรวจส่งยาบ้าให้มันไปขาย ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เดือดร้อนทั้งโรงพักสิครับเมื่อท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจชาติกล่าวว่ากรณีที่มีการกล่าวอ้างว่านายป๋องมีลูกพี่เป็นข้าราชการตำรวจหลังจากคนได้รับหลังจากตนได้รับคำสั่งจากพบตรดำเนินการตรวจสอบหาบุคคลดังกล่าวจึงได้นำเรื่องประสานกับทางผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเป็นใครซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขายังบอกเลยเขาจะจำหน้าได้ไหมนั่นพอมันนานมาแล้วทางผู้กับการบุรุษประทังจัดชนบรีจึงได้เสนอแนวคิดให้นำตัวสาว LGBTQ เหยื่อของในป๋องมาชี้ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่ยังปฏิบัติราชการและที่เกษียณราชการเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นใครตนยืนยันว่าเรื่องนี้สำนักงานตำรวจชาติจะดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดและได้กำชับไปทางผู้กับการบุรุษประทังจัดชนบรีว่ามีความคืบหน้าอย่างไรต้องรีบนำเสนอให้สังคมรับทราบโดยเร็วก็ถึงบอกไงทางด้านของคุณพุทธช่อง8ยังพูดอยู่เสมอว่าไม่มีงานทำแต่มีเงินใช้แล้วก็ลักษณะมีชุดเหมือนคล้ายๆตำรวจมีการพกปืนจี้หัวเหยื่อหลายคนก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นตำรวจจริงแล้วมั้งนี่แหละครับเข้าทางมาเลยครับเข้าทางมาเลยครับเพราะฉะนั้นทางผบ.ตร.ก็ขวัญออกหูสิครับเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่เอาไว้แล้วครับไม่เอาวัดไม่เอาไว้ครับยังไงก็ต้องเอาตัวมาให้ได้ครับแล้วก็นี่ผู้หญิงคนนั้น LGBTQ อะไรนะผู้หญิงสาวประเภท

วาดทองไป5ถาดนั่นในห้างอีกแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ปล้นร้านทองริมถนนแล้วเพราะร้านทองมีถนนเป็นลูกกงปล้นยากโดดแล้วมันติดลูกกงต้องเข้าร้านต้องเข้าห้างไม่ได้ติดลูกกงครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ชั้นล่างด้วยห้างจะไม่เอาทองไว้ชั้นบนยกเว้นที่มีชั้น2ก็จะขึ้นไปครับหลังจากอย่างลพบุรีเงี้ยเมื่อก่อนร้านทองอยู่ข้างล่างอยู่ปากทางประตูออกเลยแล้วเป็นไงพอออกก๊อปเรียบร้อยโด่งดังไปทั่วโลกอันนี้คนร้ายบุกชิงร้านทองในห้างจังหวัดเชียงรายยิงปืนขู่1 นัดก่อนกวาดทองไป5ถาดซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีคาดว่าข้ามเรือหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วนั่นเข้าไปทางนู้นแล้วก็เสร็จแล้ว5ถาดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยการชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างแห่งหนึ่งสาขาเชียงของพนักงานในที่เกิดเหตุระบุว่าคนร้ายเป็นชาย2คนเดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy ทะเบียน2กท.ฐาน1084เชียงรายทะเบียนปลอมไหมเนี่ยก่อนลงมือก่อเหตุโดยหนึ่งในคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า1นัดเป็นการขู่กันปังสร้างความแตกตื่นให้กับผู้อยู่ในห้างนอกนั้นทั้ง2ก็บุกเข้าไปภายในร้านทองอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานในการกวาดทองรูปพรรณสายถาดก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ครับเบื้องต้นมีรายงานว่าคนร้ายสามารถนำทองรูปพรรณหนีไปได้ประมาณ5ถาดยังประมูลค่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจำนวนและมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขณะเกิดเหตุภายในร้านมีพนักงานประจำเคาน์เตอร์แค่คนเดียวพนักงานยืนบริเวณหน้าร้าน1คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างอีก1คนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับหลังลงมือก่อเหตุคนร้ายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy ทะเบียนที่ว่าไปแล้วซึ่งเป็นรถเช่าเช่าเขามาปล้นใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุนี่รูปร่างหน้าตาเห็นมันชัดเจนเลยแต่มันใส่หมวกกันน็อกส่วนผู้ซ้อนท้ายสวมเสื้อแขนยาวมีฮูดสีดำไอ้คนขับนั้นใส่เสื้อแขนยาวสีแดงมีฮูดเจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางหลบหนีพบรถจักรยานยนต์ถูกนำไปจอดทิ้งไว้บริเวณท่าเทียบเรือปลาบู่ทองริมแม่น้ำโขงทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะใช้เรือข้ามฟากไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วโอ้เอาไปใช้ต่างประเทศไงเอาไปทางประเทศลาวหรือเขมรแล้วเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝั่งสปป.ลาวออกไปทางลาวรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบเส้นทางหลบหนีอย่างละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบร้านรถเช่าที่คนร้ายนำรถมาใช้ก่อเหตุพบว่าเบื้องต้นทางร้ายไม่ได้เก็บเอกสารผู้เช่ารถเลยอ้าวแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดภายในร้านด้วยเสร็จกันทำให้การติดตามตัวผู้เช่าทำได้ยากโดยตำรวจได้เชิญเจ้าของร้านรถเช่ามาให้ข้อมูลและชี้ตัวบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้เช่ารถเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้ร้านเดี๋ยวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดถือว่าเชยนะถือว่าเชยที่ไหนๆก็ติดหมดแล้วกล้องวงจรปิดวัดวาอารามร้านเล็กร้านน้อยอย่างน้อยมันก็ดูย้อนหลังได้นี่เป็นร้านให้เช่ารถแท้ๆใครเอารถตัวเองไปไม่รู้เลยเพราะไม่มีกล้องวงจรปิดโอ้โหทำไมร้านสมัยอะไรขนาดนั้นหรือไม่อยากจะลงทุนครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงกับข้อมูลดังกล่าวหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อกรณีสามารถแจ้งในที่สายด่วน191หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกชิงและเหตุการณ์ทั้งหมดจะมีการแถลงเพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ5ถาดนี่ถาดละกี่บาท2บาท3บาท1บาทอะไรก็ยังไม่รู้จำนวนเนี่ยนะครับอ้าวข้ามฝั่งไปแล้วล่ะยากหน่อยครับนอกจากตำรวจทางประเทศลาวเขาจะให้ความร่วมมือแต่เขาให้ความร่วมมือนะบ้านพี่เมืองน้องกันไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ครับได้ร่วมด้วยช่วยกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านของกรมการท่องเที่ยวลุยปราบทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนครึ่งปีแรกฟันไปเกือบ200รายต้องอย่างนั้นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องเป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดโดยครอบคลุมทั้งมีความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์ก
การเอา

0: เอาเปรียบตลอดจนปัญหาทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนเพื่อสร้างเกาะป้องกันและเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะชาวต่างด้าวหรือต่างชาติเนี่ยนะครับตามข่าวก็เห็นบอกที่อยุธยาครับตรวจสอบพนักงานของร้านเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานทั้งนั้นครับต้องตรวจเข้มทุกที่ครับร้านคนจีนร้านคนพม่าคนอะไรก็แล้วแต่ครับซูมตัวเราก็ได้ไปมหาชัยสักร้านหนึ่งสองร้านอะไรเงี้ยลองตรวจดูก็ได้นะครับครับแล้วก็ไปพัทยาอยุธยาเมืองท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว่าพวกประกอบธุรกิจโดยไม่รับอนุญาตจะเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ทัวร์เถื่อนใกล้เถื่อนนี่ก็ไม่น้อยการปฏิบัติหน้าที่เป็นมกุเทศโดยไม่มีบริญาตก็เรียกว่าไกด์เถื่อนก็ต้องขอบคุณที่พาคนเข้ามาเที่ยวแต่คุณไม่ใช่หน้าที่ของคุณมันเป็นหน้าที่ของเข้ามาประเทศเขาก็ต้องใช้ไกด์ของเราเข้ามาประเทศไทยต้องไปไกด์ของเราผมไปต่างประเทศไปเวียดนามไปเกาหลีมาเขาพอข้ามประเทศปุ๊บไกด์คนไทยเดินตามเลยไม่ได้นำหน้าแล้วเดินคุยกับไกด์ประเทศเขาเลยพอเข้าเกาหลีใต้ไกด์เกาหลีใต้เขาก็จะมาต้อนรับแล้วก็เข้าเวียดนามไกด์เวียดนามเขาก็มาต้อนรับนั่นคือเขาทำถูกต้องนักท่องเที่ยวที่เขาต้อนรับเข้าประเทศเขาเนี่ยเขาก็ต้องขอบคุณเขาอะอัธยาศัยดีส่วนใหญ่แล้วไกด์ต่างประเทศเนี่ยนะครับบางทีเขารับทัวร์ไทยจนเขาพูดไทยบางคำได้ด้วยก็ความน่ารักมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของศาลพิพากษาครับคดีของแอมไซยาไนด์ศาลพิพากษายกฟ้องคดีวางยาเพื่อนสนิทล้างหนี้เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับแต่ก็แกมีคดีเยอะเหลือเกินนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์วัย39เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นคดีนี้โจทก์ฟ้องบุกระบุความผิดเมื่อ7กรกฎาคมปี58จำเลยได้ใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้นางสาวมนทาทิพย์หรือทรายกินจนเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านทองหล่อเพื่อลบล้างหนี้สินจากผู้ตายคดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วรับฟังเขาจะยิงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันโดยเล่นแชร์วงเดียวกันและจำเลยได้กู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งโดยผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักอยู่ที่ประเทศแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมให้เช่าและให้จำเลยเป็นผู้ดูแลนอกจากนี้จากข้อเท็จจริงจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านบาทวันเกิดเหตุผู้ตายเดินทางกลับจากประเทศแคนาดาก็มีจำเลยและเพื่อนคนอื่นไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างทางได้แวะรับประทานอาหารข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดของผู้ตายต่อมาผู้ตายได้เสียชีวิตจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ผู้ตรวจระบุว่าเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวหรืออาจจะตายจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์ที่นำมาสืบยังมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องผิดศาลครับแต่แอมไซยาไนด์นะมีอีกหลายคดีครับผ่านมาแล้ว5คดีพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีโอ้พิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องแล้ววันนี้อีก1คดีก็เป็นการยกฟ้อง3คดีแล้วจากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์ทั้งหมด15คดีเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นทั้ง14คดีฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีครับยกฟ้องไปแล้ว3คดียังเหลืออีกเยอะแอมไซยาไนด์อย่างน้อย2คดีพิพากษาไปแล้วประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตครับแม่อยากไอ้ป๋องอยากให้ไอ้ป๋องเป็นอย่างนั้นจังอยากให้ไอ้ป๋องเป็นอย่างนั้นจังจะได้ไหมเนี่ยประชาชนเขาเรียกร้องโอ้ยขนาดด็อกเตอร์ปนัดดาครับซึ่งก็มีอะไรนะมูลนิธิแล้วก็หลายมูลนิธิบอกต้องประหารอย่างเนื้อนั่นแหละคนอย่างนี้มาอยู่ในสังคมกับพวกเราไม่ได้อันตรายนี่ไอ้คนที่ฆ่าน้องแก้มโยนบนรถไฟมันกำลังจะพ้นโทษแล้วเนี่ยดูสิแล้วน้องแก้มตายฟรีอย่างนั้นเหรอเราไม่น่า เราไม่น่าให้อภัยคนแบบนี้เลยนะกลับฆ่าคนติดคุกแก่5ปี7ปีคนมันถึงล้นคุกไงกฎหมายบ้านเรามันดูแบบเหมือนไม่เข้มข้นเฮ้ยติดคุกเดี๋ยวก็มีวันออกฆ่าแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไหมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไอ้ป๋องเนี่ยกมลสันดานมันก็เชื่อว่าแก้ไม่หายหรอกเพราะมันชอบความรุนแรงพ่อเลี้ยงมันมาด้วยความรุนแรงอ่ะคิดดูแล้วกันว่ามันติดคุกแล้วมันก็มีวันออกอ่ะมันเข้าออกมาทั้งสองรอบสามรอบแล้วมันก็ยังไม่เข็ดหลับอะไรทั้งสิ้น
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมดไปข้อหนึ่ง
5: รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
7: ข้าวหอมได้ไปหอมเองได้มาซื้อตัวผาพี่โฟไปให้คุณแม่จริงนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
2: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่ชะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร 081-780-5575 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
9: 081-780-5575 081-780-5575
0: ครับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับสร้างบ้านรับเหมารีโนเวทบ้านใหม่ให้คุณได้ครับบ้านเก่าอยากจะเปลี่ยนสภาพบ้านใหม่คุยกันมีงบประมาณเท่าไหร่ว่าก็ไปตามงบประมาณกุฏิพระสำนักสงฆ์ในโบสถ์ในวัดหรือในกุฏิศาลาการประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่ครับทำมาทุกรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นให้คำปรึกษาจากวิศวกรที่ประจำบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนอกเหนือจะผลิตสินค้าที่มาจำหน่ายในรายการนี้แล้วยังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างครับประสบการณ์ที่เหนือกว่าในเรื่องการดูแลครับไม่ใช่มาจ่ายงานแล้วรับเงินแล้วหลบหนีทิ้งงานไม่มีเราไม่มีประวัติแบบนั้นครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจึงมั่นใจในคุณภาพถ้าจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านช่องห้องหอตรงไหนเรียกใช้กันได้เลยครับราคาพูดคุยกันได้คุณมีเงินเท่านี้อยากจะรีโนเวทบ้านให้บ้านมันสวยแจ่มใสใหม่ทาสีอะไรก็แล้วแต่ตกแต่งตรงนู้นตกแต่งตรงนี้ให้มันดีครับออกแบบให้ดูก่อนตามความพอใจตามกำลังทรัพย์ของท่าน081-780-5575เบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับสมุนไพรดีไทยเบอร์เดียวกับยาวหอมดอกหอมมื่นลี้ที่ท่านเป็นลมเวียนหน้ามือตาลายสวิงสวายขึ้นมาก็ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาหนักก็กลายเป็นเบาไอ้เจ้าเราก็ค่อยๆหายไปซื้อติดตัวไว้หรือพกติดบ้านก็ได้พกติดตัวหรือซื้อติดบ้านครับยาวหอมดอกหอมมื่นลี้ครับหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจกับยาวหอมดอกหอมมะลิถ้าฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยสักครึ่งช้อนชาอมไว้แล้วค่อยๆกลืนอาการมันก็จะได้ทุเลาอย่างรวดเร็วครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาวหอมลิ้นเย็นสูตรพิเศษกับยาวหอมดอกหอมมะลิครับขอบพระคุณครับกับท่านที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อครับรวมทั้งทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับที่ท่านต้องเจอครีมนวดสมุนไพรที่มันซึมลึกได้เห็นผลเร็วทำไมเขาต้องเป็นอนุภาคนาโนก็เพราะให้มันเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดมันจะได้ซึมลึกเข้าไปในจุดที่ท่านเป็นอาการที่มันเจ็บมันปวดนะครับกระดูกทับเส้นกระดีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อหลังคอบ่าไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกตะคิวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมเวียนขึ้นมาครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสิครับที่จะดูแลสุขภาพของท่านวันนี้ถ้าอยากได้ซื้อติดบ้านซื้อติดตัวเอาไว้ดีไหมครับกับเบอร์โทรเบอร์นี้098-329-9909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใคร098-329-9909คุณไม่ซื้อลองใช้จะรู้ได้ไงว่ามันมีความแตกต่างกับยี่ห้ออื่นนะครับสนใจสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าใครปวดตรงจุดสมมติปวดไหล่ปวดขาปวดน่องวันที่9สิงหาคมนะครับผมประชาสัมพันธ์ให้ทางวัด วังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีวันที่9สิงหาคมหมอเอกหมอแพทย์แผนจีนจะมาครอบแก้วเขาเรียกครอบแก้วครอบแก้วบริเวณที่ปวดแล้วพอครอบเสร็จเขาทำกรรมวิธีของแพทย์แผนจีนคุณเดินกลับบ้านได้ปลอเลยปวดน่องค่อยๆ ย่องเดินไม่ไหวครับวันที่9สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาเข้าคิวรับบัตรคิวหรือว่ารอไว้เลยที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับอยู่ตรงข้ามกับใจฟ้าฟาร์มไปไม่ถูกโทรศัพท์หรือเข้า GPS วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีได้เลยครับวันที่9สิงหาคมพบกันกับแพทย์แผนจีนหมอเอกราคาค่างวดไม่ต้องถามราคาค่าใช้จ่ายไม่ต้องถามแล้วจะทำบุญครับทำบุญกับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ผมประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับแล้วก็มีคนโทรถามทางผมแล้วพอประกาศไปได้2สัปดาห์มีคนโทรถามทางผมแล้วมาทางอ่างสะเหล็กแล้วกันนะถามคนก็ได้อ่างสะเหล็กไปทางไหนเขาจีแลไปทางไหนนะครับคนลพบุรีรู้จักหมดครับทางไปเขื่อนป่าสักแต่ไม่ต้องถึงเขื่อนป่าสักเอาแค่อ่างสะเหล็กนี่ก็เลี้ยวก่อนจะถึงอ่างสะเหล็กครับตั้ง GPS ก็วัดวังน้ำดำครับเข้าใจเนาะมาเรื่องราวของข่าวรับญาติรับร่างครอบครัว3ศพแล้วเหยื่อฆ่าฝังดินลั่นไอ้ป๋องสมควรได้รับโทษประหารยากจังผมดูแล้วกฎหมายบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยคนมันถึงล้นคุกไงประหารชีวิตให้ดูสักชุดนึงปุ๊บๆๆๆ3คนคนประเภทนี้อยู่ร่วมสังคมไม่ได้หรอกครับคุณบุ๋มบรรดาอะไรมูลนิธิความดีอะไรของแกนะแกบอกคนประเภทนี้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างนี้ไม่ได้ไอ้นิสัยมันแก้ได้แต่กมลสันดานนี่มันโอ้มันเข้าคุกมากี่ครั้งล่ะตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เขาบอกมันเดินเข้าคุกกินข้าวปกติมันไม่ได้มาตื่นเต้นหรือไม่มันดีที่มันเข้าไปเจอพรรคพวกกันมันไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยนี่แหละสันดานของคนที่ชอบความรุนแรงเพราะครอบครัวมันคือพ่อมันเลี้ยงมันมาอย่างนั้นผมเชื่อว่าถ้ามันออกมาอีกเนี่ยมันก็ต้องก่อกรรมทำเข็นให้กับสังคมอีกก็เหมือนเนี่ยฆาตกรคนหนึ่งเนี่ยที่ติดคุก9ปีจะออกแล้วเนี่ยที่ฆ่าน้องแก้มโยนน้องแก้มข่มขืนเสร็จแล้วโยนน้องแก้มลงจากขบวนรถไฟนครศรีธรรมราชกันจำได้ไหมข่าวเมื่อ9ปี10ปีที่ผ่านมาแล้วพิพากษาจำคุก9ปีนี่ลดโทษไปลดโทษมาติดคุกแค่5ปีเองแล้วฆ่าคนแล้วติดคุก5ปีคิดดูแล้วกันมันข่มขืนแล้วมันก็มันโยนศพลงข้างทางโยนศพจากรถไฟคิดดูแล้วมันเหี้ยมไหมล่ะตัดมอม้าซะด้วยคุณผู้ฟังผมพูดออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวจะหาผมหยาบคายครับเพราะนั้นไอ้คนอย่างไอ้ป๋องเนี่ยหรือไอ้ทงเนี่ยรวมทั้งไอ้สองคนที่เป็นสมรู้ร่วมคิดก็อาจจะกมลสันดานก็อาจจะน้อยหน่อยไม่ได้เหมือนกับไอ้สองคนนี้แหมมันฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเนี่ยนะครับซึ่งก็ทางด้านของการนำตัวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไปตั้งศพสวดอภิธรรมนะครับพระท่านเห็นแล้วก็ท่านยังโอ้โหท่านบอกตรงหน้าสงสารเลยท่านเห็นแล้วก็แทบจะรับไม่ได้มั้งว่าความโหดร้ายของคนมันขนาดนี้เฉลียวว่างั้นครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้ตำรวจค้นหาลูกพี่ไอ้ป๋องต่อไปครับจะมีตัวหรือไม่ตัวไม่มีผมว่าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ถ้าพูดกันตรงๆแบบภาษาโบราณก็เลยนะไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้เพราะผู้หญิงคนนั้นก็จำได้เห็นไหมลูกพี่ฉันเป็นตำรวจมันยังคุยกันอยู่เลยแกทำอะไรแกระวังตัวไว้ดิลูกพี่ฉันเป็นตำรวจนะเขาเอายามให้ฉันและแกอย่าเผลอพลั้งปากไปละว่าลูกพี่ฉันเป็นตำรวจแต่สุดท้ายมันก็แยกกันมามันก็ต้องไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปิดเผยเนี่ยนะครับเอาดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะจับกันได้ยังไงอะไรยังไงสำหรับตำรวจที่บอกว่าไอ้ป๋องมันไม่ได้มีงานมีการทำแต่มันมีเงินใช้มันมาจากไหนมันก็เอายาบ้าจากตำรวจมาขายนั่นแหละครับแล้วก็ล่าสุดนะครับข่าวเรื่องของฮารุนโซโลกลับถึงไทย6สิงหาคมนี้นะครับสถานทูตเร่งให้จอร์เจียส่งผลชันสูตรมาด้วยครับพี่ชายแจ้งข่าวอัปเดตแล้วนะครับว่าฮารุน ศพของไอ้ลุนฮารุนโซโล่นั้นบรรจุลงในหีบศพแล้วนะครับจะถึงไทยวันที่6สิงหาคมนะครับส่วนผลชันสูตรสถานทูตไทยเร่งให้จอร์เจียรีบหน่อยนะครับรีบเพราะว่าคนไทยก็อยากรู้นะครับตำรวจบุกจับสาวไทยเมียหนุ่มพม่าตั้งบริษัทฟอกเงินให้พ่อค้ายา 2,000 กว่าล้านโอ้โหครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับที่สุราษฎร์ธานีครับหัวหน้าชุดสืบสวนขยายผลยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ติดตามทางด้านของร่วมกับนายสวัสดิ์หึงสาชูหัวหน้าส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปปส.ภาค8ครับนำหมายค้นจากศาลจังหวัดตากค้นเป้าหมายถนนแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าจับกุมนางอายิซะวัย48วัย47ไม่48 47ชาวเมียนมาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสะสุราษฎร์ธานีข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเปิดเป็นบริษัทชื่อ MYMT จำกัดให้บริการเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการการเงินระหว่างประเทศโดยเจ้าพนักงานปปส.ใช้อำนาจอายัดทรัพย์สินด้วยรถเก๋ง BMW 2คันมูลค่า6ล้าน4โฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดตากอีก24ฉบับกรุงเทพ1ฉบับนครศรีธรรมราช1ฉบับเงินสดอีก 123,080 บาททองรูปพรรณเครื่องเพชรนาฬิกาโอ้ยเพียบเลยรวมเป็นเงินทั้งหมดแล้ว150ล้านบาทอายัดบัญชีอีก8ธนาคารมีเงินหมุนเวียนในบริษัท MYMT เนี่ยอย่างน้อยก็ปีละ 2,500 ล้านควบคุมตัวนางอายิสะไปลงบันทึกประจำวันก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและก็จากการติดตามครั้งนี้ก็จับกลุ่มนายจรัญหรือนายแดงดีใหม่ชาวเวียงสะสุราษฎร์ธานียึดของกลางยาบ้าอีก 300,000 กว่าเม็ดครับขยายผลกันมาเนี่ยครับเอาละครับเป็นเรื่องเขาบอกว่าหมอนี่เขาแต่งงานกับชาวเมียนมานี่แหละจัดตั้งบริษัทให้บริการการเงินระหว่างประเทศและดำเนินการฟอกเงินครับเอาละครับตำรวจจับได้ก็โอเคแล้วครับคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
10: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
12: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
11: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
12: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงสาธารณสุขเผยแคมเปญ74วัน74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าทำได้มากกว่า141ล้านแคลอรี่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าทำได้กว่า141ล้านแคลอรี่เตรียมจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสุขพัชราศัย9สิงหาคมนี้คุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ณสนามสุพัชราศัยพร้อมทั้งถ่ายทอดสดไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลวันที่20กรกฎาคมมีคนไทยจากทั่วประเทศรวมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจทั้ง13เขตสุขภาพร่วมใจกันทุบสถิติทะลุเป้าไปแล้วกว่า141ล้านแคลอรี่ซึ่งเกินจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้74ล้านแคลอรี่ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยว่าการหารือระหว่างผู้แทนเจรจาโอมานกับอิหร่านเรื่องการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าข้อตกลงอาจบรรลุผลเร็วที่สุดภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขณะที่แหล่งข่าวทางการทูตในอิหร่านระบุไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้กระแสข่าวเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูซทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลงแต่ระดับ75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3สัปดาห์ปิดท้ายที่รัฐมนตรีมหาไทยของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งประชุมกันที่เบลเยียมได้เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในการปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนผู้อพยพและยกระดับนโยบายส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 70,000 คนหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองเซลตาของสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วภูมิภาคอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
7: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย ด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575

0: สวัสดีครับข้าฉันให้ตายชื่อของเพลงก่อนจะเข้ารายการบอกขอให้เปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนได้ไหมวะครับชอบข้าฉันให้ตายจะอัดเทปโดยจะฝึกร้องด้วยขอบพระคุณครับไม่ต้องอัดแล้วครับเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดแล้วพิมพ์คำว่าข้าฉันให้ตายหา YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดแล้วกันนะครับพิมพ์คำว่าพันธุรัตน์เรคคอร์ดแล้วก็พิมพ์คำว่าข้าฉันให้ตายเดี๋ยวก็เจอครับบอกจะเอาไปฝึกร้องชอบจังดนตรีด้วยอะไรด้วยครับก็คุณมุดวรชัยก็ขับร้องเอาไว้ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจบเพลงก็รู้เลยว่าเราต้องมาเจอข่าวกันแล้วน้องครับคุณผู้ฟังครับเป็นประจำครับก็พบกับเรื่องราวของข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับชั่วโมงที่สองต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ครับเราฟังกันสองชั่วโมงต่อเนื่องหลังจากครบธงชาติ8โมงถึง10โมงออกอากาศพร้อมกันทั้งคลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ทางด้านของจังหวัดทหารบกลพบุรีครับจอทล1197สเตอริโอ1,197 กิโลเฮิรตซ์1197ครับหมุนคลื่นให้ตรงหรือว่าจะขอลิงก์ไลน์ครับจะขอลิงก์และจะฟังทางผ่านมือถือก็ขอมาในหน้าไลน์ผมได้นะครับผมจะส่งให้คุณจะได้ไม่ต้องฟังวิทยุถือมือถือเอาไว้เลยครับได้ฟังตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณกับผู้สำเร็จรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเรามีโปรโมชั่นครับเรียกร้อยกันมาอยากได้วิทยุครับก็แจกวิทยุให้ซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับซื้อวิทยุซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องฟรีครับเราไม่คิดค่าขนส่งด้วยนะครับน้ำหนักของวิทยุมันก็เยอะแต่เราแจกให้ฟรีก็คิดแค่ราคาสินค้าเท่านั้นเองเอนไซม์บายอเนกตราไบโอ2ขวดครับเราแถมวิทยุให้1เครื่องครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาได้เลยครับ0817577474รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคแล้วกันนะครับเราขายกันมา29ปี30ปีเข้าปีนี้ขอบพระคุณครับเรื่องราวของข่าวประเด็นแรกครับไปที่เรื่องของหน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวข่าวเลยนะครับว่าฝ่ายค้านจับมือแฉลากใส่หัวสวครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวใหญ่ที่ทางด้านวิปฝ่ายค้านโดยนายพฤทธิ์วัชระสินธุรองหัวหน้าพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนมีผู้ร่วมเสวนาหลายต่อหลายคนเลยนะครับสิ่งที่แปลกใจมากในวันเลือกสวระดับประเทศกกต.ประกาศว่ารอบไข่จะไม่ให้เอาเอกสารเข้าไปจะทำอะไรก็ทำเลยหลายคนจึงลอกโพยกันลืมแต่ไม่คิดว่าจะหัวกันใหญ่ขนาดนี้พอช่วงบ่ายก็มีผู้สมัครบางคนถือแฟ้มเข้าไปในห้องก็สงสัยเหตุใดถือแฟ้มเข้าไปได้หลังเข้าไปแล้วก็มีกระบวนการโกงเกิดขึ้นจึงแจ้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แต่ได้รับคำตอบว่าใครๆก็ทำกันทำแล้วแพ้จะโมวายทำไมจึงนำเรื่องไปร้องศาลฎีกาแต่ศาลก็บอกไม่มีอำนาจฟ้องหลังเลือกสวเสร็จตรวจสอบพบบางคนอายุ40ปีระบุในประวัติว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยมา10ปีซึ่งเป็นข้อมูลเป็นเท็จหรือผู้มีอ้างก็เป็นพยาบาลก็มีทั้งที่ไม่จริงจึงทำเรื่องให้กตตรวจสอบแต่เรื่องเงียบจนบุคคลดังกล่าวได้เป็นสวในยุคปัจจุบันครับตรวจสอบเจอคนเดียวมั้งที่ว่าเป็นแพทย์หญิงอะไรนะครับชื่อว่าไปจบมาต่างประเทศประเทศเป็นศาสตราจารย์เป็นรองโอ้อะไรสารพัดคุณสมบัติระดับนั้นเลยต้องหมดหน้าที่ไปแล้วครับก็มีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับข้อมูลอันเป็นเท็จก็ไม่จับประเด็นขึ้นมาพลตำรวจตรีบัญญัติเพียรสวัสดิ์อดีตสมัครผู้สมัครสว.บอกเคยนำข้อมูลการเลือกสว.ไม่สุจริตไปแจ้งต่อกต.ว่าการเลือกระดับอำเภอบางคนมีบัตรประชารัฐก็ยังมาสมัครสว. บางคนตอนเข้ามาใส่หมวกกันน็อกไปทวงหนี้ตอนบ่ายมาสมัครหลายคนพบว่ามีผู้รับรองคนเดียวกันหรือมีใบรับรองแพทย์ที่ออกจากแพทย์คนเดียวกันแต่กกต.ก็ปล่อยผ่านต่อมาประธานกกต.วินิจฉัยขาดว่าไม่ให้ดำเนินคดีอาญากับอสม.7คนที่ชี้เป้าไปอีก13คนยกคำร้องเห็นกันอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ทางด้านพันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจราชตรวจการของกกต.กล่าวเปิดคลิปวิดีโอส่งโพยเข้าไปในสถานที่ครับนี่มันมีหลักฐานหมดเลยเหรอเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งและเก็บโพยในการเลือกสว.เมื่อ26มิถุนายนปี67มีการประกาศว่าไม่ให้นำเอกสารเข้าไปอีกคลิปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เดินเก็บโพยแต่นายแสวงกลับบอกว่าไม่มีอะไรการหัวจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในวันที่26มิถุนายน2567ที่หน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกสว.มีผู้สมัครจดโพยในใบสว.3จึงแจ้งนายแสวงแต่นายแสวงบอกว่าเขาวางแผนกันมาแบบนี้ปล่อยให้เขาเอาสว.3เข้าไปในรอบไขว้ได้บ่งชี้ว่านายแสวงรู้อยู่ก่อนแล้วว่าวางแผนกันมามี3ข้อที่ทำให้การเลือกสว.ไม่ชอบมาพากลคือ 1. จัดสถานที่เลือกสว.ในห้องแบบรวมไม่เป็นความลับตามกฎหมาย 2. ระเบียบที่เขียนไว้ให้ใช้หมายเลขเดิมตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศทำให้วางแผนหัวได้ 3. ประธานกต.ตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนแต่ปรากฏว่าตั้งลูกน้องนายแสวงมาสอบนายแสวงเองว่าครับโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยนะครับมันจะโกงโกงโกงอะไรก็โกงโกงกันหมดทั้งประเทศเลยเหรอเนี่ยมันทุกเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยครับและประเทศไทยเราจะอยู่กับโกงโกงกันแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแล้วโกงแล้วก็ยังไม่ทำอะไรต่อเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเขาก็ระดมกำลังกันมาเลยครับและไม่ใช่ระดมอย่างเดียวนะครับมันสมองของระดับพวกนี้ก็บอกตรงว่าถ้าเขาไม่มีหลักฐานคงไม่พูดครับแต่พอมีหลักฐานแล้วเอามาพูดแล้วมันก็เป็นการที่จะต้องแฉกันทั้งคลิปทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันทางด้านนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์มุนินพงษาปานอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกแม้ว่าระบบสรรหาสว.จะซับซ้อนและเกิดหายนะแต่การทำหน้าที่ของกกต.ต้องควบคุมกระบวนการสรรหาสุจริตเที่ยงธรรมและมีบทบาทเชิงรุกจัดการสรรหาที่ไม่สุจริตหากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครทุจริตรู้เห็นการเลือกที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแต่พบว่ามีพยานบุคคลพยานหลักฐานหลักร้อยหลักพันชิ้นความพยายามที่กกต.ตั้งอนุกรรมการซับซ้อนหลายชุดเป็นสิ่งที่ผิดปกติสุ่มเสี่ยงต่อการช่วยพ้นผิดตามกฎหมายไม่เข้าใจว่าทำไมกกต.ต้องมารับคมหอกคมดาบแทนหากกกต.ไม่ส่งสารอาจตามมาด้วยความรับผิดทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องมองก็ต้องลุยกันต่อไปแล้วครับอะไรมันคืออะไรในขณะเดียวกันทนายอั๋นครับก็เข้ายื่นหลักฐานคดีหัวสว.ต่อนายพฤทธิ์วัชรสินธุวิปฝ่ายค้านอีกบอกหลักฐานที่บอมให้เป็นรายการเดินบัญชีธนาคารตั้งแต่1เมษายน2567ถึง27เมษายน2568ของเลขานางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อย่อว่ายอหญิงที่มีส่วนร่วมคดีหัวสว.โอนเงินให้หลานนางสุขสมรวยรวมถึงคนสนิทที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรู้จักเส้นเงินดังกล่าวมีการโอนเข้าไปในเครือข่ายหัวสว.คือให้ผู้สมัครสว.อำนาจเจริญและเครือข่ายสุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 บาทนอกจากนี้โอนให้กต.เกือบ1ล้านบาทเป็นเส้นเงินมาจากหลานนางสุขสมรวยแต่ไม่ได้กล่าวหาว่านางสุขสมรวยมีส่วนร่วมนะแต่อย่างไรก็ตามคนสนิทอยู่ในเครือข่ายหัวสว.อำนาจเจริญครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวพาดหัวข่าวตัวใหญ่ครับเจอตัวแล้วครับสำหรับลูกพี่ป๋องลูกพี่ของพี่ป๋องของไอ้ป๋องนี่ว่ารู้เรื่องกันดีเนาะชื่อว่าดาบสอนครับตำรวจที่เป็นลูกพี่ของไอ้ป๋องที่มันฆ่าคนเป็นว่าเล่นเนี่ยนะครับรู้ตัวแล้วชื่อว่าดาบสอนครับแต่ก็เสียนไปแล้วทางด้านของอดีตตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ลูกพี่ไอ้ป๋องหัวโจกแง้งธมินฆ่าฝังดิน5ศพหลังสาวทอนเหยื่อกา เหยื่อกามออกมาแฉให้ยาบ้าไปขายผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งข้อมูลมือถือและเส้นทางการเงินครับซึ่งก็เมื่อรู้ตัวอย่างนี้ก็ต้องหาจุดเชื่อมโยงหากผิดจริงต้องดำเนินคดีเด็ดขาดไม่ละเว้นแม้จะเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณไปแล้วโฆษกตำรวจแย้มข้อมูลชัดเจนภายในวัน2วันนี้ให้สาวทอมมาชี้ตัวยืนยันว่ารู้จักคนไหนบ้างญาติสุดเศร้ารับเหยื่อ3ศพพ่อแม่ลูกจากสถาบันนิติเวศกลับไปเป็นกุศลที่วัดหลานชายเปิดใจสุดแค้นไอ้ป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นชี้ตำรวจละเลยจนเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ครับหลังจากที่เขามาแจ้งแล้วคดีก็ไม่มีความวาน่าคืบหน้าแต่ตำรวจก็แก้ต่างบอกว่าก็ทำงานอยู่ว่างั้นจนมาถึงเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียชาวต่างชาตินี่แหละเรื่องมันถึงเริ่มแดงขึ้นกลายเป็นเรื่องบานปลายบานที่สังคมต้องเฝ้าติดตามกันต่อหลังจากนางสาวบีอายุ22ปีสาวทอมที่เคยตกเป็นเหยื่อกามของนายธนาหรือเจ้าป๋องเกิดทองวัย43ปีเดนนรกหัวใจของโจกหัวโจกเดนนรกหัวโจกแก๊งทมินที่ก่อฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพ2พี่น้องชาวรัสเซียกับครอบครัวพ่อแม่ลูกฝังดินริมถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่กรุงเทพมาบตาพุทธที่ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีถูกในป๋องล่อลวงกักขังหน่วงเหนี่ยวล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลารวม4เดือนเมื่อ8ปีก่อนออกมาตีแผ่ผ่านรายการโหนกระแสว่าในป๋องมีลูกพี่เป็นตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ให้ยาบ้าไปขายจนผบ.ตร.พลตุเล็กเกิดกิตติรัตน์พันเพชรครับสั่งให้ตรวจสอบเขาจะยิงด่วนหากมีมูลให้ดำเนินการเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาครับจากความคืบหน้าตำรวจชุดสืบสวนสน.ทองหล่อก็รับตัวนางสาวบีไปสอบปากคำ

ได้คุยกับดาบสอนก่อนนะตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยเขาบอกถึงแม้ว่าจะเกษียณก็สามารถที่จะต้องมาให้ข้อมูลหรือรับโทษรับทันยังไงเขาว่ากันไปครับทางด้านของพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีบอกกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่านายป๋องเป็นนิ้วของตำรวจเคยรับยาเสพติดจากตำรวจสบห้วยใหญ่ไปขายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งการตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือของนายป๋องพยานหลักฐานทางดิจิตอลเส้นทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับตำรวจที่มีรายชื่อหรือถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการกระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกข้อหาอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นหรือให้การช่วยเหลือหรือผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามยืนยันจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดชลบุรีซึ่งขณะนี้นายตำรวจดังกล่าวที่ถูกพาดพิงทราบชื่อแต่เพียงว่าดาบสอนเป็นอดีตตำรวจสบห้วยใหญ่เกษียณอายุราชการไปแล้วครับซึ่งทางด้านผบ.ตร.ก็บอกว่าต้องตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับในป๋องอย่างไรอะไรยังไงดูรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้สั่งการทันทีให้ผู้บังคับการตำรวจสน.ทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับความร้องทุกข์พยานยืนยันว่าตัวบุคคลได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นคุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบที่สบห้วยใหญ่ทราบว่าย้อนหลังคำให้การเมื่อประมาณ10ปีคือช่วงปี56ถึง59อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบุคคลนั้นคือใครตอนนี้ได้ข้อมูลจากพยานว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องโดยระบุว่าเป็นนิ้วของไอ้ป๋องยืนยันถ้ารู้ตัวและมีข้อมูลเกี่ยวข้องจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดแต่ชี้ชัดว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางตำรวจผู้นั้นก็ต้องว่าไปตามหลักฐานถ้าพบผิดก็ต้องดำเนินการครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเนี่ยนะครับระวังครับไปประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์กันต่อครับอีกแล้วครับเจ้าหน้าที่รัฐอีกแล้วครับทลายบัตร10ปีเถื่อนค้น25จุดในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับผู้ต้องหาได้17คนแยกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนทำบัตรเถื่อนทำบัตรเถื่อนรับฟอกแรงงานพม่ามันทำไมต้องเป็นอย่างนี้กันหมดนะประเทศไทยครับทั้งรับเป็นพ่อทิพย์ครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ของรัฐและอันนี้มาทำบัตรเถื่อนอีกโอ้โหนี่จะบอกว่ามันทุกหน่วยงานหรือว่ายังไงอะไรไม่ทราบเป็นเรื่องของทางด้านการทำบัตรเถื่อนให้กับชาวต่างด้าวเรียกว่าบัตรทะเบียนศูนย์ทำให้กับชาวเมียนมาเจ้าหน้าที่นำกำลังตรวจค้น25จุดจับผู้ต้องหาได้17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนประกอบด้วยนายธนกิจบุญประมุขผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดหลบหนีไปแล้วนายรัฐเขตศรีรมผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดนางนันทนาฤทธิ์ดำรงการลูกจ้างห้องทะเบียนและบัตรถูกจับได้ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเลยนอกจากนี้ยังควบคุมตัวเจ้าบ้านหรือผู้รับรอง2คนและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12คนมาสอบสวนที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากท่านพลตรีสำราญนวลมารองผบ.ตร.กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้คนเมียนมาโดยมิชอบเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบลายนิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจนอย่างน้อย12คนแล้วทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้ตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่สอดอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่ไปแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือจังหวัดอื่นมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นทะเบียนศูนย์หรือเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า700ใบค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนโอ้โหเจ้าหน้าที่ทะเบียนถึงได้รวยอย่างนี้เงินเดือนสักเท่าไหร่เลยเนี่ยครับทางด้านรองผบ.ตร.บอกประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยใช้นอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระเบียบทะเบียนราษฎร์

0: และความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการคือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและตำรวจตรวจและตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องว่างทางทะเบียนหรือใช้ความช่วยเหลือของรัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดครับโอ้ท่านเอ้ยรายได้มัน 400,000 รายได้มัน 40,000 ถึง 400,000 บาทต่อคนเนี่ยโอ้โหทำไป17คนก็คิดดูแล้วกันบวกลบคูณหารกันไปครับอ้วนเลยเงินเดือนไม่ต้องใช้เลยอ้าวแจ๋วไว้แล้วครับประเทศไทยอ้าวครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเขาจัดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะครับสำหรับภูผาวิโปร
1: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิโปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
4: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้ามเองได้ไ
5: ปซื้อตัวผาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีดรูทสวรสหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร
6: 081-780-5575 081-780-5575
7: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
6: 081-780-5575 081-780-5575

0: เรื่องของยาหอมดอกหอมมะลิครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นนะตอนนี้เขาก็สมนาคุณซื้อ2แถม1อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันฉุกเฉินก็มันจริงเนี่ยยาหอมดอกหอมมะลิเนี่ยมันอมไว้ใต้ลิ้นได้นะครับถ้าครึ่งช้อนชาแล้วใส่อมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นก็ไม่ต้องไปหาน้ำอุ่นน้ำร้อนละมันก็บรรเทามันก็ลดลงนะครับหนักก็กลายเป็นเบาไอ้เบาก็ทุเลาลงแล้วก็ทุเลาลงก็หายไปครับกับยาหอมดอกหอมมะลิครับพร้อมทั้งครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับนี่ก็เห็นผลเร็วซึมลึกเพราะเขาใช้อนุภาคที่มันเล็กที่สุดเลยนะครับตรงจุดบริเวณที่ปวดคุณจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดไหล่ไหล่ติดไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนตะคิวมือชาเท้าชาเป็นลมวิงเวียนก็นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่0983299909 0983299909นะครับสนใจก็ลิงก์กลางเข้าไปเขาจะได้จัดส่งให้นะครับทางด้านของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเรื่องของรับเหมาก่อสร้างจะบ้านเล็กบ้านใหญ่จะรีโนเวทบ้านใหม่ราคาคุยกันทางบริษัทของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเขามีวิศวกรประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สอบถามรายละเอียดพูดคุยกันงบประมาณในกระเป๋าคุณมีเท่าไหร่เราทำตามงบได้หมดอยากได้บ้านสวยอยากได้บ้านใหม่ก็ว่ากันไปครับและรวมทั้งทางด้านของสำนักสงฆ์หรือวัดวาอารามใดๆที่จะสร้างกุฏิสร้างโบสถ์หรือจะติดต่อทำรีโนเวทตรงไหนก็บอกได้ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับนอกจากเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรแล้วยังมีผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ดูแลการก่อสร้างของท่านด้วยความเชี่ยวชาญและมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอย่างได้มาตรฐานครับสนใจก็สอบถามกันไปที่0817805575 0817805575ครับเรื่องราวของเช่าแพเทคปาร์ตี้ยานรกกันตรวจสอบแล้วผลปรากฏโอ้โหมีฉี่สีม่วงกันทั้งแพเลยนะเรื่องของแพที่มั่วสุมกันสนุกสนานที่เมืองกาญผมก็ไปแพแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้ไปปาร์ตี้มั่วสุมบนแพเทคเนี่ยนะครับทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านวุฒิพงษ์สุภควณิชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ตรวจแพเทคล่องลำน้ำแควน้อยอำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังจากได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยากันทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองกาญครับแพเทคเป้าหมายจอดอยู่ริมตลิ่งเปิดเพลงเสียงดังตุ้มตำตุ้มตำวัยรุ่นเต้นกันอย่างสนุกสนานปฏิบัติการเข้าร้อมเลยครับร่วมเขาบอกประมาณทั้งชายและหญิง50คนดื่มเหล้าเคล้ายากันโอ้โหมีอาการมึนเมาหยุดปิดเครื่องเสียงคัดแยกชายหญิงสิอย่าไออย่าอีเพียบความผิดชัดเจนจับกลุ่มก่อนผู้ต้องหา5คนในข้อหาครอบครองพกยาเสพติดครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งหมด35คนมีสารเสพติดในร่างกายตรวจเป็นฉี่สีม่วงแยกเป็นผู้ชาย14หญิง21โอ้หญิงมีเสพมากกว่าผู้ชายนะเนี่ยติดชึงกันเมากันแล้วเป็นยังไงโอ้ชาย14หญิง21นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญไม่ได้กลับบ้านแล้วมาจากไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยนะครับซึ่งกับหน่วยความมั่นคงเขาเฝ้าติดตามพฤติกรรมแพเทคนี้มาระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากมีชื่อเสียงในทางลบเปิดให้บริการเกินเวลาบ้างมั่วสุมผิดกฎหมายบ้างขัดต่อวัฒนธรรมความสงบสุขของชุมชนรวมทั้งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมส่วนที่กำลังบุกจับกลุ่มเพื่อระงับวงจรดังกล่าวทันทีครับก็เป็นเรื่องของนโยบายให้มาสนุกสนานบนแพไอ้กินเหล้าเมายาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามียาเสพติดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเมื่อนั้นครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับหื่นกามบนเครื่องบินครับสาวไทยนั่งเครื่องมาจากดูไบ มันจะมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเธอกลับเพราะความอ่อนเพลียมากับลูก4 ขวบแต่ผลปรากฏว่ามีหนุ่มปากีสถานครับทำอนาจารบนเครื่องบินนางสาวพิมพ์เธอบอกว่าเธอวันเกิดเหตุเธอและลูกสาววัย4 ขวบมาจากอิตาลีแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเพื่อจะเดินทางต่อมาที่ไทยคนก่อเหตุเป็นชาวปากีสถานได้ที่นั่ง 32C นั่งอยู่ก่อนบอกให้ลูกสาวเปลี่ยนที่นั่งไป 32A ริมหน้าต่างส่วนตนเองนั่งก็หลับเพราะเหนื่อยรู้สึกเหมือนมีมือมาลูบที่ก้นและรู้สึกเปียกตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะลูกสาวนอนอยู่ที่ตักจนทั้งเครื่องลงจอดเรียกเจ้าหน้าที่ที่มาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะครับการบินไทยบอกว่าการบินไทยที่เธอขึ้นมามีคราบกางเกงตรงสะโพกด้านขวาเหมือนน้ำอสุจิเขาเข้าใจว่าเขาสำเร็จความใคร่ในเมื่อนั่งอยู่กับเขาเนี่ยเธอหลับเธอไม่รู้เรื่องเราพอมาค้ำสะโพกด้านขวากางเกงตรงสะโพกด้านขวาก็มีรู้สึกเปียกๆคืออะไรรู้สึกไม่โอเคทั้งที่เขาเห็นว่ามากับลูกยังมาทำแบบนี้อยากเตือนสำหรับผู้หญิงที่ต้องเดินทางคนเดียวเดินทางมากับเด็กให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นทั้งที่วันเกิดเหตุก็ใส่กางเกงขายาวสวมเสื้อคลุมเรียบร้อยด้วยไม่รู้เธอไม่รู้หนุ่มปากีนี้วิจารณ์ฐานหรือว่ามีความรู้สึกยังไงครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันตรวจสอบลงจากเครื่องก็สวมใส่กุญแจมือครับนำผู้ชายหนุ่มปากีสถานนี้ไปสืบสวนสอบสวนดำเนินการต่อไปครับนี่เธอบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแม่เห็นรูปร่างเธอก็นั่งสำเร็จความใคร่เลยเหรอแล้วก็ไม่ระมัดระวังน้ำอสุจิกระเด็นไปใส่เสื้อใส่กางเกงของเธอเปียกเป็นคราบเลยนะครับอ้าวถ่ายรูปมามองเห็นเลยสีขาวๆหื่นกามบนเครื่องบินแม่ประจบคุณนะคนอย่างนี้ก็มีด้วยหนุ่มปากีสถานครับไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามอะไรกลับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อช่วงนี้2 ขวดรับวิทยุฐานซิเตอร์ฟรี1 เครื่องครับไม่เสียค่าขนส่งคิดแต่ค่าสินค้าเราสมนาคุณกันมาหลายหนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นวันแม่หลายๆอย่างที่จะให้กับคุณผู้ฟังเอาวิทยุไปให้แม่ฟังแม่อยากฟังข่าวดร.อเนกพันธุรัตน์ไม่ซื้อให้แม่สักทีกลับก็ได้รับของแจกมาจากผมแล้วกันซื้อเอนไซม์2 ขวดรับวิทยุฐานซิเตอร์1 เครื่องครับก็ขอขอบคุณครับที่สั่งซื้อกันมาบ้างแล้วจากพูดเมื่อวานนี้วันเดียวครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ AAD Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต่อเบาหวานขึ้นตาต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกเอนไซม์บายเนกตราไบโอนั้นควบคุมดูแลได้ทุกๆโรคแต่ในขณะเดียวกันเราก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์นั้นมาผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากแปลกล้วยก็มาเป็น AAD Rutina ได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาด้วยจัดโปรไว้ให้ซื้อ2 แถม 1ชุดเล็กซื้อ4 แถม 3 7 ขวดชุดใหญ่ส่วนใหญ่จะสั่งชุดใหญ่เพราะว่าคุ้มแสนคุ้มว่างั้นครับ3 ขวดก็ราคา1 7ขวดแพงขึ้นอีก1,000 เดียวได้7 ขวดครับสนใจก็สั่งซื้อ AND Lutina บำรุงสายตาและบำรุงร่างกายได้ด้วยครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกินกาแฟ DJ แล้วไม่ระบายเรากล้าที่จะบอกว่าคืนตังค์ไปเลยป่ะครับคนท่านหนักซองเดียวอาจจะช้าปฏิกิริยาอาจจะทั้ง2 ซองเข้าไปครับแล้วก็ถือหมอนเอาไว้หน้าห้องน้ำแล้วกันเนาะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายสำหรับคนท้องผูกครับอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับปัญหามะเร็งลำไส้มันจะถามหาได้ง่ายๆครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับกาแฟบำรุงร่างกายเอก AND ครับปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5 กล่องแถม2 กล่องครับสำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ซื้อ5 แถม 2ครับซื้อ5 แถม 2นะครับซื้อ5 แถม 2กับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสนใจสั่งซื้อรวมทั้งสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5 สี5 กลิ่น5 ก้อนต่อ1 แพ็กเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรหอมติดตัวฟอกเนื้อฟอกตัวกับสบู่สมุนไพร DJ ครับ5 สี5 กลิ่น5 ก้อนต่อ1 แพ็กเกจ5 สี5 กลิ่น5 ก้อนต่อ1 แพ็กเกจครับ แล้วก็สบู่สระผมครับเพื่อลากผมให้แข็งแรงจะได้ไม่หลุดร่วงง่ายๆเพื่อรังแคจะได้ลดลงและก็หนังศีรษะมีเชื้อราก็จะได้หมดไปกับการดูแลเส้นผมของท่านด้วยสบู่สระผมสนใจสั่งซื้อทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวกันต่อครับไปที่เรื่องของสุดท้ายของข่าวครับเราไปกันที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาครับพันตุเล็กมนัสอัดอะไรเนี่ยอัตโคตรใช่ไหมครับผมอ่านผิดต้องขออภัยอัดโดดดอนครับท่านภูมิกับสภ.อุทัยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาโดยมุ่งหมายเกี่ยวกับตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินเชื่อว่าให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีอาจกระทำความผิดเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าโดยประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวครับแน่นอนเหลือเกินนะครับก็ต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในร้านเนี่ยครับมีอย่างถูกต้องไหมตำรวจสภ.อุทัยส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจกองกับการ2กองกับการสืบสวนสอบสวนครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบผลปรากฏว่าก็ร้านอาหารจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้5รายแบ่งเป็นผู้จัดให้มีการเล่นอ๋อตรวจค้นมีห้องลับเปิดห้องเล่นก็บอกไพ่นกกระจอกด้วยภายในร้านอาหารครับมีผู้ร่วมเล่นการพนัน4รายตรวจยึดของกลางได้แก่โต๊ะเล่นไพ่นกแล้วมีเงินสดการพนันอีก 7,000 กว่า 7,200 ครับโอ้เอาขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านของการตรวจสอบในครั้งนี้ก็บอกทางตำรวจพันตุเอกมนัสบอกว่าก่อนเข้าตรวจค้นเนี่ยก็มีประชาชนร้องเรียนมากลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจหลายแห่งในจังหวัดอยุธยาโดยอาจมีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อมูลและขยายผลอย่างต่อเนื่องครับการตรวจสอบคลื่นพี่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารสำคัญทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายครับหลักฐานการเสียภาษีที่มาของรายได้เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบริษัทรวมทั้งผู้ถือหุ้นครับตรวจสอบเดินธุรกิจในตามกฎหมายหรือไม่ครับก็คงจะต้องอย่างไรก็ตามประเด็นการให้นอมินียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดละการจับกุมครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้ลักลอบเล่นการพนันก่อนละและก็แรงงานต่างด้าวทำงานโดยมีใบอนุญาตก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารจีนแต่เอาคนจีนหรือเอาคนต่างด้าวมาทำงานก็ต้องมีใบอนุญาตในการทำงานขนาดเข็นรถวันก่อนที่พัทยาคนลาวขายของก็ต้องโดนจับเพราะเป็นอาชีพที่สงวนให้กับคนไทยคุณจะมาเข็นรถตามริมถนนตรวจสอบที่ขอใบอนุญาตเป็นคนลาวแต่มีใบอนุญาตจะค้าขายก็ต้องโดนจับเช่นเดียวกันนะครับประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับร้านค้าร้านใดที่คิดว่าเป็นของชาวต่างชาติและก็มีชาวต่างชาติเป็นพนักงานเสิร์ฟก็ดีหรือเป็นนอมินีก็ดีเนี่ยครับแจ้งตำรวจเพื่อจะได้กวาดล้างชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วทำผิดกฎหมายอยู่ตลอดพอทำผิดกฎหมายแล้วบางทีก็มีการลบลาข้าวฟันกันอย่างเงี้ยแล้วพอทำความผิดเขาก็กลับบ้านเขาโดยที่คนไทยเราก็เจ็บตายกันขึ้นมามันก็จับตัวเขาไม่ได้ช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการข่าวคนขนแสงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการล่ำลากันก่อนสวัสดีครับ
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุก คืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อน
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้อง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งรับมือฝนหนักเดือนสิงหาคมเร่งระดมเครื่องจักรเข้าจุดเสี่ยงพร้อมตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือ24ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
9: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
11: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: รัฐบาลสั่งรับมือฝนหนักช่วงเดือนสิงหาคมเร่งระดมเครื่องจักรเข้าจุดเสี่ยงพร้อมตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือ24ชั่วโมงและบริหารจัดการน้ำเตรียมสำหรับฤดูแล้งคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมจึงได้มีการบูรณาการการทำงานบริหารจัดการเชิงรุกและเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์แบบเรียลไทม์ข้อมูลปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57% ของความจุซึ่งยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกประมาณ 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรจะมีการจัดการอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาน้ำต้นทุนไว้ในช่วงฤดูแล้งด้วยทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 3-10 สิงหาคมจึงได้เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำรวมไปถึงเครื่องจักรกลหนักเข้าประจำจุดเสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์24ชั่วโมงอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยมีฝนเพิ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉลี่ยทุกภาคฝนตกยาวถึง9สิงหาคมโดยคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขณะที่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคูจิระแล้วและกำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนราคาทองเช้านี้เปิดตลาดรับปรับตัวขึ้นแรง400บาทส่งผลให้ราคาทองแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,300 บาทขายออกที่บาทละ 64,500 บาททองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 63,020 บาท12สตางค์ขายออกที่บาทละ 65,300 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคงูสวัดเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: งูสวัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เราเป็นโรคอิสุกอิสัยในวัยเด็กแม้ว่าอิสุกอิสัยจะหายแล้วแต่ไวรัสยังแฝงตัวอยู่ในร่างกายโดยไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทและเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานลดลงไวรัสก็จะกลับมาก่อโรคอีกครั้งในรูปแบบของงูสวัดอาการที่อาจเป็นสัญญาณของโรคงูสวัดควรสังเกตและรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมมีดังนี้ปวดแสบปวดร้อนก่อนผื่นขึ้นเริ่มด้วยอาการปวดแสบหรือปวดลึกบริเวณผิวหนังโดยมักเกิดขึ้นตามแนวบริเวณประสาทและเกิดก่อนที่จะเห็นเป็นผื่นหรือตุ่มน้ำมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายตุ่มน้ำใสจะขึ้นเรียงตัวตามแนวเส้นประสาทเช่นบริเวณลำตัวหรือใบหน้ามักเกิดขึ้นซี
15: ก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดรับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
16: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
17: บิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
18: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
19: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
20: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
21: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
19: 0812901691
22: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล
1: ่สวัสดีครับลุงช้าง
0: ย่อรอยถอยหลังมาอีก1ชั่วโมงที่
1: จอทล1197จังหวัดลพบุรี
0: สมทบเนี่ยนะเออมาแล้วจ้า
1: ฟังกัน
0: คุณผู้ฟังครับเวลาโทรมาสั่งซื้อสินค้ากับลุงช้างถ้าถามชื่อที่อยู่ใหม่กราบแทบเท้าเลยนะบอกใหม่หน่อยเถอะแล้วเล่นมาโทรตอนกำลังวุ่นวายดิดอิดอะวุ่นวายเลยในตอนเนี้ยไอ้หนุนเสียไอ้นี่พังไงคอมพิวเตอร์เนี่ย
1: นาน
0: ไม่ดีสักทีสั่งซื้อใหม่ก็เจ้าเพชรก็ไม่ทำให้สักทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ากรุงเทพซื้อใหม่เลย
1: ซื้อใหม่เลยไง
0: เพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยมันคงจะเต็มที่มาแล้วเนี่ยเพราะมันสิบกว่าปีแล้วเครื่องเนี้ยมันเก่าเราใช้มันทุกวันนะเนาะ
1: ใช้ทุกวัน
0: บางทีวันบางวันไฟกระชากมั้งไฟดับบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้อย่างที่ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลน
1: ี
0: ่อยู่ๆก็ปิดไฟไม่แจ้งล่วงหน้าปุ๊บคอมไม่พังกับบุญแล้ว
1: ไฟดับอะนะ
0: เ
1: มื
0: ่
1: อวานเลยไม่ได้ฟัง
0: อะไรเอ่ยไฟรถไฟดับรู้ไหม
1: รถไฟดับ
0: อะไรเอ่ยรถไฟดับคุณรู้ไหมเล่าร
1: ถไฟดับเนี่ยนะ
0: เออ
1: ไม่รู้อะ
0: น้ำไง
1: เป็นไงอะ
0: เอาน้ำไปรถไฟที่ดับอะ
1: โอ้น้ำรถไฟดับ
0: คุณผมรู้ผมคุณคิดไปถึงรถไฟชึกชักชึกชัก
1: ผมนึกถึงรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักคุณ
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้สี่โมงเย็น
1: ไปกันที่ไหนเนี่ยวันเนี้ย
0: อย่าไปเขื่อนป่าสักนะไปไม่เจอคุณปีดานะ
1: เขาไปขายที่ไหนวันเนี้ย
0: หน้าวัดประดับครับ
1: ตำบล
0: บางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: มีไปทุกอย่างเลย
0: ใช่เป็นไงบ้างคุณพี่สาวที่อยู่วัดครีมราดอ่ะหวานปุ๋ยไปแล้วฉีดดึงรวงไปแล้วเป็นไง
1: หมู่5เนี่ยนะ
0: 3-4 วันนี่มันรู้เรื่องแล้วยิ่ง
1: ม
0: าวานก่อนฝนตกด้วยยิ่งแจ๋วเลย
1: โอ
0: ้รวงบึบบับแน่นอนเพราะว่าข้าวก็จะเกี่ยวแล้วแกไปหวานปุ๋ยทั้งนั้นน่ะนะครับแล้วไล่แล้ว2ลูกทีเนี้ยดินมันรู้จะแย่งกันดีล้วนซุยแน่ดึงรวงโตหลวงใหญ่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะใช่ไห
1: ม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับห้ามร้องลิเกนะร้องผมวางหูนะเอาแล้วก็ไม่พูดอ่ะดูสินะ
2: นะโมตัสสะ
0: โอ้โห
2: ภะคะวะโต
0: คิดดานจังเลยเนี่ย
2: สัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ผมว่าอายเขามั่งเหอะ
2: หัวไม่ใจสู้อายหลานชายนัทวุฒิ
0: เชียร์จังเลยเนาะ
2: กระผมดีเจงปรีดา
0: เข้ากันเปี้ยเลยนะนะ
2: กราบลายนาพี่น้อง
0: แหมลูกจ๋าหน้าสวยย่าหน้าเอาไปเล่นด้วยจังเลย
2: ก็คงสำเนียงเสียงน้อง
0: พอเหอะ
2: คำพูดของน้องพี่
0: พอเหอะพอเหอะ
2: กราบแม่แม่ชาววัดประดับยืม
0: คือยังไงไงแกเอาทำไมอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฟังหูเวลาเราพูดด้วยแกก็ไม่ฟังเรา
2: เจริญพรนะโยม
0: เวลาเราพูดด้วยแกไม่พูดกับเรานั่นหมายความว่าแกเอาโทรศัพท์ทำเป็นไมค์แล้วไม่ได้เอาแนบหูไงนึกออกไหมพูดอะไรไปแกก็ไม่ได้ฟัง
2: บ่นอะไรจังเลยว่าไม่ได้เลยนินทาตั้งแต่วสป.เลย
0: ชั่วโมงหนึ่ง 18,000 ทำมาเสียงแวดแวดกันไปได้
2: เ
0: ห็
2: น
0: ไห
2: มตั้งคณะกันดีกว่าพวกเรา
0: ไม่เอาอะ
2: เออ
0: หนึ่งตั้งวงตั้งคณะเดี๋ยวก็เป็นลิเกโอลิมปิกอีก
2: ผมว่างานจะเยอะกว่าโชเล่พงษ์นรินทร์นะ
0: เอาคุยเรื่องเป็นเรื่องเป็นงานที่โอ้โห 18,000กว้างทิ้งไปกระลมอากาศ
2: เลยแล้วก็วันนี้บ่ายสี่โมงเย็นพบกันที่หน้าวัดประดับนะ
0: 18,000คุณ
2: ถ้าสภาว่าอากาศไม่หนาวไม่ร้อนแล้วก็ไปแน่นอน
0: 18,000คูณ7 18,000คูณ7เข้าไป
2: ยังไงก็ไปรับผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลสุขภาพกันนะ
0: ครับ
2: พี่น้องชาววัดประดับพี่น้องที่อยู่แถวบ้านยางพี่น้องทองลงทองเลื่อนนะฟังรายการหูบอกฟังรายการนี้เป็นประจำไม่เคยขาด
0: ครับ
2: นะฮะ

0: เล่ยิ่งนินทาหนักกว่านี้อีกว่างั้นเพราะว่าคุณจะให้ดีเจปิดาไปเล่นลิเกด้วยดีเจปิดาไม่ไปเล่นง้อเรื่องค่าตัวนินทาใหญ่เลวโชเล่
1: ครับ
0: นั่งหลับหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เอาซิจะพูดอะไรก็พูดดี
0: อ่ะยังไงก็ไปรักการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพวันนี้ดีๆที่ดีต่อสุขภาพนะฮะเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ไปรับผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพกันแล้วท่านก็มาบอกคุณภาพว่ามันได้ผลจริงๆเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนาะโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยมือไม้ปลายนิ้วชานี่ท่านที่กินยาได้นี่เราก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของยาสมุนไพรไทยที่โอสถบางคันยังไม่เคยกินเลยเนี่ยจะแนะนำเอาแบบกล่องต้นตำรับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูแลเกี่ยวกับทางด้านแบบกระปุกแคปซูลไปเรื่อยๆนะอาการทำกินแล้วมันดีเนี่ยใครก็อยากกินกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินมันต่อเนื่องเสียดายเงินนี่เราพูดกันในความจริงใจ
1: ครับครับ
0: ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ไปพบกันที่หน้าวัดประดับพลกันฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องคุณจะแล่มไปปวดเมื่อยแล้วก็ไปแน่นอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟังเข้าตัดข่าวกันเลยนะเพราะข่าวตอนนี้โอ้โหมากมายไก่กองเยอะแยะไปหมด
1: เหตุการณ์ที่ต่างเหตุการณ์คอมก็เสียโอ้โหวุ่นวายหมดเลยเนี่ย
0: ซื้อใหม่ได้แล้วนะ
1: ก็ให้เพชรซื้อใหม่เพชรไม่ทำไม่ทักที
0: เพชรเพชรเพชรแล้วตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวกำลังจะติดตั้งป้ายหน้าบ้านสมุนไพรลุงช้างหน้าบ้านสมุนไพรลุงช้างทำใหม่สวยจริงๆนะฮะโอ้โหทำออกมาแล้วสวยงามมากเลย
1: ครับ
0: พี่น้องชาวตำบลโคกโตมที่ผ่านไปผ่านมาพี่น้องเขตตำบลโคกโตมที่ฟังรายการอยู่ยังไงก็นำไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วมาที่บ้านสมัยลุงช้างนี่เนี่ยเยื้องโรงเรียนบ้านโคกโตมติดกับร้านไปเจ๊กเนี่ยไม่ผิดหวัง
1: ครับ
0: มารับกันอ้าวขอเข้าตัดข่าวเลยขอบคุณขอบคุณคุณโชเล่ขอบคุณคุณหนุ่มช้างไทยที่โปสดนะฮะนักพูดที่มีเสน่ห์นะคุณฟังติดกันงอมแงมไปหมด
1: โอ้โหเดี๋ยวต้องพาไปทำกระบอกซะมั้ง
0: เนี่ยต้องไปไว้ไปทำกระบอกกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมันไปเสียเวลาตรงนโมตัสสะกันนี่นะ
2: ไปแล้ว
1: แล้วไม่ยอมฟังแล้วพูดมากกว่าพูดเถอะพูดเถอะนี่มันยังจะพูดร้องลิเกนะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยแต่ไอคนที่ให้ร้องก็ไม่ร้องนะคุณชะแล่มเนี่ยชะแล่มร้องทีนี่โอ้โหขายโปรมิกออยเนี่ยฝีมือชะแล่มเลยนะบอกให
2: ้
1: เราไม่ต้องโฆษณาแล้วเดี๋ยวให้ตะปอก็โฆษณาเลยนะวันนี้จับตากสทคณะกรรมการอะไรคงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะ
2: ท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ลงมติฟัน 5,925 ราย
2: คงสอบท้องถิ่นเนี่ย
1: พร้อมคืนสิทธิ์ผู้ที่สอบผ่านตัวจริงครับ
2: ให้เขาได้ให้เขาได
1: ้เขาสอบได้ด้วยฝีมืออ
2: ย่าไปโกงเขา
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
2: กสท
1: นัดประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาหลักการและแนวปฏิบัติกรณีเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขัน
2: พนักงานท้องถิ่นกลุ่มใหญ่นะ
1: จำนวน 5,925 ราย
2: เยอะนะ
1: ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลางบริหารเนี่ยเขาจะมีรายชื่อมามีใครบ้างนะเดี๋ยวก็ดู
2: ก็คอยดูกัน
1: ครับตำแหน่งอะไรต่างๆตรงเนี้ยระบุว่าเดือนสิงหาคมจะเห็นผู้ที่ทุจริตและได้รับการบรรจุทยอยพ้นจากตำแหน่งไป
2: นาน
1: ตำแหน่งที่ว่างลงจะให้ผู้สอบได้สุจริตในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาบรรจุแทน
2: เลื่อนขึ้นมาบรรจุแทนตามหลักเกณฑ์ของสสทเนี่ย
1: กสทกำหนดนะครับสำหรับการเปิดเผยรายชื่อผู้ทุจริตต้องพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายแต่จะส่งข้อมูลความผิดปกติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ดำเนินการให้ครบถ้วนเนี่ย
1: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา
2: โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังตำรวจปปช.ด้วย
1: ทั้งตำรวจและปปช.นะสำหรับเงินเดือนผู้ที่ทุจริตได้รับไปแล้วนั้นนะครับไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกแต่รายละเอียดว่าจะเอาคืนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดู
2: ว่ากันไปตามขบวนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: ใช่แล้ว
2: ตามขบวนการของกฎหมาย
1: อ้าวนี่เมื่อสักครู่มีข่าวด่วนมา
2: ข่าวด่วนว่ายังไง
1: เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง
2: ถูกสัตว์ป่าทำร้ายร่างกายเสียชีวิตเนี่ย
1: เผยมีรอยให้ดูด้วยนะรอยสำคัญตรงไหนอ่ะ
2: ทำร้ายสัตว์ป่าเนี่ย
1: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะ
2: ท่านว่าไงได้รับรายงานจากทางด้านของ

0: ้อง
1: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
0: จากกรณีที่
1: นายสักรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
0: เสียชีวิตจากการที่ถูกสัตว์ป่าทำร้ายร่างกาย
1: ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ
0: ช่วงเช้าเนี่ยนะ
1: รัฐมนตรีบอกรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
0: และก็เสียสละและก็อุทิศตนเพื่อพิทักษ์ผืนป่า
1: และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
0: ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว
1: ญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตด้วย
0: โอ้
1: พร้อมสั่งการอธิบดีนะครับดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและก็การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที
0: ่รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตามกระบวนการนี่แหละ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามนายศักดินหลังไม่เดินทางมาตามจุดนัดเอ๊ะไปไหนนัดกันแล้วทำไมยังไม่มา
0: แล้วมาไปตรวจสอบที่บริเวณที่พักเน
1: ี่ยพบแต่เพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินส่วนตัวร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อไป
0: เอ้า
1: ก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับสล
0: าห่างจากจุดเกิดเหตุไป200เมตร
1: สภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินพบรอยตีนเสือโคร่งใหญ่ไหมอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย
0: เสือมากินซะแล้วละมั้ง
1: เจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสภ.ลานสัก
0: เพื่อติดตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: พร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับท่านรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนคือกำลังสำคัญในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าของประเทศการสูญเสียครั้งนี้นะว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ
0: ่ของครอบครัวและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ครับผมโอ้นี่กินคนเข้าไปแล้วทีนี้มันจะติดใจเนื้อมนุษย์กันนะ
0: เสือเนี่ยนะ
1: เขาบอกเนื้อมนุษย์เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ
0: เคยกินหรือไง
1: ไม่เคยกินหรอกไม่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ห้ามกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีกี่อย่างอ่ะอย่าไปกินมันเพราะเนื้อคนเนี่ยกินแล้วจะติดใจฮะท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนื้อสัตว์ที่ห้ามกินเนี่ยนะก็มีอะไรบ้างใครรู้บอกหน่อยสิ
0: เนื้อสัตว์ไงที่ห้ามกินเนี่ย
1: ที่ห้ามกินเนี่ยนะในพระพุทธในคนศาสนาพุทธอ่ะ
0: ว่ากันไปเนี่ยนะ
1: นะครับบางทีก็ไม่รู้ทำให้กินน่ะคนไม่รู้ก็กินเข้าไปดิ
0: กินเข้าไปเนี่ยนะ
1: มีอะไรบ้างเนื้อมนุษย์เนี่ยแม่ห้ามกินเลยป้องกันการเข้าใจผิดและลบหลู่เนี่ยนะ
0: ฉันห้ามฉัน
1: เนื้อช้างเนื้อม้า
0: ไม่ให้ฉัน
1: เนื้อสุนัข
0: ไม่ให้ฉัน
1: เนื้องู
0: ฉันไม่ได้
1: เนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองเนื้อหมี
0: เนื้อหมี
1: ห้ามเลยนะครับนะแล้วก็เนื้อสัตว์ดิบ
0: กินไม่ได้ทานไม่ได้
1: เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกับประเทศเกาหลี
0: เป็นไง
1: อากาศร้อน42องศากว่านะ
0: โอ้โหร้อนนะเนี่ย
1: ร้อนนะฮะแล้วก็อย่าว่าแต่เกาหลีใต้เลยเกาหลีเหนือก็ร้อนที่นี่มีแพทย์แผนโบราณของประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้ลดอาการร้อนคือกินอาหารที่เย็น
0: ๆ
1: คุณรู้ไหมอะไรเย็นๆแพงราคาแพงมากด้วย
0: อะไรอ่ะ
1: เนื้อสุนัข
0: สุนัขหมาเนี่ยนะ
1: บ้านเราก็ห้ามกินแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกเป็นยาที่เป็นเข้าทางยาเย็นนะเป็นยาเย็นนะเมื่อวานนี้42องศาคุณผู้ฟัง
0: ร้อนมากเนี่ยนะ
1: ร้อนมากนะฮะ
0: ต้องกินเนื้อสุนัขหมาไง
1: โอ้
0: สงสัยจะหมดแล้ว
1: ที่พวกถั่วดมถั่วแดงอะไรพวกเนี้ยนะบ้านเราไม่ได้มีพรบคุ้มครองอยู่
0: ไม่ได้ไง
1: ใช่
0: แต่บ้านเยอะจัง สุนัขหมาเนี่ย
1: นี่สิ
0: อ
1: ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะ
0: นะ
1: แป๊บเดียวจ้า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: พยานสำคัญเนี่ยเปิดใจนะ
1: เรื่องอะไร
0: ผมนี่เกือบตายเหมือนกันนะเพราะคดีไอ้ป๋องไอ้ธงเนี่ยฆ่าฝังดิน5ศพเนี่ย
1: นาน
0: เมื่อเช้านี้ดินี่5สิงหาเนี่ย
1: ช่วงวันเนี้ย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่า
1: สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะ
0: คดีสะเทือนขวัญที่ห้วยใหญ่บางละมุงนายธนาหรือว่าป๋องหรือนายธงชัยหรือไอ้ธงเนี่ยนะ
1: ก่อเหตุฝังฆ่า5ศพเนี่ยนะ
0: แล้วถูกตำรวจจับกุมไว้ได้ซึ่งหนึ่งในพยานสำคัญที่ตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่จ้างนายธง
1: เนี่ย
0: และให้อยู่อาศัยกับนายป๋อง
1: หลังจากพ้นโทษจำคุกออกมาเนี่ยนะ
0: เมื่อต้นเดือนมิถุนา69เนี่ย
1: ไม่น่าออกมาเลย
0: ที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักพยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล
1: เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะ
0: เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีรวมถึงเกิดอาการเครียดและรู้สึกกดดันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: กดดันไง
0: ล่าสุดหนึ่งหรือว่าช่างหนึ่งอายุ43ปีเนี่ยนะ
1: ใจกับผู้สืบข่าว
0: เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดของป๋องกับธงว่า
1: ตน
0: คือบุคคลในคลิปเสียงที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
1: เรื่องรถจักรยานยนต์ของทั้งสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายนะ
0: แต่วันที่26กรกฎาคมนะเมื่อเห็นว่าเห็นกับตาว่าธงเนี่ยกำลังถอดประกอบถอดรถถอดชำแหละว่างั้นเถอะ
1: ที่เพิ่มพักเขาได้ชงใกล้กระจุดฝังรถจักรยานยนต
0: ์ในป่าช้าเก่าทุ่งหลวง
1: โตก็ถามในป๋องว่า
0: เฮ้ยธงเอารถจักรยานใครมาแล้วนะ
1: ว่างั้น
0: ป๋องบอกว่าเป็นรถของน้องที่ยืมมาย
1: ึดมาม
0: ันติดหนี้อยู่ 60,000
1: ว่าอย่างงั้น
0: โมโหมันเลยเอารถมาเลย
1: นั่น
0: หลังจากนั้นกลุ่มชาวรัสเซียนำแผ่นกระดาษตามหาคนหายซึ่งมีลูกของสองพี่น้องชาวรัสเซียรถจักรยานยนต
1: ์
0: มาติดที่บริเวณหน้าห้องแถวของตนน่ะ
1: ด้วยความที่เป็นช่างของรถจักรยานยนต์มานานแล้ว
0: กว่า20ปีพอเห็นรถจักรยานในลูกก็รู้ทันทีเลยว่า
1: เป็นรถจักรยานยนต์ที่ไอ้โ
0: ถงไอ้ป๋องในชำแหละ
1: อันเดียวกันเลย
0: อันเดียวกันเลยเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้นะ
1: นาน
0: ตอนนั้นเริ่มเห็นท่าไม่ดีคิดว่าป๋องกระทงเนี่ยนะ
1: นานเ
0: ต้มันจะต้องทำอะไรบางอย่างกับพี่น้องชาวรัสเซียแน่ๆ
1: จึงได้ไปปรึกษากับแฟน
0: และโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจที่สภ.ห้วยใหญ่ทันที
1: พอตำรวจมาเท่านั้น
0: ตนก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเหมือนกับตามที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละ
1: นอกจากนี้
0: ตนก็พูดกับแซวในป๋องกับในทงว่ามึง2คนเนี่ย
1: ทำอะไร
0: ชาวรัสเซียมาเปล่า
1: ว่าอย่างนั้น
0: ว่าอย่าง
1: น
0: ั้นพูดบอกเฮ้ไม่รู้เรื่องปฏิเสธกันพาราวันเลยทงเนี่ยเป็นเหมือนลูกจ้างในบ้านโดยตนได้จ้างทงทำหน้าที่เผาถ่านว่านำมาขายในร้านขายของชำของตนไง
1: แถมยังให้รถซาเล้งไว้ใช้1คันเนี่ย
0: ซึ่งทงก็เพิ่งรู้จักกับป๋องได้ไม่นานหลังจากที่ป๋องพ้นโทษออกมาแล้วกลับมาอยู่บ้านไม่ถึง2เดือน
1: ไม่น่ารู้จักกับมันเลย
0: เออทงเป็นคนไม่มีพิษมีภัยหรอกเพราะทงอ่ะมันกลัวไอ้ป๋อง
1: กลัวป๋อง
0: เนื่องจากป๋องมันพกปืนติดตัวตลอดเวลา
1: และปืนกระบอกเดียวกันเนี่ย
0: ที่นำมาใช้ก่อเหตุสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียนี่แหละ
1: น่าสงสารชาวรัสเซียนะ
0: ใช
1: ่ไม่น่ามาเที่ยวเมืองไทยเลย
0: ส่วนครอบครัวแม่ลูกชาวไทย3คนป๋องนี่ชอบเอาอาวุธปืนออกมาโชว์เบ่งเป็นประจำ
1: นั่น
0: ส่วนป๋องตนรู้จักนะเมื่อ8ปีที่แล้วนะ
1: รู้จักกันได้ป๋องมา
0: ค่อยป๋องเอารถจักรยานยนต์มาจำนำไว้ไง
1: หลังจากนั้น
0: หายตัวไปคาดว่าน่าจะติดคุก
1: พอพ้นโทษออกมาป๋องก็มาหาตนเนี่ย
0: เพื่อจะขอถ่ายรถจักรยานยนต์แต่ตอนนั้นไม่มีเงิน
1: ตนว่าไง
0: ตนก็ไม่ได้ให้ไปไง
1: อ
0: ๋
1: อไม่ให้
0: ป๋องกลับมาขออาศัยอยู่ได้ 2-3 วัน
1: หลังจากนั้น
0: จะไปหางานทำที่ระยอง
1: พอเอาเข้าจริงๆ
0: ป๋องอยู่ที่บ้านยาวเลยครับเกือบ2เดือนน่ะ
1: มาอยู่เนี่ยนะ
0: ระหว่างที่ป๋องอาศัยอยู่ด้วยก็มีพฤติกรรมเหมือนคนปกติทั่วไปแหละช่วยล้างจานกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเป็นประจำจงก็ต้องขอให้เงินใช้วันละ100วันละ200เนี่ย
1: มาอยู่แล้วต้องให้ใช้อีก
0: เออป๋องกับธงนี่ขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy สีแดงของผมไปด้วย
1: คือรถจักรยานยนต์
0: ที่นำไปใช้ก่อเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียนั่นแหละ
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: แถมยังใช้หลบหนีมุ่งหน้าไปยังสระแก้วด้วย
1: ซึ่งรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นรถจักรยานยนต์ที่เอาไว้ไปซื้อของแล้วก็เข้าร้านขายของชำของตน
1: ส่วนประเด็นเรื่องของรถจักรยานยนต์ของเหยื่อ
0: ของครอบครัวแม่ลูกยืนยันว่าป๋องนำเครื่องรถยนต์จักรยานยนต์ของครอบนี้มาให้ตนแบบฟรีๆเลยนะ
1: เอามาให้
0: แต่ผมไม่เอาเพราะผมไม่รู้ที่มาที่ไปก็ปฏิเสธไปด้วย
1: แล้วก็
0: เครื่องยนต์จากไหนป๋องมาให้ผมไม่เอาหรอกเพราะมันมีเลขทะเบียนใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
0: ทางนี้ยอมรับเหมือนกันว่าตนเลี้ยงงูเห่าน
1: าน
0: ชักศึกเข้าบ้าน
1: ครับน้ำเขาชักศึกเข้าบ้านอะไรนี่นะ
0: บางครั้งก็แอบคิดว่าตนก็ลูกก็เมียในรอดมาได้ยังไงอยู่เนี่ย
1: ขนาดวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นวันเกิดของผมเนี่ยก็ยังพาไอ้ป๋องไปทำบุญด้วยดีวัดหลวงพ่อโสธรน่ะ
1: พาไปด้วยเนี่ยนะ ออ
0: ย้อนตามไทม์ไลน์บอกว่าป๋องและทงไปก่อเหตุสังหารพ่อแม่ลูกมาแล้วนะก่อนจะวันเกิดผมยิ่งทำให้ตนถึงก็ช็อกเลย
1: ถึงก็ช็อกมีหนำซ้ำ
0: ก่อนหน้านี้ลูกของตนค่อนข้างจะมีความสนิทสนมกับป๋องด้วยถือว่าโชคดีมากที่ป๋องไม่ได้ทำอะไรลูกและเมียตัวเองอ่ะ
1: ดีเลย
0: และที่สำคัญตนเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับประสาทเสียเลยนะ
1: ถึงกับประสาทเสียเพราะว่าแนวทางในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทนก็ถูกกดดันอย่างหนักนะ
0: ใช่
1: เหมือนกับว่าถูกกล่าวหาเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ
0: มึงรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาก็เปล่านะ
1: ชาวบ้านก็ดินทาด้วย
0: ใช่ใช่เลยเป็นขี้ปากชาวบ้านน่ะนะ
1: ไม่น่าเลี้ยงไว้เลย
0: ขอแก้ข่าวหน่อยเถอะ
1: ว่าไง
0: นะตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ไม่ทำงานยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ทำงานอย่างหนักนะ
1: แล้วก็สามารถคลี่คลายคดีได้สำเร็จด้วย
0: ส่วนป๋องเนี่ยตนอยากให้ถูกลงโทษยิงเป้า
1: สถานเดียว
0: ป๋องไม่ใช่คนดีมันเป็นคนเป็นเดชนรกอะมาเกิด
1: นรกส่งมาเกิดเนี่ยนะ
0: ฆ่ามันซะ
1: ทั้งหนึ่งว่างั้น
0: หมออะไรนะหมอเหรียญทองอะฮะบอกเวลาประหารมันนะให้ถ่ายทอดสดด้วย
1: ถ่ายทอดสดทั่วราชอาณาจักรนะ
0: เราใช้ลูกซองยิงเลยนะ
1: อ
0: ีตอนมันขึ้นลำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ย มันจะได้รู้สึกกลัวเหมือนที่เขาจะบ้าเขากลัวมันบ้างไง
1: นาน
0: ไปฉีดยามันไม่ได้กลัวอะไรมันไม่รู้ว่ามันจะตายแล้ว
1: ฉีดยาให้สลบไปก่อน
0: เ
1: ลยเข็นหนึ่งไงคนมันเต้นไง
0: คนรู้อยู่แล้วเนี่ยต่อไปนี้กูจะตายเนี่ยมันต้องใจคอไปไงแล้วไห
1: ม
0: มีเรื่องเล่าว่านักโทษประหารเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: อยากกินอะไรบอกมานี่แหละได้ยินคำนี้แล้วเอาแล้วทำให้กินเป็นพิเศษ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: พอกินเสร็จแล้วโน่นไปฟังพระเทศพอฟังพระเทศกันนั่นแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เปิดประตูหลังเรือนจำโผล่ไปเป็นวัดไง
1: เออ
0: สักพักได้ยินเสียงปุ๊ปะ
1: ปืนยิง
0: ปืนยิง
1: สมัยก่อนคนยิงมันยิงคนชื่ออะไรนะ
0: ไม่จะคาดอะไรจำไม่ได้
1: จำไม่ได้ที่ยิงเป้าเนี่ย
0: ยังอยู่นะยังอยู
1: ่ยังอยู่
0: นะยังอยู่ยังอยู
1: ่อายุยืนเหมือนกันเนาะ
0: ครับนอกจากนี้ช่างหนึ่งยังพาผู้สื่อข่าวไปบริเวณห้องแถวใกล้กับร้านของชำซึ่งภายในห้องดังกล่าวยังมีเสื้อผ้าที่นอนที่หลับที่นอนของไอ้ป๋องวางอยู่อะ
1: ยังอยู่นะ
0: ช่างหนึ่งบอกว่าก่อนหน้าที่จะไปก่อเหตุเนี่ยนะ
1: ข้าพี่น้องสองสาวชาวรัสเซียเนี่ย
0: เห็นไอ้ป๋องพาผู้หญิงเข้ามาที่ห้องนี้ด้วย
1: โอ้
0: ตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเป็นแฟนของไอ้ป๋องมันแน
1: ่นานอุตส่าห์ให้อยู่เนี่ยนะ
0: ว้าย
1: ข้าคนมันไม่รู้กี่คนเลยเนี่ยเหลือแต่คร
0: อ
1: บครัว
0: น่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่า5น่าจะมีถึง7เลยนะก็ว่ากันนะตำรวจเจ้าหน้าที่รู้ตัวมาแล้วนะครับคดี
1: ความคืบหน้า
0: คืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจที่ตากใบนะกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มอยู่นะ
1: ก็เลยละรู้ตัวแต่ยังจับไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ทั้งที่5คนก็ยังจับไม่ได้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับ
0: ครับผมต้องบอกงี
1: ้เดี๋ยวสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวว่ากัน
0: ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้วุธปืนก่อเหตุรอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายอำเภอตากใบ
1: ที่จังหวัดนราธิวาสว่า
0: ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติภารกิจติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
1: ก็ต้องติดตามทั้งกันเหนื่อยกันนะ
0: ครับกันเหนื่อยกันนิดหน่อยนะผู้การนะมีเรื่องของพบศพแม่บ้านสาวจมน้ำเสียชีวิตครับ
1: เพื่อนบ้านถึงก็เล่าปมเครียดเนี่ยนะ
0: เครียดเลยอ่ะ
1: ออ
0: ไปไหนท่าไหนไปตายแต่ละก็ไม่รู้นะที่เมืองสุรินทร์เนี่ยนะครับ
1: จังหวัดสุรินทร์เนี่ย
0: ตำรวจรับแจ้งมีคนเสียชีวิตลอยอยู่กลางสระน้ำ
1: ท้ายนาทุ่งหมู่บ้านดูนะ
0: ทุ่งนา
1: ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเนี่ย
0: จะรีบไปไหนแล้วเนี่ย
1: ท้ายทุ่งนาหมู่บ้านเนี่ย
0: นาทุ่งเราก็งองู4ตัวเลย
1: ผมก็กลับให้ผมบ้างไม่ได้แค่ล่ะ
0: อ๋อมุกลืมไปใจตนก
1: ใจตกกระใจเนี่ย
0: พังเยินยับ
1: ยับเยิน
0: เออผมไม่รู้ว่าปล่อยมุกมาดิ
1: บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยนะ
0: จะตีตายไปไม่ได้แล้วผม
1: เหตุเนี่ยเกิดที่สระน้ำขนาดใหญ
0: ่โอ้ลึกถึง10เมตรอ่ะ
1: หลาย10ไร่ด้วย
0: โอ้ชาวบ้านทราบข่าวก็มากันเพียบเลยมาดู
1: เหตุการณ์เนี่ยนะพบราวผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ทีนี้กำลังรอดูจากการตรวจสอบสภาพเริ่มขึ้นอืดแล้วไง
1: อืดแล้ว
0: ในบ้านในตัวพบกุญแจรถอย่างเดียวนะ
1: มีกุญแจรถ
0: ทราบชื่อแล้วนี่
1: คือนางสาวเอนามสมุทรเนี่ยนะ
0: อายุ19ปีผู้ตายขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda Wave ทะเบียนทุรินทร์มา
1: หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่2สิงหา
0: คมตอน 2:00 น.นะมีนายบี สามีของผู้ชีวิตออกตามหา
1: และไปแจ้งความมาไว้ตอนวันที่3นะ
0: ก่อนจะมีคนมาพบรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตขับมาจอดล็อกคอ
1: ทิ้งเอาไว้ที่ทุ่งนาข้างสระน้ำที่เกิดเหตุ
0: ต่อมาตำรวจเอากุญแจรถไปในตัวผู้เสียชีวิตมาเปิดล็อกเปิดประตูก็ได้เบาะพบรถโทรศัพท
1: ์เปิดโทรศัพท์ของผู้ตายปิดเครื่องวางไว้เนี่ย
0: แต่ไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอได้เนื่องจากไม่มีใครรู้รหัส
1: ไม่มีใครรู้รหัสจากการสอบถามสามีผู้ตายเนี่ย
0: ซึ่งอยู่ในการช็อกกับเหตุการณ์ทำอะไรไม่ถูกกล่าวว่า
1: อยู่กินกับภรรยามามีลูกด้วยกัน2คนเนี่ย
0: ครับภรรยาไม่เคยพาไปบ้านพ่อบ้านแม่พ่อตาแม่ยายไม่เคยไปเลยนะ
1: ตนก็ชวนภรรยาไปเที่ยวบ้าน
0: เขาก็ไปบอกมันรอให้มีรถยนต์เมื่อไหร่ค่อยไป
1: บอกครับผัวว่าอย่างนั้น
0: แม่กับพ่อกูพูดไว้ว่าไม่มีรถยนต์มึงอย่ามานะ
1: นั่น
0: แม่เหมือนพ่อกับแม่คนข้างบ้านเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มึงไม่มีรถยนต์มึงอย่ามานะโอ้ยได้สี่ห้าเดือนนั่นแ
1: หละเป็นไง
0: โอ้โหลูกเขยกับลูกสาวมากันแล้วดองแดงดองแดงขับรถมาม
1: าเลย
0: รถไถ
1: รถไถ
0: ไอ้รถไอ้เนี่ยอีแตนน่ะ
1: อีแตกเนี่ย
0: ผมมีแล้วเนี่ยพ
1: ่อมีจริงๆอ่ะนะ
0: ใช่
1: ต้องให้เขาเข้าบ้าน
0: แกบอกว่าเมียแกได้ขับรถออกจากบ้านมาคนเดียวตั้งแต่วันอาทิตย
1: ์
0: ตั้งแต่บ่ายสองจากนั้นตนก็ออกหาและกระจายความไปแล้ว
1: คนหายตั้งแต่วันที่3นะ
0: แม่บ้านไม่เคยพูดอะไรให้ฟังเลยนะ
1: ตนก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกัน
0: ไม่มีเคยทะเลาะกันเลยขนาดเดินผ่านไปเขาก็แอบ ผมยังจ๋าเลยอ่ะ
1: โอ้นิสัยดีนี่
0: เหมือนโชเล่ไงไม่รู้
1: เป็นไง
0: พ่อแม่นี่ช้าเลย
1: เราต้องคนอ่อนน้อมคนพูดเพราะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันนะเมียจบชีวิตตัวเองแบบนี้ทำไม
1: น่าสงสารนะ
0: ใครจับกดน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
1: เจ้าของนาร
0: ถก็ถูกล็อกไว้อย่างดีนะเพื่อนบ้านข้างเคียงบอกว่าผู้ตายเป็นคนไม่ถุงสิงกับใคร
1: นั่น
0: ก็ไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องส่วนตัวไงแกจะโอนเงินให้ฝรั่งต่างชาติที่มาคุยกันประมาณ3เดือนละโอนทีละ 30,000 เพื่อจ่ายปลดล็อกภาษีด่านศุลกากร
1: จ่ายเสร็จแล้ว
0: จะได้เงินก้อนมาถ้าไม่มีใครให้ยืมหรอครับคือมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกต่างชาติมันจะมาหลอกลวงคนไทยบอกเนี่ยผมเอาซื้อของมาเนี่ยต้องเอาเงินไปให้ที่ด่านศุลกากรก่อนนะ
1: ซื้อมาให
0: ้เดี๋ยวพอได้มาเดี๋ยวผมจะเอามาให
1: ้มูลค่าของมันเยอะ
0: ใช
1: ่
0: คนหลงคนมีเยอะแยะละ
1: ก็เสียเงินก็มาก็เยอะนะ
0: ไปเถอะเรา2คน
1: ลำลานะ
0: เดี๋ยววันนี้4โมงเย็นก็ไปวัดประดับมาแล้วกันนะ
1: ไปอุดหนุนปิดาเขาหน่อยนะ
0: ครับขนของไปกันเพียบเลยทั้งกาแฟทั้งลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกทั้งยาย่าบิงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นาน
0: อ่ะไปแล้วฮะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691

0: เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีนไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083693
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะฝ่ายปกครองอำเภอชัยปราการไหวพริบดีพบพิรุธแจ้งเกิดจับทันควันพ่อทิพย์ขบวนการฟอกเด็กต่างด้าวให้ได้สัญชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายอนุชาสุพรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายอภิรักษ์พุ่มจำปาปลัดอำเภอฝ่ายงานทะเบียนและบัตรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการแจ้งเกิดบุตรกรณีมารดาไม่สัญชาติไทยบิดาสัญชาติไทยเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภกรลุงคำอายุ22ปีได้อ้างว่าตนเป็นบิดาของบุตรที่จะแจ้งเกิดและได้นำสมุดฝากครรภ์ซึ่งมีชื่อนายสุภกรลุงคำอยู่ในช่องรายการบิดาและนำหนังสือรับรองการเกิดทร1/1จากโรงพยาบาลชัยปราการมาแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนอำเภอชัยปราการเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทยตามบิดาจึงได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่านายสุภกรลุงคำได้รับว่าได้รับว่าจ้างเป็นบิดาตั้งแต่ฝากครรภ์ครั้งแรกจึงได้ทำบันทึกจับกุมส่งสภ.ชัยปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมตึงกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยกรมป่าไม้ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่35นายพร้อมรถบรรทุกและรถขับเคลื่อน4ล้อบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและอบต.โชคชัยเร่งเข้าพื้นที่4หมู่บ้านของตำบลโชคชัยเพื่อช่วยชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงวางกระสอบทรายกั้นแนวน้ำและนำรถคอยรับส่งพี่น้องประชาชนเข้าออกพื้นที่อย่างปลอดภัยรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งล่าสุดนี้ระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลงแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำว่าพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกสะสมจึงกำชับให้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อพร้อมเข้าช่วยเหลือและสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงทีวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ขยายผลการฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อดูแลประชาชนอีกหนึ่งภารกิจที่กรมทหารราบที่29ให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองพลทหารราบที่9กรมทหารราบที่29จัดการฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความชำนาญเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนภายในชุมชนโดยพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากองพลทหารราบที่9ได้จัดให้มีการฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับให้กับกำลังพลภายในหน่วยจึงได้บูรณาการร่วมกับนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีขยายผลการฝึกการใช้อาวุธปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความชำนาญในการใช้อาวุธรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนภายในชุมชนซึ่งกรมทหารราบที่29กรมทหารราบที่9ได้ยึดถือนโยบายของกองทัพบกด้านการดูแลประชาชนมาโดยตลอดและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
11: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาจอทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11 โมงแล้วก็มีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังเอเป็นน้องใหม่ที่ไม่ใหม่แล้วนะคะก็มานั่ง AM หลายวันแล้วสบายกว่าอยู่ FM ไหมนะเหมือนจะเหนื่อยกว่าเดิมประมาณนี้ติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็ช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะมั่นใจสำหรับเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีนเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีนไรซ์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้มีเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะบอกว่าสั่งปราบหนูครึ่งลิตรวัคซีนเน่หนึ่งลิตรผมก็ถามว่าเอาวัคซีนเน่ไปฉีดอะไรเกษตรกรบอกว่าจะเอาไปฉีดข้าวเดี๋ยวนะฉีดข้าวต้องวัคซีนไรซ์ไม่ใช่วัคซีนเน่ขืนคุณเอาวัคซีนเน่ไปฉีดข้าวคุณจะได้แต่ใบข้าวพร้อมกับหนอนนะคะต้นก็อ่อนเปียกๆประมาณนี้เลยวัคซีนเน่ค่ะใช้กับพืชไร่วัคซีนไรซ์ใช้กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังใช้ให้ถูกค่ะเพื่อคุณภาพและผลผลิตที่ดีสวัสดีค่ะจ๋า
1: ป้าเอาวัคซีนเน่สองแล้วก็วีซ่าข้อเหนียวชุดหนึ่งนะ
0: ได้ค่ะ
1: พอดีลูกค้าของป้าน่ะเขาอยากได้เอาไปฉีดมะนาว
0: อ้าวเขาเป็นลูกค้าแสดงว่าเขาต้องเห็นว่ามะนาวเนี่ยฉีดแล้วเป็นยังไงแสดงว่าป้าใช้ก่อนให้เขาดู
1: ใช่ก็เขามาบ้านเขาเป็นช่างก่อสร้างป้าโนเวทอยู่ทีเนี้ยเขาไม่เห็นมะนาวป้าไงเขาไม่เห็นพริกป้าไง
0: มะนาวป้าเป็นยังไงจ๊ะ
1: มะนาวป้ากระดกมะม่วงกำลังออกแล้วก็พริกก็สวยส่งมาให้ป้าชุดนึงนะ
0: ได้ค่ะของเขาเห็นของเราสวยสดงดงามว่างั้น
1: ใช่
0: มะม่วงเป็นยังไงมะม่วง
1: ป้าตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มออกช่อแต่มันปีนี้อากาศมันร้อนมันไม่ออกเพิ่งพักเหมือนทุกปีแต่มันก็ออกค่อนข้างเยอะแล้วแหละ
0: แล้วฉีดวัคซีนเน่สองคนเนี่ยไปยัง
1: ฉีดไปเที่ยวนึงแล้วทีนี้ของป้ามันหมดนายแล้วก็ป้าก็สั่งใหม
0: ่
1: แต่ช่างเขาอยากจะขอลองสักน้อยหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ถ้าเขาดีเดี๋ยวเขาสั่งต่อ
0: ป้าก็จะใจดีแบ่งให้เขาลองว่างั้น
1: ใช่
0: โอเค
1: ก็ของเราดีอ่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันศุกร์นะ
1: จ้าช่วยบอกหนุ่มดอนด้วยขอฝนมาทางโพพยามั่งตอบแต่ร้อนนู่นแหละ
0: ป้าสมวงเดชเดชาสุเมธ
1: จ้า
0: โอเค
1: นะ
0: ขอบคุณมากค่ะวันศุกร์สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณนะคะนี่พอของเราโชว์ปุ๊บใครๆก็อยากได้แบบนี้มะนาวดกเต็มต้นเขาใช้อะไรวะนะคะหรือชอบมะม่วงไม่เป็นราดำเลยแล้วออกเป็นพวงๆอีกต่างหากเขาใช้อะไรเนาะถ้าอยากใช้มั่งก็โทรมานี่แหละ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังสมุนไพรปราบหนูวีโต้ปราบนอนชีวภาพปราบราใช้เถอะของเขาดีจริงๆสวัสดีค่ะ
2: โหคุณป้าตอนจะดีตกเป็นย่อมๆนะคุณป้าจ๋า
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็เขาบอกว่าคุณป้าโพพยาเขาบอกว่าบอกหนุ่มๆด้วยจะให้ผลมาทางนี้มั้งบ้านผมนะมันไม่ตกเลยมันแรงมันตกไปฝนตกไปทั่วฟ้านะปุ้ม
0: มันก็ตกมั่งไม่ตกมั่งเป็นบางที
2: ่ใช่
0: ประมาณนี้ ชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าดอน
2: ใช่ดอนสมชื่อ
0: ดอนสมชื่อประมาณนั้นเลยนะคะ
2: ร่างกายไม่ค่อยดีเลยปุ๊บไม่ค่อยสบายอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดผมหายไปแล้วก็แสดงว่าสูญหายไปแล้ว
0: มั้งอย่าเพิ่งหายดิโบหายกันไปทีละคนสองคนอันนี้ไม่ได้นะยูนนั่นแหละอย่าหายอย่าหายไม่ไหวไม่ไหวคุยกันอยู
2: ่โรคภัยไข้เจ็บอาทิตย์เดียวถ้าไม่โทรเข้ามาก็แสดงว่าง
0: อม
2: ดอกไม้จันนะ
0: โอ้โหยังไงบอกล่วงหน้าก่อนนะคะอย่างน้อยบอกล่วงหน้าก่อนจะได้รู้ว่าอ่ะเตรียมตัวไว้นะ
2: เมื่อคืนนักไปหาหมอเลย
0: อ้าวดูแลสุขภาพกันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของวัฏจักรชีวิตเราต้องยอมรับสภาพกันโอเคอยู่กันก่อนห้ามหนีไปไหนขอบคุณหนุ่มดอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดนะจะบอกให้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะว่ายังไงคะ
3: ผมอยากถามว่ายาที่แก้กระดูกสักทีประกาศเช้าอ่ะ
0: แก้อะไรนะ
3: กระดูกยาแก้กระดูกอะไรยาอะไร
0: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะปุ๊บไม่มีค่ะเรื่องของกระดูกไม่มีค่ะ
3: แค่ยาเนี่ยไม่ใช่กระดูกยาเสริมอะไรกระดูกอันนั้นเช้าเช้าอ
0: ่
3: ะ
0: อะไร
3: กระดูกฉลามอ่ะ
0: ไม่มีค่ะไปฟังมาใหม่นะคะที่ปุ๊บไม่มี
3: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอันว่าอันนี้คือเรื่องของคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้รู้ว่าฟังนะคะสั่งหน้าไมค์ได้ส่วนลด0855179025นะคะคุณผู้ฟังว่ากันด้วยเรื่องของข่าวก่อนเนาะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศไหมเอารับก่อนนะสวัสดีค่ะปิดวิทยุที่บ้านค่ะ
4: จะสั่งวีซ่าเร่งรวงหน่อย
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนค่ะ
4: จะสั่งวีซ่าเร่งรวง
0: วีซ่าเร่งรวงค่ะ
4: ตับลา1ขวด
0: วีซ่าเร่งรวงกี่ขวดคะ
4: 2ขวด
0: วีซ่าเร่งรวง1ลิตรปราบรา1ขวด
4: จ้ะ
0: แค่นี
4: ้วีซ่าเร่งรวงไปฉีดข้าวนะ
0: ค่ะไม่เอาวัคซีนไรหรอคะ
4: ไม่รู้เหมือนกันนะที่เขาเร่งรวงอะข้าวมันได้45วันแล้ว
0: นากี่ไร่คะ
4: นา8ไร
0: ่8ไร่วัคซีนไร1ขวดกับวีซ่าเร่งรวง1ขวดค่ะ
4: 2ขวดเอาวีซ่าเร่งรวง2ขวด
0: ทำไมใช้2ขวดล่ะคะ
4: ก็เอาไปเผื่อข้างๆนะแปลงนึง
0: อ๋อข้าวท้องอ่ะฉีดวัคซีนไรกับค่ะนั่นแหละฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงไม่ใช่ฉีดวีซ่าเร่งรวงอย่างเดียว
4: เอาวีซ่าเร่งรวงเหรอ
0: ต้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะไม่งั้นคุณจะเอาอะไรไปกันโรคกันแมลงล่ะคะ
4: เอาวีซ่าวัคซีนไรเหรอ
0: เดี๋ยวหลังไมค์พุ่มโทรไปหาเน
4: า
0: ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อป้าชะลอ
0: ป้าชะลออยู่แถวไหนคะ
4: อยู่ท่ามุ
0: ้งฉีดวัคซีนอะไรไปมั่งหรือยัง
4: ไม่ได้ฉีดอะไร
0: ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยโอเคเดี๋ยวหลังไมค์ค่อยคุยกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
4: จ้ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข้าวเล็กฉีดวัคซีนไปก่อนนะ10วัน15วันฉีดวัคซีนไปก่อนข้าวจะเคี้ยวแตกกอไม่เป็นหนอนไม่เป็นใบขาวนะคะพอใกล้ๆท้องเราจะฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะฉีดก่อนท้องวัคซีนไรจะช่วยกันโรคกันหนอนกันแมลงทำให้ต้นแข็งส่วนวีซ่าเร่งรวงก็จะทำให้ได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแต่ถ้าคุณฉีดแต่วีซ่าเร่งรวงอย่างเดียวนะคะข้าวก็จะต้นไม่แข็งโรคแมลงก็โรคและแมลงก็อาจจะมากวนได้ไม่มีอะไรกั้นไว้นะเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงให้เขาท้องเสมอกันไปทุกต้นและปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มถ้าไม่มีโรคและแมลงมากวนฉีดวีซ่า2อย่างเดียวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นเท่านี้เองค่ะนาข้าว ข้าเบาฉีด3รอบข้าหนักอาจจะฉีด4รอบฤดูกาลไหนที่มีการระบาดอาจจะเพิ่มเป็น5รอบคือมีวัคซีนไร้กันไว้ถ้าไม่มีอะไรกวนไม่ต้องเลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะโทรหาปุ้มเนาะข้าป่วยปุ้มช่วยได้พืชป่วยปุ้มก็ช่วยได้นะคะส่วนใครที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายมีเบาหวานไขมันความดันกินจิราสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันฝ้าฟางพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นส่วนทางด้านของ BGM Soft Gel สำหรับการดูแลและบำรุงดวงตาปัญหาเรื่องต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินแล้วลอกไม่ได้วุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อกิน BGM Soft Gel ลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะคุณผู้ฟังมาติดตาม

ตอนนี้ก็เริ่มมีแดดมาแรงพอสมควรประมาณนี้เลยไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันที่เชียงใหม่นี่เขาติดตามข้อมูลสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งภาคเหนือเนี่ยจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะว่ามีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะก็เลยทำให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและอาจมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสั่งการด่วนไปยังในอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและผู้พิการไปอยู่ในที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะน้ำตกและถ้ำพื้นที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงอันตรายประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัดระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนะคะอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิอปพ.ร.ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เชียงใหม่รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัยนะคะหากพบเหตุหรือเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้1784ตลอด24ชั่วโมงทุกภูมิภาคนะคะ1784สายด่วนปภ.ค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณผู้ฟังจับตาคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นัดประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาหลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีเพิกถอนผู้ทุจริตสอบเข้าแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นกลุ่มใหญ่ 5,925 รายค่ะก่อนเสนอคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่6สิงหาคมสั่งการไปยังกรรมการจังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่นถอดถอนการบรรจุแต่งตั้งและดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนหลังจากตรวจพบทุจริตแก้คะแนนสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่และเตรียมคืนสิทธิ์โดยชอบธรรมให้กับผู้สอบผ่านตัวจริงภายในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระบุว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะได้เห็นผู้ที่ทุจริตและได้รับการบรรจุทยอยพ้นจากตำแหน่งส่วนตำแหน่งที่ว่างลงจะให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาบรรจุแทนตามหลักเกณฑ์ที่กสท.กำหนดกสท.ก็คือคณะกรรมการกลางสอบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นขอย่อนะคะกสท.สำหรับการเปิดเผยรายชื่อผู้ทุจริตจะต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายแต่จะส่งข้อมูลความผิดปกติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างครบถ้วนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาโดยข้อมูลจะถูกส่งต่อให้กับตำรวจและปปช.สำหรับผู้ที่ทุจริตรับเงินเดือนไปแล้วนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ควรได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่แรกแต่รายละเอียดการดำเนินการต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเดี๋ยวนะรับเงินเดือนไปแล้วแต่ระบุว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกอ๋องั้นก็แสดงว่าต้องคืนใช่ไหมต้องคืนเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังคะบรรจุไปกี่เดือนน่ะบางคนเป็นปีแล้วนะแล้วก็มีข้อกังขาด้วยค่ะการตรวจการทุจริตในกระดาษคำตอบเนี่ย

0: บางคนอ่ะก็ถูกอยู่แล้วคะแนนก็ได้อยู่แล้วไปแก้ทำไมเนี่ยแก้เฉยเลยเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองปะถูกอยู่แล้วได้คะแนนอยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการเลยต้องแก้ไปอีกคราวนี้แทนที่ลำพังตัวเองอะสอบได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปแก้ซะแบบนี้เลยกลายเป็นทุจริตไปเลยเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าบรรดากลโกงทั้งหลายนี่มันสุดยอดคิดกันจริงๆเลยนะหาช่องเจอได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องมาติดอุปกรณ์สื่อสารสั่นเป็นข้อไหนข้อไหนเข้าไปนั่งสอบอย่างเดียวเดี๋ยวเคลียร์ให้แล้วก็ได้บรรจุเนี่ยค่ะ 5,900 กว่าคนเนี่ยมีหลักฐานว่าทุจริตจริงเขาตรวจจากกระดาษคำตอบตัวจริงกับกระดาษคำตอบในที่เก็บไว้ในข้อมูลในคอมพิวเตอร์ว่ามีการรีทัชแก้ให้ตรงเนี่ยค่ะวิธีการก็กะว่าแยบยลแล้วสุดท้ายก็นี่แหละช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันก็คงจะไม่ได้อะยังไงมันก็ต้องมีอะไรโผล่มาให้สังคมได้เห็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีเรื่องของข่าวนี้มีคำถามค่ะว่ากฎหมายประหารชีวิตยังมีอยู่ไหมเป็นข้อกังขาเหลือเกินนะคะเพราะว่าสังคมเรียกร้องนะให้มีการประหารชีวิตในป๋องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมโทษนี้สังคมกังขาเหลือเกินไปดูข้อมูลกันนะคะโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นบทลงโทษผู้กระทำความผิดสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญาปีพุทธศักราช2567ไทยเป็นหนึ่งใน53ประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติส่วนชาติสมาชิกอาเซียนมีกัมพูชาฟิลิปปินส์ที่บัญญัติให้กฎการประหารชีวิตเนี่ยขัดต่อกฎหมายขณะที่ลาวและบรูไนไม่มีการประหารชีวิตทางพฤตินัยคือไม่ได้ดำเนินการแม้ประเทศไทยจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่การดำเนินการบังคับใช้โทษดังกล่าวเนี่ยก็มีมาเป็นระยะค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี2478จวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถูกประหารชีวิตจริงๆอ่ะ226คนคุณผู้ฟังลองคิดดูกี่ปีมาแล้วตั้งแต่ปี2478จวบจนปัจจุบันปีนี้2569 91ปีมีคนที่ถูกประหารชีวิตจริงๆอ่ะ326คนแบ่งเป็นการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า319คนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาให้เสียชีวิต7คนด้วยกันข้อมูลเดือนมกราคมปี2567กรมราชทัณฑ์รายงานว่ามีผู้ต้องขัง325คนที่ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตแล้วอยู่ในเรือนจำกฎหมายไทยอนุญาตให้ลงโทษประหารชีวิตแก่อาชญากรรม35รูปแบบซึ่งรวมถึงการกบฏฆาตกรรมและการค้ายาเสพติดเนี่ยค่ะในอดีตก็มีกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปมีวิธีการมีกระบวนการเยอะแยะหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในสมัยโบราณอ่ะแล้วก็น่ากลัวค่ะมี21สถานเลยนะคะ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่ะมี21สถาน32โทษโทษอะไรบ้างมันเยอะ21สถานก็โอ้โหน่ากลัวมากค่ะแต่ละวิธีการประหารมีวิธีการที่น่ากลัวเหมือนกับการทารุณกรรมแต่ว่าไปด้วยลักษณะโทษค่ะทำผิดแบบนี้มีโทษแบบนี้21ข้อด้วยกันใน21ข้อเนี่ยก็มีความหลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าทำผิดในโทษใดเนี่ยค่ะก็สำเร็จโทษด้วยวิธีนั้นตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็จะมีการตัดศีรษะต่อมาก็เป็นยิงเป้าการยิงเป้านี่ปี29เมษายน2478ใช้วิธีการยิงต่อมาปี2546มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญายุติการประหารชีวิตด้วยการยิงแล้วก็มาใช้วิธีการฉีดยาค่ะเป็นการฉีดสารพิษเอาปัจจุบันนะมี3อย่างก็คือโซเดียมไทโอเพนทอลอันนี้จะหลับลึกหลับไม่ได้สติมีสัญญาณไฟคือไม่ใช่ว่ามาถึงก็เอาเข็มจิ้มเลยนะคะเล่าให้ฟังแล้วคนที่ทำชั่วจะได้กลัวก็ว่ากันไปตามกระบวนการเมื่อถึงวันเจ้าหน้าที่ก็จะทำทะเบียนประวัติมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บรักษาอย่างดีปกปิดใครไม่เกี่ยวไม่มีสิทธิ์รู้ค่ะเมื่อถึงเวลาพี่เลี้ยงพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยจะเบิกตัวจากห้องขังไปยังสถานที่ธุรการตรวจสอบประวัติตำหนิแผลเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยค่ะให้โทรศัพท์หาญาติเขียนจดหมายทำพินัยกรรมตามความต้องการค่ะเมื่อเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่อาวุโสจะอ่านคำสั่งประหารชีวิตให้นักโทษลงนามแล้วก็พาตัวไปที่อาคารประหารแบบฉีดสารพิษแล้วก็จะมีการประกอบศาสนาพิธีตามแต่ละศาสนาค่ะเล่าได้ไหมเนี่ยเล่าได้เนาะปิดตาแล้วก็นอนห้องฉีดสารพิษเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ครั้งละ2คนตามจำนวนเตียงที่มีค่ะนอนบนเตียงกางแขนเนี่ยค่ะแล้วก็รัดเข็มขัดหน้าผากอกท้องมือแขนขาข้อเท้าค่ะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมจะหาหลอดเลือดดำบนแขนแล้วแทงเข็มค่ะเหมือนแทงเข็มคือเข็มที่ต่อกับถุงสารน้ำก็คือให้น้ำเกลือแล้วก็จะมีเครื่องฉีดยาหลอดฉีดยาบรรจุสารพิษไว้สามอย่างเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ทำการเปิดท่อเปิดปิดท่อให้สารน้ำ แต่ละชนิดอยู่อีกห้องหนึ่งค่ะอย่างแรกจะเป็นโซเดียมไทโอเพนทันหรือว่าโปรโพฟอลอันนี้จะมีไฟเขียวเป็นสัญญาณฉีดปุ๊บหลับลึกหลับไม่ได้สติจากนั้นก็จะมีอย่างที่สองคือแพนคูโรเนียมโบรไมด์อันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะกล้ามเนื้อจะคลายรวมทั้งกล้ามเนื้อระบบหายใจจะมีไฟสีเหลืองเป็นสัญญาณแล้วก็สุดท้ายคือโพแทสเซียมคลอไรด์ค่ะหยุดการเต้นของหัวใจมีไฟสีแดงเมื่อฉีดสารลำดับสุดท้ายชีพจรจะค่อยๆลดลงจนหยุดเจ้าหน้าที่จะปล่อยร่างไว้ 5-10 นาทีแล้วเชิญแพทย์มาตรวจสอบค่ะจากนั้นจะบรรจุร่างบนถาดอลูมิเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เก็บในช่องเย็นอุณหภูมิเย็นจัด12ชั่วโมงจากนั้นจะเชิญผู้บัญชาการเรือนจำและแพทย์ที่รับราชการร่วมกันยืนยันการเสียชีวิตนักโทษชั้นดีจะไปอาสานำร่างดังกล่าวถอดตรวนอาบน้ำแต่งตัวให้ใหม่จากนั้นก็ดำเนินการตามประเพณีค่ะแล้วก็นำไปมอบให้กับญาติหรือจัดการตามสมควรหากไม่มีผู้ใดมารับนี่แหละแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่ราชทัณฑ์จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่3นายด้วยกันจะมีหน้าที่ฉีดยา3คนแต่ว่าราชทัณฑ์จะไม่เปิดเผยรายชื่อแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเป็นผู้ฉีดยาก็มี3ท่านเหมือนกันค่ะที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงมาปี2546จวบจนปัจจุบันมีนักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยามาแล้ว7คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนี่ค่ะยังมีอยู่แต่คนทำชั่วก็ไม่กลัวเลยนี่ค่ะ7คนเนี่ยมีวันที่12ธันวาคม2546 4คนเลยนะคะพร้อมกันเลยอายุ53 45 53แล้วก็32ค่ะมีนายบุญลืออายุ53พันพงอายุ45นายวิบูลอายุ53แล้วก็นายพนมอายุ32ค่ะนายพนมนี่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยิงเขาเสียชีวิตขณะรับประทานอาหารอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรส่วนนายบุญลือนายพันพงแล้วก็นายวิบูลเนี่ยคดีร่วมกันผลิตและครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้าและครอบครองฝิ่นเพื่อจำหน่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบที่โรงงานไทยเยอรมันกลูโคสที่บางพลีสมุทรปราการค่ะพบยาบ้า 97,800 เมตรพร้อมอุปกรณ์ผลิตแล้วก็อีก 18,000 เมตรรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้ทั้งหมด 115,800 เมตรพร้อมสารเคมีที่ผลิตอีกจำนวนมากต้องโทษประหารชีวิตไปแล้วเมื่อ12ธันวาคมปี2546ส่วนอีก2รายเนี่ยวันเดียวกัน24สิงหาคม2552นายบัณฑิตอายุ54กับจิรวัฒน์อายุ45ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่จับกุมได้ทั้ง2คนถูกประหารพร้อมกันเมื่อ24สิงหาคมปี2552รายสุดท้ายนะคะนายธีรศักดิ์อายุ26ปีถูกประหารด้วยการฉีดยาเมื่อ18มิถุนายนปี2561ฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์โดยร่วมกันกับวัยรุ่นอีกคนหนึ่งใช้มีดแทง วัยรุ่นอายุ17ปี24แผลจนถึงแก่ความตายแล้วขโมยกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2555แล้วก็ต้องโทษประหารชีวิตเมื่อ18มิถุนายน2561เป็นรายสุดท้ายรายที่7เนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีอยู่ผู้ที่ต้องโทษแล้วก็รอประหารชีวิตแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการมาเลยจวบจนปัจจุบันแล้วสังคมก็เรียกร้องให้นายป๋องนี่แหละพร้อมพวกแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีข้ออ้างแตกต่างกันไปนะส่วนในป๋องเนี่ยหัวโจกรายใหญ่ที่สังคมเรียกร้องเพราะว่ามีความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาแต่อีกคนหนึ่งก็อย่างที่บุ้มพูดถึงนะคะว่าอีกคนนี้บุ้มก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวประหารชีวิตสักทีก็คือไอ้เกมคนที่ล่วงละเมิดน้องผู้หญิงบนรถไฟแล้วก็โยนร่างน้องลงมาจากหน้าต่างรถไฟเนี่ยนี่แหละเหมือนไม่น่ากลัวเหมือนการยิงเป้าเนาะสบายเกินไปไปดูเรื่องอื่นกันค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีหลายท่านถามมาว่ายังมีอยู่ไหมยิ่งไปอ่านในโซเชียลนี่แบบโอ้โหล่าสุดค่ะข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่เข้าแล้วคุณผู้ฟังค่ะนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณลำห้วยทับเสลาพบร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและมีรอยเท้าเสือโคร่งใหม่ๆอยู่บริเวณใกล้เคียงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเป็นเสือโคร่งที่อยู่ในป่าห้วยขาดแข้งแต่ยังไม่รู้ว่าเสือโคร่งตัวไหนทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปิดการท่องเที่ยวภายในเขตพร้อมกำชับและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มความเข้มงวดและระวังจุดเสี่ยงในสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่าและการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดก็ออกมาตรการป้องกันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปิดการท่องเที่ยวนะคะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคติดไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สร้างความร่วมมือกับชุมชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบและระมัดระวังแล้วก็ขอรายงานการสนับสนุนนะคะขอการช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาดแข้งถูกเสือโคร่งขย่ำคือไม่ไปตามจุดที่นัดหมายเจ้าหน้าที่ก็ตามมาดูค่ะพบร่องรอยสัตว์ป่าลากเหยื่อไปแล้วก็ไปพบร่างอยู่ที่ริมห้วยตามที่ปุ้มเล่าไปนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีการแสดงความอาลัยพร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันค่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงก็มีเหตุปะทะอันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดปะทะเดือดตำรวจบุกปิดล้อมบ้านพักจับตาย2ศพที่นราธิวาสเจ้าหน้าที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรนราธิวาสร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44 นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสติดตามผู้ต้องสงสัยที่ก่อความไม่สงบแล้วก็เกิดการยิงโต้ตอบค่ะเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมคนร้าย2รายค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกรายแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งตรวจอัตลักษณ์บุคคลว่าเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงหรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่อันนี้เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม2คนร้ายที่นราธิวาสนะคะเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงนึง 03:00 ถึง 04:00 นะคะอย่าลืมโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนีข้าวป่วยปุ้มช่วยได้พืชป่วยปุ้มช่วยได้ใครป่วยยกมือขึ้นโทรมาคุยกันเรื่องของเบาหวานไขมันความดัน0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์เอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยแล้วพบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: หอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
7: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2564 2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยล่างฮาลุนโซโลถึงไทยพรุ่งนี้เช้าก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้ข้อสรุปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้6สิงหาคมเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านฉะนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อซึ่งเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปและการตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนโซโลไว้ก่อนทั้งนี้ไทยขอให้จอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศรีหศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติด้วยว่าเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณผนึกกำลังสารวัตรปศุสัตว์ลักลอบสกัดการลักลอบนำเข้าเอ็นโคแช่แข็งกว่า 12.6 ตันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
15: นายสรวุฒิเนื่องจำนงผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าตามนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายล่าสุดสพร.ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์เป็นชิ้นส่วนโคโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสพร.บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ชลบุรีส่วนที่ ที่กำลังกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบพบรถบรรทุกต้องสงสัยจำนวน4คันคันที่1ถึง3บรรทุกเป็นเอ็นโคแช่แข็งรวมน้ำหนักประมาณ 12,600 กิโลกรัมซึ่งเป็นซากสัตว์ต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศและยังพบรถบรรทุก12ล้ออีก1คันที่ใช้สำหรับขนถ่ายซากสัตว์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการอนุญาตเคลื่อนย้ายมาแสดงได้เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมพร้อมอายัดซากสัตว์และยานพาหนะทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายและนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางอาหารแก่ผู้บริโภคและคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยด้วยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือครม.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่เลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงวันที่31สิงหาคม2569ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ

0: โฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหึ่นภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้าอ้าวพ่อเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมากระโถนน้ำลายปี๊ดปี๊ด
2: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
3: นี่แหละนะกับคนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยต้มเนื้อต้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
2: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
3: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันจะได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
2: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
3: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วต้อนรับสู่รายการสดข่าวด่วนภูธรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะ 12:05 นไปจนถึง 12:30 นโดยประมาณกับผมน้องเชนมนเทวันนั่นเองนะครับทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาช่วงยามเที่ยงแบบนี้ทานข้าวกันหรือยังครับก็ดูแลสุขภาพประนามัยแข็งแรงกันด้วยแล้วกันเนาะนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสมแต่ความปรารถนานะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับอากาศโอ้โหมั่วมากเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวร้อนเนี่ยแล้วบางทีก็อบอ้าวนะครับบางทีก็ต้องหายาลมยาอะไรมากินบ้างนะยาหอมราชรสนะครับรักคุณจริงๆเลยนะฮะแก้ลมเวียนน้ำมือตาลายนะครับยาหอมราชรสนะอย่าลืมนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปชัยนงชัยนาทนครสวรรค์นะตาคลีนะครับนะฮะอ่ะทักทายกันยามเที่ยงนะครับวันนี้ผมไม่ได้เปิดสายหน้าไม้นะครับโทรศัพท์แบตหมดนะครับรอแป๊บนึง เขาโทรมาเมื่อกี้แบตหมดไปแล้วเนี่ยคุยกันอย่างยาวเลยโอ้โหนะครับเขาโทรมาเล่าเรื่องหวยฟังนะครับแบบเขาก็แบบมาช่วยกันแก้ความฝันอะไรเงี้ยคุยนั่นคุยนี่กันโอ้โหหมดแบตหมดเลยนะครับแล้วก็ลืมดูนะครับอ่ะทักทายกันนะครับอยู่ที่ AM Stereo นะครับจอทรลบุรีจังหวัดตากบกในคลื่นความถี่1197ทักทายคิดถึงแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับก็น้องเชนฝากความคิดถึงวันธรรมดาอยู่กันแค่นี้แหละครึ่งชั่วโมงทั้งวันนี้ไม่ได้เจอน้องเชนแล้วนะครับอยู่แค่ตอนเนี้ยเที่ยง5นาทีถึงเที่ยง30วันนี้ทั้งวันรายการของใครของดีเจท่านอื่นเขานะเราจะไปเจอกันหนักๆอีกทีก็เสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์บ่าย3ถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์นะถ้าใครรอฟังน้องเชนก็เสาร์อาทิตย์เราจะได้คุยกันยาวๆหน่อยเนาะเวลาไววันนี้ก็วันพุธแล้วอีก2วันก็เจอกันยาวๆแล้วอุ้ยผ่านสุขแป๊บเดียวอุ้ยนะไม่พอให้ทำนายฝันนะฝันยังไม่ทันได้คิดอะไรเลยเอาแล้ว นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา นะช่วงแรกนี้นะอย่าลืมนะครับ GGCAP New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับแฟนเพลงบอกโหกินดีมากขอบคุณกันใหญ่เลยโทรมาชมบอกว่ากินดีจริงๆสำหรับ GGCAP New Light ได้จดทะเบียนยานะครับ G544/59 เนาะเป็นยาสมภัยถนอมดวงตานะครับแฟนเพลงบอกว่าตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนี่นะจอประสาทตาเสื่อมมองไม่ชัดว่าหวานขึ้นจอตานะทั้งลพบุรีอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีกาญจนบุรีโคราชเนี่ยนะครับก็ให้ความยอมรับเป็นเสียงเดียวว่าตัวนี้แม่งดีจริงๆ GGCAP New Light นะครับโอ้โหดีจริงๆต้องตัวนี้เลยนะฮะ GGCAP มันทั้งเมืองอะนะวันนั้นไปแถวท่าวุ้งไปพบป้าเลยนะป้าจูเขาชื่อป้าจูนะครับที่ท่าวุ้งลพบุรีนะครับแวะหาแฟนเพลงแป๊บหนึ่งโอ้โหยาหอมราชรสก็มีนะ GGCAP New Light ที่เรียงไว้ที่โอ้โห15ขวดอะนะครับ15ขวดเอาไว้ให้น้องเชนดูนี่กินมาตั้งแต่น้องเชนโฆษณาใหม่ๆเลยว่างั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับแกกินโอ้โหเนาะป้าจูบอกกินดีตาป้าดีเอาใบตรวจตาให้ดูบอกดีเป็นไงหมอบอกตาดีขึ้นนะโอ้ดีใจกับแกจังเลยนะครับแฟนเพลงไปที่ไหนนี่มีขวดแดงๆนี่วางกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดอะ GGCAP New Light สายตาดีขวดละ900บาทแล้วก็ขวดนี่สามารถเอาไปใส่ยาที่แฟนเพลงทานเป็นประจำได้ด้วยนะครับผมสั่งผลิตมาอย่างดีเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ากันแสงพระอาทิตย์ด้วยนะครับ จริงๆจะให้มันเป็นขวดแก้วแต่กลัวแตกบางทีลูกหลานไปเล่นเนี่ยมันร่วงมันแตกนะแล้วก็บางทีข้อศอกลุงกับป้าบางทีได้ไปโดนมันร่วงจากโต๊ะอาหารโต๊ะอะไรอย่างงี้เนาะโต๊ะยาอะไรเงี้ยแล้วมันแตกลงมายามันกระจายเลยก็เลยทำเป็นพลาสติกดีกว่าคิดถึงแฟนเพลงแล้วคือพิถีพิถันมากว่าจะเอายังไงให้ลุงกับป้าใช้บางทีลูกหลานมันซนนะใช่ไหมความจริงขวดแก้วนะมันดูมีมูลค่าแต่เวลาส่งอ่ะมันจะแตกผมกลัวมันจะอันตรายไงนะครับเนี่ยบางทีไอ้พวกขนส่งเห็นไหมออกข่าวก็โยนปังปังโยนขนาดเขาติดสติ๊กเกอร์ห้ามโยนมันยังโยนเลยบางทีอ่ะนะเดี๋ยวขวดมันจะแตกก็เลยเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็กรองแสงด้วยนะครับแคปซูลจะได้แบบเก็บรักษาอย่างดีนะครับปิดฝาให้แน่นนะฮะปิดฝาให้แน่นนะครับ GGCAP ได้ขวดหนึ่ง900บาทก็จะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งเลยก็วันละเม็ดก่อนนอนตาชัดแจ๋วๆไปเลยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราครับแฟนเพลงไปซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเพศัตนะครับร้านบนเมืองเนาะสมุทรสุราสงครามถ้าอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองป้าหมูเลยร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองถ้าอยู่ไกลนะครับอยู่ยุทธยาบ้านเราสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีโคราชบางพื้นที่นะครับก็โทรสั่งก็ได้ครับเดี๋ยวต้องเชนส่งไปให้ที่บ้านเนาะเก็บเงินปลายทางค่าส่งฟรีนะครับเบอร์เดิมครับ0947
6199-22ย้ำอีกทีนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาชัดแจ๋วๆนะครับ0947619922นะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีๆนะครับแจ๋วๆเลย GG Cap New Light นะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอครับขนาดผมเองบางทีออกกลางดงกลางแดดยังแสบยังพร่าเลยตานะคนเฒ่าคนแก่อายุมากกว่าน้องเชนก็ต้องดูแลกันให้ดีนะอย่าทำเป็นเล่นนะดวงตานี่สำคัญนะอย่าทำเป็นเล่นนะนะครับเอา GG Cap New Light 900บาทนะครับไปทานนะวันละ1แคปซูลนะครับ900บาทก็จริงแต่มันมี30เม็ดนะเขาขายกันยกขวดอย่างนี้ไม่มีขายแยกก็กินต้องกินให้ครบเดือนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ครบยามันไม่ใช่ยาเทวดานะครับยานางฟ้ายาสวงสวรรค์กินเม็ดเดียวหายแล้วเขาใช้เวลาเป็นที10-20ปีจะมาหายภายในขวดเดียวเนี่ยมันยากโฆษณาเกินจริงแล้วนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้นะครับค่อยๆบำรุงดูแลมันไปนะครับโอเคไหมนะฮะแต่บางคนที่ก็บอกว่ากินขวดแรกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วตาเริ่มชัดแล้วนะครับก็ลองดู 3-4 วันก็จะรู้เลยดีกว่าไม่กินเยอะเลยเริ่มชัดเริ่มแจ่มเลยนะครับมาดูข่าววันนี้ นะครับเรื่องราวของข่าววันนี้อะไรได้กวางช่างว่างั้นนะกวางช่างกวางช่างเหินตาฮ่ากวางช่างนะโอ้โหนะผมนึกถึงเพลงของเจ้าพ่อเซียงไฮ้เลยนะหลงปังหลงเรามันเลยทงทุยห่วงซุยเป็นของเราวังเชียวเท่ามิงพวกเราเกาหอยสองมือนะโอ้โหเพลงอุบาทจริงๆก็ฟังวันนั้นเขาขายหอยอุบาทไรน้องเชนอ๋อเหรอหอยแมงผู้นะเออนะโอ้ยกวางฉังแกชื่อกวางฉังเหรอฮะช่วยหัวหน้าแก๊งชาวจีนฟอกเงินอ่าไอ้กวางฉังนี่ยังไงเนี่ยฮะเอออยู่ในไทยใช่ไหมเนี่ยเขาเรื่องราวสืบนครบาลรวบแก๊งสแกมเมอร์ล่าสุดได้ตัวกวางฉังแล้วกวางฉังเลยโอ้นี่ไข่เรนนะคนไม่ดีนี่นะรับคำสั่งจากหัวหน้าแก๊งมาทำหน้าที่รวบรวมเงินจากผู้ควบคุมบัญชีม้าฟอกเงินนำไปแลกรับเปลี่ยนเงินที่ร้านรับแลกเงินเนาะแล้วก็มีสารเสพติดแฮปปี้วอเตอร์ยาเคด้วยนะครับโอ้นะแหมน่าจะเป็นยานรกเฮลวอเตอร์ยาน้ำนรกกินแล้วตายนะ มันผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะมันกินหรือมันดูดหรือมันอะไรไม่ได้ศึกษาไม่ชอบนะครับสารเสพติดไม่เอานะครับอยากจะตายแบบมีความสุขไม่อยากตายทนทุกข์ทรมานผู้สื่อข่าวรายงานตำรวจสืบนครบาลขยายผลจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินอย่างต่อเนื่องเริ่มจากขยายผลเลยคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก่อนเลยหลอกให้โอนเงินค่าประกันมิเตอร์ระวังนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่ข้อมูลหลุดนะเห็นไหมข้อมูลท่านนายกรัฐมนตรียังหลุดเลยไม่ใช่นายกอบต.นะนายกรัฐมนตรีเลยนะท่านอนุทินชาญวีรกุลนะข้อมูลยังหลุดใส่ชุดสีส้มถ่ายรูปนะเห็นไหมขนาดนายกข้อมูลหลุดแล้วเราจะเหลือวะเนี่ยเนื้อใจนะครับโอ้โหเนาะอะไรจะขนาดนี้วะเนี่ยใครเป็นหูดพูนโตบ้างเนี่ยฝีดาดไม่ใช่ฝีดาดลิงอะพี่เป็นฝีดาดก็อดซีล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่ข้อมูลหลุดหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันโทรไปแล้วอ๋อสวัสดีครับคุณลุงได้ข่าวว่าลุงเป็นฝีดาดก็อดซีล่าเหรอครับลุงต้องแก้ไขด้วยยาของผมนะฮะ นะเดี๋ยวมาฉีดยาแล้วก็จ่าย1ล้านบาทนะลุงนะโอ้โหเนาะลุงบอกว่าอะไรละล้านบาทบาทเดียวกูยังไม่มีเลยว่างั้นนะขยายผลไปจับไอ้เนี่ยไอ้กวางฉังเนี่ยแล้วมันก็ยังสืบทอดซักทอดไปถึงคุณธนารัตน์นะเรียกคุณเลยนายธนารัตน์ดังนั้นผู้ต้องหาชาวไทยคนนี้เป็นคนคอยแบบจัดหาบัญชีม้าเออเฮ้ยเปิดบัญชีไหมเออเปิดมาเดี๋ยวให้ 3,000 นะเปิดบัญชีมาเลยไปเปิดมาแล้วเอาเล่มเอา ATM มาเดี๋ยวจะไปทำผิดกฎหมายแต่ให้เอง 3,000 นะครับแหมก็แบบมาๆนี้การรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็จะเขียนที่ธนาคารเลยนะก็มาฟอกเงินนะครับล่าสุดก็จับได้มีเงินสด 500,000 แล้วก็มีพวกสารเสพติดยาเคนะครับแฮปปี้วอเตอร์5ซองแล้วก็รถยนต์กระบะสีดำคันหนึ่งจับกุมแล้วก็ยึดของกลางหมดส่งสน.บุคโลดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับก็เป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็เป็นที่มากวางฉังคนไทยอาจจะอ่านกวางฉังก็ได้นะหัวหน้าช่วยหัวหน้าแก๊งชาวจีนฟอกเงินนะครับเออแหมผมเคยเรียนภาษาจีนนะเรียนอยู่แหละจบเอกภาษาจีนนะเทียนอันเหมือนกวางฉังเหินต้าเทียนอันเหมือนน่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนะครับ
ประเทศจีนนะครับนะครับแล้วกวางฉังนี่ก็คล้ายๆกับเป็นที่โล่งๆแบบที่ตรงที่กว้างกวางฉังนะครับหน้าเทียนเหมือนมันจะมีเหินต้ามันจะยิ่งใหญ่มากเหินต้าบ่อยใหญ่นะครับเอาโอเควันนี้ตำรวจวิสามันไป2ศพนะปิดล้อมคนร้ายในตากใบนะครับมาดูครับตำรวจสภ.ตากใบนะครับปิดล้อมบ้านต้องสงสัยล่าคนร้ายยิงตำรวจเกิดเหตุยิงปะทะกันจนเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายเสียชีวิตไป2นะครับรายงานข่าวแจ้งว่า 10:00 นตำรวจกองกับการสืบสวนตำรวจธรจังหวัดนราธิวาสนะครับชุดจับกุมต่างๆนะครับก็เกิดการยิงปะทะกันที่บ้านแห่งหนึ่งคนร้ายถูกยิงตาย2ศพนะครับสำหรับคนร้ายที่ถูกวิสามันเสียชีวิต2คนคาดว่าคือนายสมานไม่ใช่ขายโรตีใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่นะลุงหมานบอกไอ้เชนอ่านชื่อดีๆนะหมายถึงลุงว่างั้นนะลุงยังอยู่นะขายโรตีอยู่โรตีแกอร่อยก็มีเส้นผมติดด้วยนะเอาลุงหมานบอกไอ้เชนว่างั้นผมพูดแล้วนะลุงลุงจะได้ขายดีผมพูดอย่างเงี้ยเขามาซื้อที่พิโลกนะลุงนะลุงหมาน อันนี้สมานมาลีอายุ34ปีและนายอับดุลมูลิตโอ้โหเป็นนักเตะเชลซีหรือเปล่าวะนิโคลายมูลิกหรือเปล่าเนี่ยชื่ออ่านยากอับดุลมูคลิกปูเตโอ้โหอายุ23ปีเป็นกลุ่มคนร้ายที่ยิงตำรวจสภ.ตากใบตายไป2ศพขณะปิดล้อมยาเสพติดนะครับรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบอยู่เนี่ยนะอย่างไรก็ตามครับทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีคำสั่งแจ้งเตือนว่าขณะนี้มีการปิดล้อมบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะครับนะโอเคเพิ่มความเข้มงวดในการตอบโต้กันต่อไปนะครับเป็นข่าวเป็นคราวนะครับข่าวต่อมานะครับอ้าวนี่ท่านนายกแจ้งแล้วนะครับบอกว่าอ่ะสั่งเช็คข้อมูลหลุดได้ยังไงเนี่ยฮะเผยภาพบัตรเสื้อส้ม ท่านบอกว่าท่านถ่ายนานแล้วท่านนายกบอกว่าภาพนี้โอ้ถ่ายนานแล้วครับนะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับนะก่อนหน้าการประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลที่โอ้โหโยนกันไปโยนกันมาไม่รู้ใครทำไหลตอนนี้นะปุ๊บปั๊บเดี๋ยวหน่วยงานนั้นเดี๋ยวหน่วยงานนี้มาเช้าฟังพี่สรยุทธยังไม่รู้เลยว่าใครหน่วยไหนหรือยังไงเนี่ยปรากฏภาพท่านนายกสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนโดยท่านนายกกล่าวสั้นๆว่าเป็นการถ่ายนานแล้วอ๋อนะครับนานแล้วนะขืนจิ๋วเลยผู้สื่อข่าวถามว่ามีการสั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรั่วไหลไหมท่านนายกระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลมันหลุดไปได้ยังไงเนี่ยฮะหลุดจริงหรือเปล่านะหรือมีระบบป้องกันหรือไม่ทางนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้ท่านทราบหรือยังคะว่าข้อมูลรั่วไหลจากหน่วยงานใดนะข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลจริงของท่านนายกใช่ไหมท่านนายกก็หันมารับฟังคำถามนะท่านหันมาสบตานักข่าวแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีไปเลยนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับสั่งเช็คข้อมูลหลุดเผยภาพบัตรเสื้อสีส้มถ่ายนานแล้วนะครับขนาดนายกยังหลุดเลยแล้วเราวันนี้โอ้ยเนาะอุทาหรณ์อีกข่าวนึงบู๊นั่นหมาหอนเหรออันนี้อุทาหรณ์จริงๆนะชายเมาซิ่งกระบะชนคนตายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเมาอย่าขับรถนะครับอันตรายจริงๆนะโอ้ยเนาะห้ามขับรถนะตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุห่างจากจุดจับไปแค่โลเดียวเองนะครับโค้งอะไรเนี่ยแยกจิรประภาแยกจิรภาไก่หมุนนะครับมุ่งหน้าถนนเลียบคลองเขื่อนนะพบโอ้โหมอเตอร์ไซค์พังยับเยินเลยติดอยู่อากาศเลนนะบนตัวมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหน่ากลัวครับขอญาติใครไม่อยากฟังอุดหูไว้เลยพบข้อเท้าซ้ายของผู้ขับขี่ขาดติดอยู่เลยนะครับอู

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากสถาบันการศึกษาทางทหารที่เป็นแหล่งผลิตในฐานสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกอย่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นสำหรับปีนี้ค่ะครบรอบปีที่139อย่างสมบูรณ์และสง่างามนับเป็นพระราชมรดกของล้นเก้ารัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงวางรากฐานอย่างมั่นคงทางการทหารให้กับประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้หล่อหลอมนะครับนายทหารด้วยอุดมการณ์แห่งความเสียสละนะครับความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีมุ่งมั่นนะครับผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพต้องการนะครับนั่นก็คือมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเป็นนักรบนักพัฒนาแล้วก็เป็นผู้นำที่ยึดมั่นนะครับในอุดมการณ์เทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนากองทัพและประเทศชาตินะครับพร้อมเสียสละชีวิตนะครับเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยครับ
2: ค่ะทำให้ช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องด้วยประธานองคมนตรีผู้บัญชาการทหารบกศิษย์เก่าและปัจจุบันของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะได้ร่วมพิธีวางพันพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์ซึ่งจะเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสังฆทานและงานถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันค่ะที่โรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขณะที่ช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะมีงานรั้วแดงกำแพงเหลืองพิธีมุทิตาจิตอดีตครูอาจารย์และนายทหารปกครองของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังผ่านทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะคะก็จะทางเพจทางสถานีของเราเนี่ยก็จะไล่เลียงนะคะภาพนะคะตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่สมัยวูนานอยู่นะคะทูลกระหม่อมอาจารย์นะคะก็จะเห็นนะคะสามารถที่จะสวิตชิ่งนะคะมาดูภาพกันได้นะคะ
1: นะครับก็เมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่รัชกาลที่5องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับเมื่อครั้งอดีตนะครับถือว่าเป็นการยกระดับนะครับให้ประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นนะครับก็ยังเป็นสยามประเทศได้มีความมั่นคงนะครับเจริญก้าวหน้าทางด้านการทหารนะครับทัดเทียมกับชาติตะวันตก

0: ก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับย้อนเล่าประวัตินะครับของเรือในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้คุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันสักหน่อยนะครับวันนี้ครับ
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะพระองค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยขึ้นซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ค่ะต่อมาเมื่อปี2451นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกเนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนจำนวนมากและสถานที่เดิมเนี่ยคับแคบจนกระทั่งปี2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกจังหวัดนครนายกด้วยเหตุที่สถานที่ตั้งเดิมเนี่ยแออัดประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการฝึกศึกษาค่ะในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่5สิงหาคม2524และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในรอยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2529ค่ะ
0: นะครับซึ่งต่อมานะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ได้มีพระบรมราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะครับก็ยังความปลาบปลื้มนะครับให้แก่บรรดานักเรียนในร้อยนะครับศิษย์เก่าแล้วก็กำลังพลนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะทางด้านวิชาการการศึกษาแล้วเรียนในหลักสูตรต่างๆนะคะโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาโดยต่อเนื่องค่ะนับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญและวิชาทหารหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนโพลีเทคนิคประเทศฝรั่งเศส5ปีนะคะหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์บอยประเทศสหรัฐอเมริกา5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบกและมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบกซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาค่ะอย่างเช่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกนั่นเองค่ะ
0: นะครับก่อนก็ต่อเนื่องนะครับกับบรรยากาศของวันครบรอบนะครับวันพระทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับปีที่139นะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะขอนำบทเพลงนะครับมาร์ชจปร.นะครับมาเปิดให้ได้รับฟังกันนะครับก็นอกจากจะเปิดให้ฟังแล้วนะครับก็อยากจะให้เพลงนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนชายนะครับที่ว่ามีความฝันอยากจะก้าวสู่เข้าสู่รั้วแดงกำแพงเหลืองแห่งนี้ด้วยนะครับก็ไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเราก็จะมาแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องแจ้งเตือนกันก่อนเลยเพราะว่าปริมาณฝนทั่วประเทศตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเฉลี่ยวันนี้วันที่5สิงหาคม2569นี้อยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะ40จังหวัดในภาพรวมทั่วประเทศมีฝนค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบอกว่าประเทศไทยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีมรสุมพาดผ่านนะครับภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะคะตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันไว้ด้วยค่ะ
1: นะครับขณะที่พายุดีเพรสชันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ขณะนี้ก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนคูจิระแล้วนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์โดยพายุลูกนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ขอให้ได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็วางแผนนะครับก่อนเดินทางด้วยนะครับ
0: ค่ะเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ก็ยากที่จะยับยั้งซึ่งเราทำได้ดีมากที่สุดนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะอย่างเช่นเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือการบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะวันที่4สิงหาคมค่ะทางด้านของพลโทชาญชัยร่มเย็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยนะคะนั่นก็คือมณฑลทหารบกที่16แล้วก็กองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีโดยมีทางด้านของพลตรีกิตติคงหอมผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ให้การต้อนรับค่ะ
1: นะครับทางคณะนะครับได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมารวมถึงปัญหาข้อขัดข้องแล้วก็ร่วมบูรณาการแนวทางนะครับในการจัดทำและก็พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาแล้วก็เตรียมแผนในการรับมือกับภัยพิบัติให้มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสำรวจความต้องการนะครับทางด้านยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดหรือว่าขาดแคลนทางนี้นะครับท่านพลโทชาญชัยร่มเย็นนะครับก็ได้ถ่ายทอดนโยบายนะครับซึ่งเป็นดำริของท่านผู้บัญชาการทหารบกให้ผู้ที่เข้าร่วมนะครับได้รับฟังด้วยครับ
0: ค่ะจากนั้นนะคะก็เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมนะคะของกองทัพไทยค่ะที่กองร้อยทหารช่างที่18ค่ายบุรชาติพร้อมชมสาธิตการฝึกการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานทหารส่วนราชการพลเรือนและองค์กรสาธารณสุขสาธารณสุขกุศลนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบการบัญชาการสร้างความเข้าใจในแผนการปฏิบัติการประสานการใช้ทรัพยากรและตรวจสอบจุดบทพ้องของแผนด้วยค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูในของภาครัฐบาลกันบ้างนะครับ ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศนะครับความพร้อมของรัฐบาลต่อการรับมือภัยพิบัติต่างๆล่าสุดนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ผ่านมานะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะครับในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ทับ2569หน้าห้องประชุม1นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับเพื่อกำหนดแนวทางนะครับในการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการที่จะรับมือนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบครับ
0: ค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่14กรกฎาคม2569ที่แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค4คณะนะคะเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพสั่งการได้รวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในส่วนของภาคเหนือค่ะนายยศชนันท์ก็ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นประธานคณะกรรมการร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงหลักไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับการยกระดับกลไกการทำงานครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ประเทศไทยนะครับต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงของอุทกภัยนะครับมากถึง 1,363 จุดแล้วก็พื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงนะครับอีก444จุดจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถที่จะรับมือได้ทั้งสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็การขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ค่ะคณะกรรมการนะคะมีภารกิจอำนวยประสานงานอำนวยการประสานงานแล้วก็บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การป้องกันและบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยรวมไปถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการก็ยังมีอำนาจนะครับในการกำกับและสั่งการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นะครับตามกรอบกฎหมายติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรายงานผลต่อรัฐบาลนะครับพร้อมกับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนรวมทั้งสามารถที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะครับคณะทำงานเฉพาะด้านหรือจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรับมือกับภัยพิบัติครับ
0: ค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะคะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการประสานการทำงานของทุกหน่วยงานและการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อที่จะป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทียืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมคุณฟังครับทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับรายการของเราก็จะมีช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็จะไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของนางสาวมณิสราโฮบันเทาหรือว่าหมอยี่หวานะครับซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับก็มีเรื่องราวนะครับทั้งของการทำความดีบรรยากาศของความรักและก็ความสามัคคีมาฝากกันเช่นเคยวันนี้นะครับนำเสนอในตอนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนะครับพร้อมแล้วก็ไปพบกันได้เลยครับ
2: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวกับส่วนกลางมาค่ะรอบนี้ไปที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากระยะเวลา4คืน5วันหลายๆคนมองว่าเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยใช่ไหมคะน่าจะไม่ลำบากเท่าไห แต่ที่จริงแล้วพื้นที่ที่พวกเราเข้าไปแต่ละหมู่บ้านมีความยากลำบากที่แตกต่างกันไปค่ะบางพื้นที่ถนนหนทางลำบากบางพื้นที่เคลื่อนย้ายสิ่งของลำบากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกเราหมดกำลังใจไปได้เลยค่ะทุกคนยิ้มสู้แม้จะบาดเจ็บแม้จะปวดเมื่อยแต่พอได้สวมเสื้อพออสวกำลังกายกำลังใจก็กลับมาเต็มเปี่ยมบางวันเดินระยะทางไกลมากพอมาถึงจุดบริการก็ใกล้ค่ำฝนตกอีกต่างหากค่ะที่พักที่หลับที่กินที่นอนไม่ได้พร้อมสมบูรณ์เลยสักวันค่ะแต่นอกจากไม่มีใครจะพูดบ่นแล้วทุกคนยังช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งยาแบ่งอาหารกันอย่างเต็มใจแม้บางคนจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปนะคะแต่ความตั้งมั่นแห่งการช่วยเหลือก็ไม่ลดน้อยลงไปเลยค่ะพวกเราออกตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันมีบางวันลากยาวถึง2ทุ่มก็มีนะคะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาไปไล่กันค่ะกว่าจะกลับมาก็ค่ำแล้วรอบนี้มีการฝังเข็มด้วยนะคะเป็นการรักษาแบบทางเลือกชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาขอฝังเข็มเพื่อระงับอาการปวดค่ะส่วนตัวได้รับหน้าที่2หน้าที่ในการมาครั้งนี้นะคะหน้าที่หลักก็คือเป็นพยาบาลช่วยคัดกรองผู้ป่วยหน้าที่รองก็คือการได้ดูแลคนในทีมในเรื่องของอาการเจ็บปวดหรือใครที่ได้รับความไม่สุขสบายและหน้าที่พิเศษอีกหน้าที่นึงค่ะคือการได้อารักขาบุคคลสำคัญในทีมโดยเฉพาะอาจารย์หมอหรือนายแพทย์อาวุโสที่มาร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยถนนหนทางลื่นเละมากค่ะจนมีอาจารย์หมอบางท่านลื่นล้มบางคนได้รับบาดเจ็บทีมอารักขาบุคคลสำคัญจึงถูกสร้างขึ้นมาค่ะวันนี้ดูบรรยากาศเบาๆไปก่อนนะคะเอาไว้สัปดาห์หน้าจะสรุปให้ฟังว่ามีผู้ป่วยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เป็นโรคอะไรบ้าง นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
5: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่จากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งได้กล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะ
1: นะครับประเทศไทยนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชานะครับที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้อาวุธและก็กำลังทหารในการละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวนะครับบีบบังคับให้ฝ่ายไทยนะครับจำเป็นจะต้องตอบโต้นะครับเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนของประชาชนทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักนะครับไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือว่าแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศครับ
0: ค่ะในส่วนของกรณีประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นนะคะที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากกว่าถึง 650,000 คนนั้นนะคะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งในความเป็นจริงจำนวนตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขจำนวนประชาชนกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่สู้รบโดยฝ่ายไทยเองนะคะก็มีประชาชนที่ต้องย้าย ายแหล่งพังแหล่งพำนักเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์อพยพจำนวนเกือบ 500,000 คนด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนเหล่านี้ก็ได้ย้ายกลับคืนสู่แหล่งพำนักปกติเรียบร้อยแล้วค่ะหลังมีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาค่ะ
1: นะครับในส่วนของประชาชนกัมพูชานะครับที่จะไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพักที่พำนักเดิมได้นะครับหากพิจารณาตามข้อที่จริงแล้วนะครับก็จะมีจำนวนเพียงประมาณนะครับ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนนะครับที่ก่อนการสู้รบเคยอยู่อาศัยใน3พื้นที่นะครับนั่นก็คือพื้นที่หนองจาน500หลังคาเรือนก็จำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนองยะแก้วนะครับ60หลังคาเรือนก็จำนวน150คนแล้วก็พื้นที่บ้านคลองแผง389ครัวเรือนนะครับจำนวน 3,500 คนครับ
0: ค่ะส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกรามเข้ามาตั้งบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยนะคะโดยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้พยายามใช้กลไก MOU 43แล้วก็กฎหมายของฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดค่ะ
1: นะครับสำหรับประเด็นแรงงานกัมพูชานะครับที่เดินทางกลับประเทศจากกรณีที่ผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่านะครับบอกว่ามีแรงงานกัมพูชานี่เดินทางกลับจำนวน 900,000 คนนั้นก็ขอยืนยันนะครับบอกว่าแรงงานดังกล่าวนี่ได้เดินทางกลับด้วยความสมัครใจนะครับภายหลังจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองรัฐบาลไทยนะครับขอย้ำนะครับว่าประเทศไทยนี่ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการดูแลแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดเลยครับ
0: ค่ะทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะคะก็กล่าวย้ำนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยจะต้องยอมรับปัญหาหันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังแทนการสื่อสารต่อสังคมโลกในลักษณะที่บิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือและพร้อมกันนี้นะคะกองทัพบกก็คาดหวังให้กลไกพิเศษของสหประชาชาตินะคะนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบคอบไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวค่ะ
1: นะครับทีนี้เราลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูมิติความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกับประเด็นความมั่นคงตามในชายแดนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับนั่นก็คือท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดของไทยและก็ผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพมาเลเซียนะครับได้เป็นประธานร่วมนะครับในการประชุมซึ่งการประชุมคณะกรรมการระดับสูงนี้นะครับเป็นเวทีความร่วมมือนะครับด้านความมั่นคงระดับสูงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศมีนโยบายมีหน้าที่นะครับในการกำหนดนโยบายทบทวนผลการดำเนินงานแล้วก็กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียครับ
0: ค่ะแล้วก็ในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียและคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสมไทยมาเลเซียซึ่งรับผิดชอบการวางแผนแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการฝึกระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะ
1: นะครับสำหรับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC นะที่ประชุมนะครับได้มอบหมายให้เร่งพัฒนากลไกนะครับในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพื่อประสิทธิภาพการขออภัยครับเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนร่วมนะครับแล้วก็ยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการพัฒนาระบบตรวจสอบบุคคลให้มีความชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการและก็คณะทำงานนะครับให้สอดคล้องกันตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือนะครับของการบริหารจัดการชายแดนทั้งสองประเทศนะครับให้มีความสมดุลมั่นคงและก็ยั่งยืนครับอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
0: ใน
1: ช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติแจงข่าวกระแสโยกย้ายอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนางอธิบดีกรมประมงยังไม่มีการทาบทามหรือข้อสรุปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเรศ
11: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
12: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
11: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
12: ฮีโร่เซฟเวิลด
11: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
12: วายฮีโร่เซฟ
13: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเรศ
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
8: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยกระแสข่าวโยกย้ายปิ่นศักดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคามนางฮวยอธิบดีกรมประมงยังไม่มีข้อสรุปอยู่ระหว่างตรวจสอบความเหมาะสมชี้การแต่งตั้งโยกย้ายต้องดูผลงานความสามารถและความสุจริตคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
15: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวการโยกย้ายนายปิ่นศักดิ์สุรชวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามบุคคลใดและยังไม่ได้รับเอกสารหรือข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการมีเพียงรับทราบจากกระแสข่าวที่มาจากสื่อมวลชนสอบถามเท่านั้นโดยนายสุชาติยังย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะพิจารณาจากตำแหน่งที่มีผู้เกษียณอายุราชการโดยจะหารือร่วมกับปลัดกระทรวงและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสามารถสานต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องส่วนข้าราชการที่ยังไม่เกษียณจะให้เวลาพิสูจน์การทำงานโดยพิจารณาจากความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายผลการทำงานตามตัวชี้วัดความตั้งใจในการทำงานและต้องไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตโดยย้ำว่าการพิจารณาบุคคลต้องผ่านการตรวจสอบหลายด้านทั้งประวัติการทำงานพฤติกรรมและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องหารือกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อนจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้หรือไม่พร้อมมองว่าหากบุคคลใดมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ก็ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการทำงานของภาครัฐโดยนายปิ่นศักดิ์ถือเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและประมงเนื่องจากมีพื้นฐานด้านประมงโดยตรงซึ่งหากได้รับการมอบหมายให้ดูแลงานด้านประมงก็อาจจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูงสุดเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้แต่งตั้งนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนนายวุฒิไกรวีระยะพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขยายผลเหตุยิงตำรวจตากใบนำสู่ปฏิบัติการสุขิรินทร์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
16: จากการสืบสวนขยายผลกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานด้านความมั่นคงนำไปสู่ปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบ
17: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
19: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
20: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
21: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสดใสรุ่งโพทองนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาวงามเมืองพิจิตรส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเพลงนี้โด่งดังมาในอดีตปัจจุบันนี้ก็ฟังครั้งคราวใดก็ได้ระกอบเพราะเพราะพริ้งนะครับเหมือนกับบทเพลงนะครับซึ่งย้อนไปสู่แห่งการเวลาเรื่องราวของสาวงามเมืองพิจิตรเนี่ยเปรียบเหมือนนางตะเภาแก้วนางตะเภาตองทองในเรื่องราวของชาละวันนะครับแล้วก็มีไกรทองเรื่องราวของเมืองพิจิตรเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะครับมีก็อย่างไรก็เชื้อเชิญไปเที่ยวนะวัดหลวงนะครับเมืองพิจิตรนะไปไหว้หลวงพ่อเพชรสุภสิทธิ์ก็เคยไปไหว้มาแล้วนะครับก็เชิญเชิญทุกท่านนะครับไปที่บึงสีไฟด้วยนะครับจะมีรูปปั้นของพญาชลวันแล้วก็ไกรทองแล้วก็เรื่องทั้งหมดนี่แหละที่อยู่ในเรื่องไกรทองนะครับที่เป็นนิทานพื้นบ้านที่นะญาติเพียงญาติยารู้จักมักคุ้นกันดีไม่ว่าจะเป็นละครทีวีก็ไปแสดงแม้กระทั่งลิเกก็นำไปแสดงนะครับแล้วก็มีการแสดงมากมายเรื่องราวของเมืองพิจิตรเนี่ยเกี่ยวกับชลวันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรนี่แหละที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับพร้อมผู้ทำรายการที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบรวนกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถหรือจะเป็นวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วจนใจคือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในภาคกลางวันวันนี้นะครับสุภสิทธิ์นำเพลงเก่าๆนะเรียกได้ว่าเปิดกรุเพลงเก่าหลายเพลงอาจจะลืมเลือนไปแล้วอาจจะเป็นเพลงโด่งดังในอดีตนะนักร้องเสียชีวิตกันไปแล้วก็ทำให้ท่านนั้นลืมเลือนวันนี้จะเอามาฝากกันในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้นะครับก็เรื่องราวข่าวสารนะครับแต่ละวันพันเหตุการณ์จริงๆนะครับก็หลายท่านบอกว่าเรียกร้องตั้งแต่พ.ศ. 2561ที่ประเทศของเรานั้นไม่มีการประหารชีวิตนะครับนั่นก็คือว่าได้รับการอภัยโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้ต้องโทษประหารชีวิตนะครับแต่วันนี้ได้เกิดนะฮะผู้ร้ายนะฮะซึ่งจิตใจโหดร้ายนะครับเกิดขึ้นมามากมายแม้ว่าจะไปติดคุกออกมาก็ไม่เกรงกลัวอาญาของแผ่นดินนะครับก็ทำให้นะครับสร้างนะวีรกรรมนะวีรเวรมากมายหลายอย่างหลายคนซ้ำซ้อนก็บอกว่าน่าจะให้ตายตกไปตามกันนะครับมีข่าวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบกรณีการล่านะและกล่าวอ้างนั่นก็คือป๋องผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจจังหวัดชลบุรี
ย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญานะครับเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียรับยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมาพร้อมกำชับเด็ดขาดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จริงจะดำเนินขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและทายาโดยไม่มีการละเว้นเพื่อรักษาเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมนะครับจากเหตุที่ป๋องนะครับและก็ธงนะครับถูกจับกุมนะครับในคดีฆ่าฝังดินสองพี่น้องชาวรัสเซียอัมพรางศพเขาชีจันทร์ขยายผลเพิ่มเติมพบว่าฆ่ายกครัวอีก3คนฝังอัมพรางใกล้กันหลังอุ้มฆ่าทวงหนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนพบผู้ต้องหารวม4คนเตรียมฝากขังและก็เสนอศาลเพิ่มโทษหนักเนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดซ้ำซากนะครับก็ข่าวสารที่ติดตามมาเป็นระยะนะครับเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนไทยและทั่วโลกนะครับก็คือจากกรณีที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำของสองพี่น้องชาวรัสเซียนางสาวไดอาน่านาซีโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซีโมวาอายุ17ปีล่าสุดพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นำกำลังเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค2ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเข้าจับกลุ่มนายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงขณะหลบหนีเข้าไปในป่าพื้นที่จังหวัดสระแก้วพร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน1กระบอกและก็ระเบิดลูกเกลี้ยง2ลูกมีระเบิดด้วยนะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพได้ร่วมกันแอบอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจข่มขู่ยิงชิงรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียบริเวณไหลทางมอเตอร์เวย์สาย7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนพาตัวไปที่จุดเกิดเหตุในป๋องได้ใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันที่ช่องท้องและก็ศีรษะ2นัดส่วนนางสาวแดน่าพยายามต่อสู้จึงถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะหน้าตาดีทั้งคู่เลยนะฮะเป็นการก่อนะฆาตกรรมครั้งนี้ทำให้ประเทศรัสเซียนะซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นสั่นคลอนนะครับและทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเขารู้ว่ามาท่องเที่ยวไทยจะกลัวจะเจอเหตุร้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ในป๋องและในธงก็นำร่างไปขุดหลุมฝังอำพรางศพไว้บริเวณเนินเขามาบฟักทองหรือเขาชีจันนะครับจากนั้นก็นำรถจักรยานยนต์ไปแยกชิ้นส่วนเพื่อขายแต่เมื่อร้านไม่รับซื้อจึงนำรถชิ้นส่วนไปฝังดินทำลายหลักฐานนะครับแล้วก็ขยายผลก็เจอศพพ่อแม่ลูกอีก3คนถูกฆ่าฝังดินส่วนมะพร้าวใกล้กันนะครับก็สร้างความสะเทือนอกสะเทือนใจเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับก็มีการควบคุมตัวทำแผนอัยการจ่อเสนอศาลเพิ่มโทษหนักนะครับเจ้าที่ตำรวจได้ควบคุมนายป๋องและก็นายธงไปทำแผนประกอบคำสารภาพและชี้จุดฝังศพทั้ง2จุดท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดเนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่มามุงดูแล้วก็ตะโกนด่าทอผู้ต้องหาด้วยความแค้นเคืองเบื้องต้นเจ้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มเติมทั้งร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอำพรางศพและก็ข้อหา
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนขณะที่โฆษกสำนักอัยการสูงสุดระบุว่าพนักงานสอบสวนจะส่งประวัติการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องหาเพื่อให้อัยการเสนอศาลพิจารณาเพิ่มโทษหนักต่อไปนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้ครับร้องให้กับเดือนคัมภีร์แสงทองครับ

ถือว่าเป็นเพลงอมตะที่ไพเราะเพราะเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับคำพี่แสงทองกับเพลงที่ชื่อว่าร้องให้กับเดือนรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีวันนี้นำเพลงที่ถูกใจญาติเพลงญาติยามาฝากกันจะได้มีความสุขความสำราญให้รำลึกนึกถึงสมัยยังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวกันนะครับยายเพียงยายาครับสุภสิทธิ์จะขอบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือสุดยอดสุนภัยไทย 100% นั่นคือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถจะทานสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นสุดหนึ่งควบคู่ไปด้วยเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะมีกระชายดำและกระสุนภัยอื่นมากกว่า30ชนิดปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณทำให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยแล้วก็ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับท่านหญิงนะครับก็มีปัญหานะเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจเลือดลมมาไม่ปกติแล้วก็เข้าสู่วัยทองเนี่ยหยุดนะฮะการผลิตของฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นคือหมดประจำเดือนทำให้ผิวหนังที่เคยตึงๆเหี่ยวย่นหย่อนยานทันทีทันใดซึ่งหลายท่านรับไม่ได้เหมือนท่านชายนั่นแหละนะครับซ้ำทำให้เสื่อมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็เรื่องราวของกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกหักตัดง่ายติดตามมาเป็นเงาตามตัวทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะครับวันนี้ทานเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเมื่อทานสุภสิทธิ์และวิชั่นเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกละ350บาทเท่านั้นครับกระปุกสีแดงนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันครับเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับมาเท่าการปวดเมื่อยด้วยต้องยกให้กับสุดยอดสุนภัยแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดจากเกาต์รูมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณให้สดใสดวงกวายแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและท่านท้องผูกเป็นแผลดึกแต่ท่านถ่ายเหลวก็พริกกลมอาจมให้ถ่ายปกติวันละครั้งสองครั้งไม่ถ่ายพร่ำเพรื่อนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ต้องทานนะครับสูตร2ลูกฟ้าสด

ใดทานเรื่อยๆจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรและท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ต้องทานสูตร1สูตร2ร่วมกันนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่ากระดูกมีปัญหากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพรุนและก็หลายท่านโรคเกาต์รุมาตอยด์เนี่ยปวดลึกเจ็บลึกทานทั้ง2ส่วนรวมกันครับกระปุกละ350บาททั้ง2ส่วนเลย2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีครับ3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีย้ายเพียงญาติจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้6กระปุกก็ 1,400 บาทหรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้เช่นเดียวกัน4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทได้ยาทั้ง2สูตรไปเนี่ยได้สูตรภายไปถึง115ชนิดเพราะสูตร1มี30ชนิดสูตร2มี85ชนิดเป็นสูตรภายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับแล้วก็มาถึงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยืดหยุ่นใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจักไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมีตั้งถังเช่าจากที่เบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านมีสารสกัดจากโกจิบุรีในบำรุงสายตาเป็นยายุทธนะมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ในมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกตั้งก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็มีเบต้ากรูแคนจากยีสต์ 85% เนี่ยป้องกันแล้วก็เสริมสร้างร่างกายดูแลอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับขจัดนะอนุมูลอิสระไม่เกิดขึ้นนั่นคือผสานก่อมะเร็งนั่นเองขจัดให้หายไปให้หมดไปสารสกัดจากเมล็ดงาดำเนี่ยโอ้โหส่งเสริมร่างกายมากมายเลยนะฮะเมล็ดงาดำทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นนะครับแล้วดูอ่อนเยาว์อ่อนไวร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเลือดลมดีสารพัดสารพันไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็สารสกัดจากกระชายดำเนี่ยเป็นยายุทธนะนะทำให้เลือดดีฮะแข็งแกร่งแข็งแรงนะเขาบอกว่าทานกระชายดำจะมีพละกำลังมากนะฮะมีกำลังวังชาเยอะนะแล้วก็สารสกัดจากเจียวกุหลาบเนี่ยเรื่องราวของความดันนะฮะดูแลแคลเซียมแมกนีเซียมบำรุงกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมให้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงแอลคานิทีนนะครับดูแลร่างกายในการควบคุมน้ำหนักนะครับและแอลกูตามีนดูแลผิวพรรณนะครับจากภายในสู่ภายนอกสารสกัดจากแปะกล้วยบำรุงสมองแอลอาร์จีนีนแอลกูตาไทโอนโอ้โหทำให้ผิวนี้ฉ่ำน้ำผิวพรรณดีมีออร่าหล่อสวยกันทุกท่านเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็มีสารสกัดจากสมเกาหลีแล้วก็สารสกัดจากเห็ดลินจือถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีเลยทีเดียวมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นบำรุงสายตาไลโคปินบำรุงเล็บและเส้นผมลูทีนบำรุงสายตาวิตามินซีดูแลร่างกายวิตามินเอบำรุงสายตานะครับแล้วก็มีสารสเตียรอยด์ไกโคไซด์ให้กับการแทนน้ำตาลตาลนะเป็นสารสกัดแทนน้ำตาลสกัดจากหญ้าหวาน 100% นะสารทั้งหมดอยู่ในกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250บาทนะครับบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆวันนี้ให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองด้วยกาแฟที่คัดสรรอย่างดี24ชนิดระดับพรีเมียมสารสกัดระดับโรคนะครับอยู่ในกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เรียบร้อยแล้วขอเชิญญาติเพียงญาติดื่มกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็มาดื่มกันเพื่อดูแลร่างกายของตัวท่านเองและคนที่ท่านรักในครอบครัวกับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วมาถึงวิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืน

ไดเบนเน็ตต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทยาเพียงยาสามารถทดลองที่1กล่องทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านอย่างแน่นอนประสบการณ์เข้ามาที่10ปีแล้วยาเพียงยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิซอนกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามนะครับมาถึงบทเพลงเก่ามากเลยเพลงนี้นะครับขับร้องโดยสุริยันส่องแสงนะครับยาเพียงยาหลายท่านคงจะลืมหลายท่านคงจะนะเคยจำเพลงและก็เนื้อเพลงได้นั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าวันนี้สวยกว่าเมื่อวานยาเพียงยาหลายท่านบอกว่ามันคุ้นๆนะมีคนมาร้องเชียร์ลำวงหรือร้องกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครซะแล้วนะครับนั่นก็คือสุริยันส่องแสงนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งผู้อาภัพที่กำลังโด่งดังแต่ถูกลอบยิงเสียชีวิตโดยไม่มีใครทราบสาเหตุและทุกวันนี้คู่กรณีจนถึงทุกวันนี้นะครับย้อนไปเมื่อปี2525สุริยันมีผลงานเพลงที่เป็นอมตะมากมายหลายเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานศาลาหลังเก่าและเป็นนักร้องต้นฉบับเพลงร่องเรือหารักก่อนยอดรักสลักใจจะนำมาร้องใหม่และโด่งดังอีกครั้งคือเพลงผู้ใหญ่บ้านกรองยาวร้องคู่กับช่อทิพย์รวงทองที่มีครูชินกรไกรราชมารับเชิญโห่ร้องไพเราะในเพลงนั้นด้วยนะครับเป็นชาวตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้ลาโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าอยากจะเอาเพลงนี้มาให้ญาติเพียงญาติได้นะครับระลึกนึกถึงสุริยันส่องแสงกับเพลงที่ชื่อว่าวันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับและตามไปด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์ครับคิดแล้วกลุ้มทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์0836931999ครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ต
1: า
0: สวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี
1: ้ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตานกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบล
4: ผมแพ้แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอา
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายประทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาทั้งสูตร1สุภาษิตหรือวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและกาวิสอนนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภาษิตนะครับ0836931999ขอบคุณพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาสั่งสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทลูกค้าเก่าจะประจำดื่มกาแฟที่ฉายกาแฟด้วยนะครับคุณพรพาเงินพันตะวันห้วยหอมตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องวิสอน1กล่องทั้งหมด 1,900 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคตะวันหนองบัวบ้านหมอนครสระบุรีฮะจังหวัดสระบุรีวิสอน1กล่อง900บาทนะครับคุณพี่เวียงสังนกตะบนท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชนาทกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเทียมอินยาสีคุณลุงเทียมตะวันดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรุ่งฟ้าโอสถหรือสูตร26กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณดารินชื่นขำตะวันพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับอวิสอน1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณบรรจงนินสกุลตนบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะครับกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือสุภาษิตยกย่อเปิดประกาศในวันพรุ่งนี้หรือในชั่วโมงหน้าช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับไปฟังกันต่อเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับสายเปรสายใจไวโพสเพชรสุพรรณครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขยัดเพ่งยัดยาทุกท่านครับขอทุกท่านปราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านนะครับส่งท้ายด้วยห้องนอนคนจนสายันสัญญาจบไม่จบอยู่ที่การเวลาเดี๋ยวจะไปเปิดเต็มเพลงที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: คนใดที่ไหนจะสนใจเราจึงต้องนอนน้ำเราไม่เอาไหน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081 290 1698 0812901691
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายสั่งดูแลครอบครัวเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเสียสละและอุทิศตนในการพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกเบื้องต้นได้รับรายงานว่าขณะนี้พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วที่บริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยเท้าเสือโคร่งใหม่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและล่าสุดนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวพร้อมกำชับและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งระมัดระวังไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงบริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่าและการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานปิดล้อมจับสาววัย47ตามหมายศาลในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกี่ยวพันฐานฟอกเงินคดียาเสพติดพบเงินต้องสงสัยหมุนเวียนผ่านบัญชีบริษัทไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346พร้อมเจ้าหน้าที่กองกำลังการสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมือง5ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค8เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งบริเวณถนนแม่สอดแม่ตาวเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นทั้งพื้นที่อาศัยและใช้เป็นที่อยู่ของบริษัทดังกล่าวโดยพบนางดีอายุ47ปีแสดงตัวเป็นผู้พักอาศัยและผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ควบคุมนางดีเนื่องจากเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสะตามข้อกล่าวหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขนาดกระทำความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบต้องสงสัยเงินหมุนเวียนมากกว่า 2,000 ล้านบาทและทรัพย์สินอีกหลายรายการทั้งนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทธิคณิน
5: 0634499666
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสดสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
7: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพเพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกรุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิง
5: พื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่า M Gold ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
8: กาแฟลิซ่า M Gold ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
5: กาแฟลิซ่า M Gold ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
9: ขอให้รวย
6: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
10: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 063449666
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆนะครับบ่ายวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับ14นาฬิกาเศษๆฟังไปเรื่อยๆจนถึงเวลา16นาฬิกาเลยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับหลายท่านเลยฟังรายการก็อยู่แนะนำบทเพลงกันเข้ามาวันนี้ฉุกระหุกครับพี่น้องจ๋าบางทีผมจดทันหรือว่าไม่ทันเอาเป็นว่าเพลงไหนที่พอเปิดให้ฟังได้ก่อนแล้วผมจะเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพโอสถนะครับดูแลรายการของเรายาสมุนไพรไทยทิพโอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดหนองคายครับทางสทร FM จังหวัดหนองคายนะครับในเขตจังหวัดหนองคายหรือว่าพี่น้องทางสปป.ลาวครับมีโอกาสได้รับฟังรายการตรงนี้หากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายนะอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้อยากจะได้ก็โทรมาราคาพิเศษครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพโอสถของเราพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากดไหลย้อนนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับพี่น้องครับหากท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้กาแฟที่ไม่มีรสชาติหวานจนเกินไปกาแฟที่ดื่มแล้วไม่เป็นอันตรายต่อคนที่มีปัญหาความดันเบาหวานนะครับดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมาห่อสีแดงมี32ครับพี่น้องครับและส่วนกาแฟห่อสีดำกาแฟโกมี22พี่น้องต้องการอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟห่อดำก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เบอร์โทรศัพท์ครับ0614495885และ0634499666ครับ0614495885และ0634499666นะครับสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาซ่อมแซมจอประสาทตาฟื้นฟูดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงน้ำตาไหลง่ายปวดกระบอกตาเอายาญ่าบิงพลัสของเราไปฟื้นฟูไปบำรุงไปซ่อมแซมกันนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้1กระปุก60เม็ดครับราคาเพียง800บาทมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านมีของชำร่วยให้กับทุกท่านด้วยทุกกระปุกเลยนะครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์โฟกัสครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพของคุณสุภาพบุรุษครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนี่คือผู้ที่ดูแลรายการให้การอุปการะคุณสนับสนุนรายการตรงนี้สินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางวิเชียรบุรีงานเพลงเก่าๆของครูชาตรีศรีชนแฟนมีแฟนใหม่ครับพี่น้องจ๋าฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายไทยทิพย์โอสถคำ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะตะเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากมากและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตะเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: กินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดลพบุรีด้วยพี่น้องทางลพบุรีครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดนะครับสามารถสอบถามสั่งซื้อกับทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ก็ได้หรือว่าพี่น้องอยู่ที่ป่าโมกครับไปซื้อได้ที่ร้านลูกสาวสมบัตินะครับร้านเจ๊หมูลูกสาวสมบัติก็ได้หรือว่าท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตมวกเหล็กสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีในเขตภาคกลางเรามีขายเกือบทุกอำเภอทุกจังหวัดครับร้านขายยาหลายร้านมีขายนะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถส่วนท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรครับเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผิดพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราด้วยจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรครับอย่างกล่องละ200บาทครับหากพี่น้องซื้อวันนี้หากท่านสั่งเข้ามาซื้อเป็นชุดนะครับอยู่กับตัวแทนจำหน่ายก็น่าจะขายราคาเดียวกันหากท่านซื้อเป็นชุดครับจำนวน6กล่องจากราคา 1,200 ก็จะลดเหลือ990บาทและหากท่านซื้อเป็นกระปุกครับ4กระปุกจากราคา 1,200 ก็จะลดเหลือจาก 1,200 เหลือ 1,090 บาทท่านที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นมันยึดเส้นมันตึงมีปัญหามือมันชาเท้ามันชาทำงานน้อยก็เหนื่อยทำงานมากก็เหนื่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดนะครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
4: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
5: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
4: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
4: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาท แบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
5: สมุนไพรไทยทิปโอสดสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
4: 0614495885 0634499666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงพี่น้องจ๋าก้มก็ปวดเงยก็ปวดนะครับทำงานเยอะๆก็ปวดทำงานน้อยๆก็ปวดเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดลุกผิดท่านั่งผิดท่าปัญหานั่งนานๆปัญหาทำงานเยอะๆก้มๆเงยเงยแบกๆขำหามขับรถไกลๆนั่งที่โต๊ะทำงานนั่งนานๆเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะพี่น้องนะครับอาการมันปวดอาการมันยึดอาการมันตึงชาปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าหรือว่าท่านเป็นเกาเป็นรูมาตอยเอาไปทานกันได้นะครับบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายรักษาอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวด300อย่างกล่อง200บาทยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิปโอสดครับพี่น้องครับอยากจะได้ก็โทรมานะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลานกระบือด้วยฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายเนาะ103พรางกระต่ายบอกว่าไปซื้อประจำเลยไปซื้อที่ร้านทีวีคลินิกนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถก็ไปซื้อตรงนี้ได้เลยว่างั้นนะครับนี่คืองานเพลงตามคำแนะนำนะครับอุ่นรักจากตากแม่งานเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีพี่น้องจากทางจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอหนองเรือคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: บทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับกับช่วงของฟังสบายๆในยามบ่ายๆขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับเป็นแฟนเพลงประจำผมจะหาเพลงของคุณแจ็คธนพลให้พี่น้องบ้านเราฟังนะครับผมกำลังหาอยู่พอดีผมอยู่นอกพื้นที่เพลงอาจจะยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่จะลองเปิดดูนะครับน่าจะได้อยู่นะครับผมกลัวเสียงมันไม่เคลียร์เพราะว่าอุปกรณ์นะครับเรื่องของเทคนิคมันอาจจะไม่ครบวงจรเท่าไหร่เพราะว่าผมมาอยู่ในสวนอยู่ขอนแก่นตอนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่น้องทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ฟังรายการของเราอยู่ทางหนองไผ่นาเฉลียงและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายโดยเฉพาะพี่น้องจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยวันนี้นะครับเป็นกำลังใจกันเยอะเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ครับท่านสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามารวมไปถึงท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าอยากจะได้กาแฟไปดื่มครับกาแฟที่ขายดีเพราะคุณภาพกาแฟที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับปัญหาใจสั่นไม่มีน้ำลายเหนียวไม่มีปัญหากดไหลย้อนนอนไม่หลับไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกเข้าไปและตัวน้ำตาลครับที่เราใช้แทนความหวานแทนน้ำตาลคือชูการ์โรสและสำคัญกว่านั้นครับคือมันไม่หวานนะครับไม่หวานมากจนที่จะไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราพร้อมทั้งตัวครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวครับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องจ๋าอยากจะดื่มอยากจะได้กาแฟจะเป็นห่อแดงที่มีความเข้มข้นของสมุนไพร1ห่อมี30ซองหรือว่าพี่น้องต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลครับกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากดไหลย้อนนอนไม่หลับนะครับดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำได้เลยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพครับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับมาฟังงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำน่าจะพอได้อยู่เนาะแฟนเพลงจากทางลพบุรีเนาะงานเพลงของคุณแจ็คธนพลครับ

คุณนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจ้ามาฟังเพลงนี้ของคุณแจ็คธนพลก่อนแล้วกันตามคำแนะนำนะครับนี่เป็นบทเพลงของคุณแจ็คธนพลเพลงนี้เคลียร์แน่นอนของโง่อีกสักครั้งตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับส่วนแฟนเพลงจากทางลพบุรีนะพรุ่งนี้ได้ฟังแน่นอนครับเดี๋ยวจัดให้

0: กอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอริสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนมามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
2: ผมเสียหยุดกินซี่กงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟจะเป็นห่อสีแดงที่มีส่วนผสมของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้รวมไปถึงกระชายดำหรือว่าอยากจะได้กาแฟโกครับที่มีส่วนผสมของวิตามินมีส่วนผสมของโคลลาเจนพี่น้องที่ชอบดื่มกาแฟที่ไปช่วยดูแลสุขภาพร่างกายชอบดื่มกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลชอบดื่มกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานและเป็นคนที่รักสุขภาพจริงๆนะครับไม่ใช่ดื่มกาแฟหวานมันเขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลมันก็ยังรสชาติหวานมันแต่ของเราไม่ใช่ดื่มแล้วท่านจะรู้สึกและสัมผัสได้เลยความกระปี้กระเป๋าความสดชื่นความที่มันสบายใจความที่มันสบายตัวเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายไปตรวจค่าน้ำตาลในเลือดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับตัวส่วนผสมแทนน้ำตาลคือชูการ์โรสเนี่ยไม่ทำให้มันหวานจนเกินไปผสมผสานให้มันไม่หวานจนเกินไปมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและบางคนที่ดื่มกาแฟและบางคนกดไหลย้อนนอนไม่หลับใจสั่นน้ำลายเหนียวอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าตัวคาเฟอีนมันไม่เข้มข้นจนที่ร่างกายของเรานะครับมีฟีดแบคกับการที่เราดื่มกาแฟฉะนั้นพี่น้องครับอยากจะดูแลสุขภาพจริงๆอยากจะได้กาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตอยากจะได้กาแฟที่มีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตพี่น้องก็สามารถสอบถามโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634499666ห่อสีแดงครับมี30ซองกาแฟโกห่อสีดำที่มีคอลลาเจนมีวิตามินด้วยมี20ซองพี่น้องสั่งวันนี้ครับท่านจะได้ราคาพิเศษพี่น้องสั่งวันนี้ท่านจะได้โปรโมชั่นได้ของแจกได้ของแถมและหากท่านมีปัญหาข้อเข่าครับมีปัญหาข้อเข่าข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ามันผุนะครับดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่มันเสียดสีกันมันเบียดเสียดกันเวลาก้าวแข้งก้าวขาเวลาลุกเวลานั่งเวลานั่งยองๆบางคนเนี่ยนะครับบอกนิดนึงพออายุมากขึ้นเข้าห้องน้ำหากไม่ใช่ชักโครกนี่นั่งไม่ได้เลยนะผมเนี่ยคนนึงแหละนะครับได้ไทยแขวพัดนี่แหละครับพี่น้องครับช่วยเสริมข้อเข่าและช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าในยามที่มันสึกในยามที่มันเสื่อมเราปล่อยไว้นานกระดูกมันจะผุนะพี่น้องมีแคลเซียมไปเติมให้กับข้อเข่าเปรียบเสมือนท่านพูดง่ายๆตัวแคลเซียมเนี่ยเปรียบเสมือนปุ๋ยกระดูกอะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นการเปรียบเทียบแบบบ้านๆและตัวคอลลาเจนมันก็เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นเปรียบเสมือนจรบีมันจะไปช่วยเสริมเติม แล้วระหว่างข้อต่อต่างๆนะครับตัวแคลเซียมมันจะไปบำรุงกระดูกให้มันแข็งแรงนะครับกระดูกผุกระดูกคุ้นกระดูกเสื่อมมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาตัวคอลลาเจนมันจะไปช่วยเติมในส่วนที่มันเป็นข้อต่อต่างๆน้ำมันไขข้อปกติแล้วตัวคอลลาเจนเนี่ยครับร่างกายของเราก็ผลิตได้เหมือนกันแต่พออายุมากขึ้นครับอะไรมันไม่เหมือนเดิมเราต้องหาสิ่งที่จะมาเสริมมาเติมฉะนั้นพี่น้องต้องการอยากจะได้ไทยแคลพลัสไปเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกโทรมาได้เลยนะครับขอบพระคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งโปรมิกซ์ออยล์นะครับอยากจะได้สบู่แถมตัวสบู่เนี่ยคุณป้าบอกว่าใช้แล้วประทับใจมีผดมีผื่นมีคันตามตัวใช้แล้วยิ่งวันไหนอากาศร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆนะครับรู้สึกว่ามันแสบเนื้อแสบตัวพอไปอาบน้ำกับสบู่สมุนไพรสูตรใหม่ที่เป็นส่วนผสมที่มีทานาคาส่วนผสมที่มีไพรส่วนผสมที่มีขมิ้นชันเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันสดชื่นสบายตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องบ้านเราและหากท่านซื้อสินค้าของผมครบ900บาทขึ้นไปอยากจะได้อะไรแถมคุยกันได้ครับ061-449-5885หรือว่าท่านจะโทรหาผมก็ได้กับเบอร์โทรศัพท์063-449-9666นะครับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายายาบิงพลัสบำรุงดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาซ่อมแซมจอประสาทตานะครับเป็นผู้ที่ดูแลรายการตรงนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางบ้านดาลานหอยสั่งซื้อไทยแคลพัดและก็ยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามาด้วยครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
1: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ไทยแคลพลัสไปเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกก็โทรมาอยากจะได้เป็นของแถมหรืออยากจะซื้อในราคาพิเศษก็บอกมาและพร้อมด้วยหากพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับฝากไว้ด้วยยายาวิงพลัสฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาในยามที่มันมีปัญหามันล้ามันพร่ามันมัวแสบตาง่ายเคืองตาไวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครับท่านที่มีปัญหาต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกไปรักษาไปหาคุณหมออยู่กินยาหมอทานยาโรงพยาบาลได้ยากินมาได้ยาหยอดมาและคุณหมอท่านนัดไปตรวจนะครับท่านก็ต้องไปตรวจตามที่คุณหมอท่านบอกและท่านต้องกินยาที่คุณหมอท่านระบุมานะครับถึงเวลามันเคืองถึงเวลามันแสบก็ต้องหยอดครับสามารถเอายาย่าบิงพัดของเราไปทานควบคู่ได้อาการปวดกระบอกตาอาการเคืองตาอาการแสบตาท่านต้องดูแลไว้รักษาไว้จอประสาทตาของเราอย่าให้มันเสื่อมเยอะมากกว่านี้ครับบำรุงดูแลด้วยยาย่าบิงพลัสครับ
2: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
3: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
2: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
3: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
3: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
3: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
3: แอลคาลินีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
3: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
1: อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยตัวช่วยที่จะบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาฝากยาย่าบิงพลัสไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับสินค้าคุณภาพมาตรฐานผิดพันภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดท่านสั่งยาย่าบิงพลัสวันนี้1กระปุกนะครับมี60แคปซูลผมมีของแจกให้กับท่านทุกกระปุกเลยอยากจะได้อะไรแถมก็บอกมาอยากจะได้กาแฟไปลองดื่มดูจะเป็นห่อสีแดงหรือกาแฟโกห่อสีดำพี่น้องก็บอกมาหรือว่าท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สบู่แถมรวมไปถึงท่านที่สั่งซื้อ2กระปุกวันนี้ราคา 1,500 บาทจากราคา 1,600 ลดเหลือ 1,500 อยากจะได้ตัวไทยแคลพลัสไปบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกก็บอกมา นะครับหากท่านซื้อขวดหนึ่งผมจะได้กาแฟให้กาแฟแถมนะครับหรือว่าให้สบู่แถม1อย่างหากท่านซื้อ2อย่างได้ทั้งสบู่ได้ทั้งกาแฟหรือจะเอาสบู่2ก้อนหรือจะเอากาแฟ2ชุดก็ได้นะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ก็บอกมาดวงตานี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องนะพร้อมทั้งหากท่านมีปัญหาอยู่ตอนนี้ขณะนี้เอาไปบำรุงเอาไปดูแลกันด้วยยาบิงพาสหรือว่าสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องครับฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่อยู่
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
5: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0811901691
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับแอร์อินเดียเผยเที่ยวบินภูเก็ตเดลีเจอกระแสอากาศแปรปรวนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บรวม17รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สายการบินแอร์อินเดียเปิดเผยว่าเที่ยวบิน AI 2379เส้นทางภูเก็ตเดลีประสบเหตุสูญเสียระดับความสูงอย่างฉับพลันประมาณ300ฟุตระหว่างทำการบินเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและกระแสอากาศปั่นป่วนอย่างรุนแรงเครื่องบินแบบ Airbus A320neo ลำดังกล่าวมีผู้โดยสารจำนวน137คนและลูกเรือ8คนก่อนจะเดินทางต่อและลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคารทีกรุงเดลีเมื่อเวลา 11:07 นตามเวลาท้องถิ่นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม17คนคือผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนโดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นแอร์อินเดียระบุว่าณเวลา 18:50 นของวันเดียวกันมีผู้โดยสาร5คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียรามโมฮานไนดูคินจาราบูได้เดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนของอินเดียหรือ DGCA เปิดการสอบสวนเหตุการณ์อย่างละเอียดและให้มีการรายงานอาการของผู้บาดเจ็บทุก2ชั่วโมงกลุ่มหญิงผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือจากนายกขอไปครับจากนายกองตรีดร.ธนกฤษหลังดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ในจังหวัดสงขลาถูกกล่าวหาข่มขู่บังคับหญิงสาวถ่ายคลิปลามกก่อนนำไปขายในกลุ่มลับมีผู้เสียหายกว่า20รายเตรียมร้องสอท.ขยายผลดำเนินคดีคุณพงษ์รพีประพฤติดีอะไรกันครับ
7: หญิงผู้เสียหายพร้อมตัวแทนรวม4คนนำหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อนายกองตรีดร.ธนกฤษจิตอารีรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกิจจิตอาสาหลังกล่าวหาว่าดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาใช้อำนาจข่มขู่บังคับหญิงสาวถ่ายคลิปลามกอนาจารและนำไปขายในกลุ่มลับโดยอ้างว่ามีผู้เสียหายมากกว่า20รายหนึ่งในผู้เสียหายระบุว่าเคยถูกบังคับคบหากับตำรวจนายดังกล่าวนานกว่า2ปีก่อนพบคลิปของผู้หญิงจำนวนมากในโทรศัพท์ของตำรวจรวมถึงอ้างว่าพบคลิปผู้เสียหายอายุน้อยที่สุดเพียง4ขวบผู้ประสานงานผู้เสียหายยังอ้างว่ามีเด็กหญิงอายุ14ปีถูกตำรวจคนเดียวกันข่มขู่ระหว่างเข้าตรวจคนบ้านโดยใช้คดียาเสพติดกดดันให้ยอมถูกกระทำอนาจารขณะที่ผู้เสียหายอีกหลายรายระบุว่าแม้เข้าแจ้งความแล้วแต่คดียังไม่คืบหน้าและตำรวจผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยนายกองตรีดร.ธนกิจระบุว่าจะพาผู้เสียหายเข้าร้องต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อขยายผลดำเนินคดีหลังตรวจพบชัดและข้อมูลการซื้อขายคลิปในกลุ่มลับพ้องเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตำรวจผู้ถูกกล่าวหารายนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงหลุดออกจากระบบและถูกนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าเท่าที่เห็นยังไม่มีของตนส่วนความกังวลว่าจะมีข้อมูลผู้ป่วยหลุดออกมาหรือไม่นั้นนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามยกระดับเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ตลอดและมีการทดสอบระบบทุก 3-6 เดือนในแต่ละช่องทางที่ต้องใช้งานซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเหมือนแมวจับหนูที่ต้องยกระดับไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงความปลอดภัยไซเบอร์ก็มีสูงขึ้นจึงต้องยกระดับเพิ่มขึ้นและมั่นใจว่า

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: ใหญ่แค่ไหนก็จะใหญ่เท่ากับเมียไม่ได้คนมีตำแหน่งถึงระดับผู้บัญชาการถึงเป็นผู้ในการพอเข้าบ้านก็ต้องทำตัวเล็กละไม่เชื่อฟังเมียจะอยู่ได้ยังไงและครอบครัวใช่ไหมครับแต่ไปที่ทำงานนี่ต้องใหญ่ที่สุดอะแต่พอมาในบ้านนี่เหลือตัวนิดเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับสวัสดีครับหรือวางรับเริ่มต้นจากรอขันหมากจากดองเพลงขวัญพันธุรัตน์แล้วก็ใหญ่กว่าเมียนี่ตลกชื่อดังผู้ใหญ่คำเกิงครับ AI Coverขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงครับตอนนี้ก็บ่ายสามกับอีก17-18 นาทีโดยประมาณ15:18 นาทีครับเราอยู่กันกับเรื่องราวของข่าวสรุปข่าวหรือทางด้านของวิเคราะห์ข่าวจากทางด้านของหน้าข่าวทีวีที่ท่านอาจจะพลาดข้อมูลจากหน้าจอทีวีกลับหลายๆท่านเพราะทีวีตอนนี้ก็แข่งกันเรื่องของข่าวเกี่ยวกับการโกงข้อสอบวันนี้วันที่5สิงหาคมเข้าใจว่าจะต้องเสนอผู้ที่หมดสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการถึง 5,900 คนตีเท่ากับ 6,000 คนครับแล้วยังมีข้าราชการที่เอี่ยวอีก100กว่ารายครับจะต้องจะโดนคดีอาญาหรือวินัยหรืออะไรก็แต่เถอะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้บอกจะนำเรื่องสรุปจากการประชุมเสนอท่านนายกร้อยกว่าชื่อร้อยรายชื่อที่เกี่ยวข้องจะโดนเชือดมากน้อยแค่ไหนคงต้องติดตามและในขณะเดียวกันการโกงสอบท้องถิ่นชุดแรกที่บรรจุไปแล้วเนี่ย 5,000 กว่าคนก็เชื่อดซะเกือบหมดเลยแหละครับเพราะบางท่านนั้นคือสอบได้แต่อยากได้คะแนนอยากได้ลำดับขึ้นมาอีกก็ไปแก้ไขคะแนนคนอย่างเงี้ยน่าเสียดายคือสอบได้ครับแต่ไปแก้ไขคะแนนทำไมก็เพราะอะไรเพราะเสียสั่งไปแล้วไงไม่มั่นใจกระทั่งที่ความรู้ตัวเองได้นะแต่ไปขยับให้คะแนนมันสูงขึ้นเพื่อจะได้ลำดับเรียกลำดับให้เร็วขึ้นนี่ก็โดนไปด้วยน่าเสียดายนะความรู้ได้แต่อยากจะได้ลำดับคะแนนที่เขาเลือกเร็วขึ้นมาเรียกเร็วขึ้นมาจากอันดับที่คิดว่าอยู่อันดับที่50สมมุติอยากจะได้ลำดับอยู่ที่ประมาณสัก10ก็ต้องเพิ่มคะแนนเข้าไปแก้ไขคะแนนอย่างเงี้ยน่าเสียดายครับความรู้เก่งแต่ไปให้คนเขาแก้ไขคะแนนแก้เพราะอะไรเพราะเอาตังค์ให้เขาไปแล้วไงให้เขาไปแก้ให้หน่อยมันก็เลยซวยไปด้วยครับเอาละครับเราจะไม่พูดถึงเราวันนี้แต่เราพูดถึงว่าข้อมูลส่วนตัวของนายกตรีและบิ๊กมหาดไทยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในประเทศไทยนี้ข้อมูลหลุดกันไประนาวกล่าวลูดข้อมูลรั่วได้ยังไงไม่รู้ว่ากระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยควบคุมอย่างไรครับงานนี้ยามน้ำหน้ารัฐบาลอย่างเต็มเลยครับข้อมูลเราทุกคนถูกมิจฉาชีพเอาไปขายเอาไปเช่ากันแล้วคนละ350 บาทต่อชื่อนะเท่าที่ติดตามข่าวนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าชื่อเราทุกคนไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพอย่างง่ายๆแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชนอะไรมีทุกอย่างบ้านช่องห้องหออยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนมีครอบครัวอยู่ที่ไหนมีกี่คนแล้วก็รถลามมีเลขทะเบียนอะไรบ้างสามารถที่จะเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนสวมเป็นทะเบียนของคนอื่นได้เลยบัตรประชาชนก็สามารถจะสวมคนอื่นได้เลยอะไรมันเกิดขึ้นกับเรื่องของการข้อมูลหลุดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวที่มันไม่น่าจะหลุดออกไปผบ.ตร.ก็กำลังสืบสาวเราเรื่องว่าข้อมูลเหล่านี้มันหลุดออกไปได้ยังไงใครทำให้หลุดไปเหมือนกำลังจะทดสอบความสามารถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลว่าจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ใครล่ะครับก็คนดังนะครับลูกเทพก็จะรู้เลยว่าคือเป็นใครมีความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนมานั่งตรงเนี้ยแล้วสามารถที่จะปิดไม่ให้ข้อมูลหลุดไหลได้ยังไงครับ ลองฟังคุณพุทธเขาพูดกันแล้วกันนะครับคุณฟังครับ
1: เจอมาข้อมูลนายกรัฐมนตรีหลุด
2: ค่ะ
1: โดยล่าสุดเนี่ยวันนี้คือทางด้านอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนใช่ไหมครับ
2: ค
1: ุณนิติกรบุญยักษ์กุญเจริญคุณผู้ชมครับโพสต์แจ้งเตือนประชาชนว่าขณะนี้ข้อมูลทะเบียนรถหลุดสู่สาธารณะแล้วถามว่ามันหลุดได้ยังไงเห็นบอกว่ามันมีเว็บไซต
2: ์ค่ะ
1: ดูตัวอย่างพอพิมพ์เสร็จปั๊บมันขึ้นเลยว่าใครเป็นเจ้าของและมันขึ้นชื่อที่อยู่ของคนคนนั้นแม้กระทั่งบัตรประชาชนประเด็นก็คือมันหลุดแบบนี้ขอดูตัวอย่างหน่อยสิเมย
2: ์
1: มันหลุดถึงขนาดที่ว่าอันนี้เป็นเว็บที่เข้าไปกรอกใช่ไหมครับเมย์
2: ใช่ค่ะ
1: และนายกก็ไม่พ้นล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากพรรคประชาชนเขาโพสต์แจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าได้รับเรื่องเรียบร้อยได้ประสานงานไปยังคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติให้เข้ามาช่วยดูผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาพที่เผยแพร่ทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดโรสลอยใช่ไหมครับเมย
2: ์
1: ของท่านนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยจริงๆเนี่ยมันจะมีภาพถ่ายที่ขออนุญาตอันนี้มันจะเปิดไม่ได้มั้งแต่ในโซเชียลมันเผยแพร่ภาพนายกไปเลยอะ
2: นายกใส่เสื้อสีส้มอ่ะใช่ไหม
1: ภาพตัวนั้นมีไหมที่เบอร์หน้าท่านอะแต่ไม่ต้องเห็นเลขบัตรนะเพราะว่าเป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้ว
2: เนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: หลุดอย่างนี้เลยเมย
2: ์ใช
1: ่คำถามคือนายกยังหลุด
2: ค่ะ
1: แล้วพวกเราจะเหลือเหรอเห็นบอกว่าเขามีการตรวจสอบเมย์บอกที่เขามีผังด้วยใครที่หลุดบ้างนะ
2: มท.1ก็คือนายกรัฐมนตรีมท.3ค่ะแล้วก็มท.4มท.4เนี่ยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
1: ์ทีมงานขอเปิดเพจแต่จ้ะคู่กับท่านนายกที่ใส่เสื้อส้มอ่ะเอาเพจมาอยู่ทางซ้ายมือก็ได้ครับเพราะเข้าไปกรอกทะเบียนรถแล้วดีดขึ้นมาหมดเลยเม
2: คือนอกจากมท.เนี่ยรัฐมนตรี3ท่านเนี่ยมีผู้ที่มีข้อมูลหลุดไปแล้วปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวง4คนอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีกรมการปกครอง3คนอันนี้หยาบมากนะนี่ขนาดระดับรัฐมนตรี
1: กำลังจะเล่นกับมหาดไทย
2: มหาดไทยเป็นคนคุมข้อมูลอ่ะมันหลุด
1: แล้วกำลังจะเล่นกับลูกคุณเนวินด้วยหรือเปล่าอีกคนนึง
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นี่กำลังหยามนายกกำลังหยามลูกคุณเนวินด้วยใช่ไหมท่านรัฐมนตรีชัยชนกใช่ไหม
2: ใช
1: ่นี่ฮะขณะเดียวกันอาทีมงานขอภาพนี้ได้ไหมทีมงานมองหน่อยดิแล้วหาภาพนี้ให้ผมหน่อยเพราะประเด็นก็คือทางด้านของคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO บริษัทโดมคราวจำกัดเปิดเผยว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลยังไม่มีพวกเราดิเมย์ใช่ป่ะแสดงว่ามีแต่ของมหาดไทย
2: ข้อมูลหลุดเนี่ยคุณธนารัตน์บอกว่านอกจากจะเป็นข้อมูลส่วนตัวยังมีรูปติดบัตรประจำตัวประชาชนนะแล้วก็คือคำถามเขาตั้งคำถามว่าอย่างนี้ค่ะ1คนที่ข้อมูลหลุดไปเนี่ยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็เป็นผู้กำกับและดูแลตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนะแต่ท่านเป็นผู้เสียหายเองแบบเนี้ยแล้วท่านยังสามารถบังคับใช้ PDBA เรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกเหรอประเทศหมดหวังแล้ว
1: คุณธนารัตน์บอกว่าจากข้อมูลที่รั่วไหลตอนนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรคำตอบคือเอามาตัดต่อทำเป็นรูปสำเนาบัตรประชาชนได้เลยเพราะมีเลข13หลักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านรวมถึงรูปถ่ายติดบัตรที่เห็นบอกว่าเอาจริงคือตอนนี้สงสัยว่ามีการเอาไปยังไงหรือเปล่าเมย์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นี
2: ่เห็นบอกว่ามีเหตุให้เชื่อได้ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะรั่วไหลมาไม่น้อยกว่า5ปีด้วยเนี่ยนะคะก็เลยหวังว่าท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดการอย่างจริงๆนะคะ
1: ซึ่งวันนี้ผบ.ตร.สั่งแล้วนะเมย์มันหยามมากๆเลยเอาฟังท่านผบ.หน่อยท่านผบ.ว่ายังไงนะครับเมย์
2: ท่านผบ.บอกว่าต้องไปตรวจสอบนะคะว่าเรื่องนี้มันหลุดว่อนออกมาได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหาต้นทางของข้อมูลว่ามาจากไหนเนี่ยนะคะซึ่งที่มีการมันมีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์สีเสื้อนายก
1: ทำไมใส่สีส้ม
2: ก็ท่านผบ.บอกว่าก็คิดว่าปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเยอะมากก็ต้องไต่ตรองดีๆ
1: ว่าใช่หรือเปล่า
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: ตัดต่อหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเผื่อท่านนายกก่อนท่านนายกจะไม่ตอบเรื่องนี้ใช่ไหมเมย์
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วท่านผบ.ตร.สั่งให้ดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าข้อมูลหลุดมาจากหน่วยใดเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้หลุดจากกระทรวงมหาดไทยผบ.ท่านบอกว่าเพิ่งรับทราบและเพิ่งได้รับการสั่งให้เข้าไปตรวจสอบขณะนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวมีหลายเรื่องท่านต้องขอแบ่งสติหน่อย เพราะมีเรื่องเข้ามาให้ท่านเนี่ยตรวจสอบเยอะฟังเสียงผบ.ตร.ท่านหน่อยฮะ
3: สั่งให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบครับแต่ผมอยากนำเรียนว่าเราต้องแบ่งมุมมองในการรับฟังครับว่าเอ๊ะมันหลุดไปยังไงอันนี้ไปตรวจสอบ ต่อไปมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเสื้อใช่ไหมใช่ไหมผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอะไรมันเยอะนะเราต้องวิเคราะห์และไต่ตรองให้ดีๆว่าใช่ไหมนะครับผมไม่ได้แบบพูดเพื่อไปปกป้องผู้หลักผู้ใหญ่นะเอาเป็นว่าเราดูก่อนว่าเอหลุดไปแล้วไปทำอะไรไม่ดีไม่ชอบเปล่าแล้วก็จริงเท็จแค่ไหนแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยบางทีเราไปเห็นในโลกโซเชียลการพูดบางทีโอ้โหทำได้ขึ้นมาขนาดนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากผมเคย
1: นี่ครับล่าสุดเราไปคุยกับพี่หลามจิ๊กโก้ไอทีกูรูไอทีใช่ไหมครับคุณธีรรักษ์บุญประเสริฐเพราะประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับกรอกทะเบียนรถแล้วข้อมูลก็จะดีดขึ้นมาหมดเลยแต่ทั้งหมดเนี้ยพี่หลามว่ายังไงบ้างครับเมย์
2: คือพี่หลามบอกว่าข้อมูลลับของกระทรวงมหาดไทยที่มันหลุดออกมารวมถึงข้อมูลนายกนะคะสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลหลุดคือ1มีคนไปเจาะข้อมูลแล้วเอาข้อมูลออกมา2ระบบเซฟตี้ข้อมูลมันไม่แน่นหนาจัดการไม่ดีพออันนี้เป็นไปได้สูงเพราะว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยระบุว่าเป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่หลุดมา5ปีแล้วซึ่งอาจจะเป็นการเซฟตี้ข้อมูลที่ไม่ดีพอและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ข้อมูลโรงพยาบาลก็หลุดออกมาแล้วเวลาหลุดออกมามันไม่ใช่แค่คนเดียวมันจะหลุดออกมาแล้วเขาขายรวมเป็นก้อนใหญ่50 60ล้านนะคะแต่พอหารเฉลี่ยเนี่ยก็จะเหลือข้อมูลประชาชนคนนึงรู้ไหลออกไปประมาณ100บาทต่อข้อมูล1คนน่ะ
1: เอาว่าทุกวันเนี่ยที่ปอกปราบคอลเซ็นเตอร์เชื่อมั้ยมือถือผมอ่ะยังมี SMS ไอ้พวกเว็บอ่ะส่งถึงได้อ่ะเมย์มีมั้ยคำถามคือโทษนะพูดเลยมึงเอามาจากไหนเนี่ยเบอร์เราเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วขนาดนายกนี่จริงๆท่านนายกมี SMS เว็บพนันชวนนายกเล่นบ้างไหมนายกอนุทินท่านตอบผมหน่อยเถอะแล้วประเด็นคืออันนี้เหมือนยามหาไทยเลยพี่หลามเลยบอกโดนเจาะ
2: ใช่มันโดนเจาะแล้วก็เวลาเจาะออกมาแล้วขายข้อมูลเป็นก้อนๆเนี่ยไปขายในราคาสูงแบบนี้แล้วเราก็ไม่ใช่ประเทศแรกที่หลุดออกมานะประเทศอื่นก็มีแต่ถ้าประเทศที่เขามีระบบเซฟตี้อย่างแน่นหนาดีๆอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างไต้หวันอันเนี้ยการเจาะข้อมูลผู้นำประเทศมันทำยากแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าหยามข้อมูลผู้นำประเทศยังทำได
1: ้ผู้นำประเทศและผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีหลุดได้พี่หลามว่ายังไงต่อไหม
2: พี่หลามก็เลยบอกว่าเราต้องรื้อระบบเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรใหม่ถึงแม้จะต้องรื้อทั้งระบบและต้องลงทุนทำใหม่ถึงแม้งบประมาณจะมากกว่าแสนล้านก็ต้องทำเพื่อให้ข้อมูลรั่วไหลยากเพราะนี่คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ถ้านายกกับรัฐมนตรียังหลุดไม่ต้องพูดเราไม่เหลืออยู่แล้วทุกวันนี้เราไม่เหลือแล้วขนาดไอ้เอสเอ็มเอสเว็บพนันเนี่ยอยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยยังเข้ามือถือได้อะคุณผู้ชมฮะนับภาษาเลยผมว่ารัฐมนตรีก็ต้องได้มั่งเหรอวะ SMS เนี่ยวันนี้มียอด200 เคยเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมฮะมันมายังไงอ่ะในมือถือพวกเราอ่ะเอาฟังพี่หลามตอบหน่อยฮะ
4: แต่ผมจะแบ่งออกเป็น2อย่าง1คือมีคนเข้าไปเอาอันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฮกนะฮะคือการบุกจู่โจมเข้าไปเจาะระบบแล้วก็ดึงออกมาแต่แบบที่2อันนี้แบบทำให้ภาพมันใหญ่สุดแล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งง่ายๆอีกฝั่งนึงก็คือข้อมูลมันหลุดเพราะมันมีรูรั่วเพราะมันมีความป้องกันที่ไม่แน่นหนานะอย่างในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหลุดแบบนี้มาเป็นเวลานานถึง5ปีแล้วถ้าของที่หลุดแล้วหลุดเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะไม่ใช่การบุกเข้าไปปล้นอย่างพวกแฮกเกอร์เพราะแฮกเกอร์เนี่ยเวลาเขาเลือกที่เขาจะจู่โจมหน่วยงานใดเนี่ยเขาก็จะตั้งท่าให้ดีแล้วเขาก็เข้าไปเจาะระบบแล้วก็ดึงออกมาผมเลยเชื่อว่ามันเกิดจากการหลุดจากรูรั่ว

0: หน่อยแต่อันนี้ออกมาคมชัดมากเหมือนไฟล์ต้นฉบับเอ็นเอียงไปทางเรื่องของการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยมากเพียงพอ
1: หัวเท่า
0: คือคนที่ได้ข้อมูลหลุดมาเนี่ยนะฮะวิธีการเอาไปจำหน่ายเนี่ยเขาต้องจำแนกก่อนมันเหมือนเราไปขโมยของมากองใหญ่ๆแล้วต้องมาแยกของก่อนว่าอันไหนเป็นของมีค่าอันไหนเป็นของแบบทั่วๆไปถ้าเป็นข้อมูลของประชาชนทั่วไปเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ราคามากมันต้องแพ็คเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วก็ไปขายในราคาแบบหลักล้านบาทหลักสิบล้านบาทซึ่งถ้าหารออกมาต่อคนมันก็อาจจะเหลือแค่แบบข้อมูลละ100บาทอะไรแค่นี้ในตลาดมืดที่เขาจะขายกันนะฮะแล้วเวลาขายพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้ขายแบบให้โจรขโมยนะขายไปทำเทเลมาร์เก็ตติ้งขายไปทำยิงแอดขายไปอะไรอย่างเงี้ยขายเป็นเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรมาหาเราแล้วก็สวัสดีค่ะโทรมาจากบริษัทนี้ค่ะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยพวกนี้คือสิ่งที่ PDPA ทุกวันนี้ดูแลอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งมันน้อยลงละเราทุกครั้งนี่เวลามีคนโทรแบบนี้มาถามผมนะผมจะถามคำแรกเลยคุณเอาเบอร์ผมมาจากไหนไปซื้อมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย
2: คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นของนายกกับรัฐมนตรีหลุดเองเลย
3: ค่ะ
2: คือก็มีคนดูบอกอ่ะถ้างั้นถ้าคิดในแง่ดีก็จะได้ป้องกันแต่อีกคิดอีกมุมนึงคนบอกว่าต้องใช้งบอีกกี่แสนเพราะพี่หลามบอกเป็นแสนล้าน
3: เป็นแสนล้านไม่มีตังค์แล้ว
4: หลายคนอาจจะบอกว่าข้อมูลรั่วไหลแบบเนี้ยเอาไปทำอะไรได้คำตอบก็บอกว่าเอาไปตัดต่อทำเป็นรูปสำเนาบัตรประชาชนได้เลยครับเพราะมีเลข13หลักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านรวมทั้งรูปถ่ายติดบัตรที่เหลือมั่วๆไปได้หมดไม่มีใครตรวจหรอกพอมีสำเนาบัตรประชาชนก็เอาไปทำอะไรต่อได้คงไม่ต้องอธิบายกันนะครับขายกันแพงไหมดูเอาแล้วกันครับตามรูปโดยในรูประบุว่าปล่อยเช่าวันละ350บาทครับปล่อยเช่าวันละ350บาทครับมีทั้งบัตรประชาชนมีทั้งเลข13หลักเรียบร้อยเพียงแต่เปลี่ยนใบหน้าเท่านั้นเนี่ยเอาใบหน้าใส่เข้าไปครับก็สมเหตุสมผลเลยนะครับนี่คือเรื่องของทางด้านการข้อมูลหลุดตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใจดีเหมือนเคสที่ผ่านมานะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรเพราะเท่าที่ทราบว่าข้อมูลนี้รั่วไหลมาไม่น้อยกว่า5ปีครับมิจฉาชีพเล่นกันจะพลุนหมดแล้วล่ะเอาเป็นเรื่องเป็นราวที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่เป็นอะไรเพราะฉันไม่ได้อะไรมากมายมันก็ไม่แน่นะครับมิจฉาชีพอาจจะล้วงข้อมูลคุณเอ๊ะมันรู้จักเราได้ยังไงโทรมายังไงกลับอยู่ๆเบอร์มันก็โทรมาแล้วรู้จักเราด้วยเราอาจจะตกใจรู้ได้ยังไงบ้านเลขที่บัตรเลขประจำตัวถูกทุกอย่างกลับหลงคุยกับมันสุดท้ายมันก็หลอกเอาตังค์ในกระเป๋าเราไปได้ระวังนะครับเรื่องเหล่านี้นี่คือเรื่องของการข้อมูลหลุดออกไปนะครับอย่างน้อยก็5ปีมิจฉาชีพมันก็ลูบปากเลยหวานหมูเหลือเกินสำหรับข้อมูลของประเทศไทยข้อมูลคนไทยตั้งแต่นายกตรีและก็บุรุษผู้ใหญ่อีกหลายๆคนทั้งนั้นเลยเราจะแก้ไขกันอย่างไรฝากเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ติดตามและระวังตัวไปด้วยก็ดีนะครับใครโทรมาเบอร์แปลกๆเดี๋ยวนี้ผมยังไม่อยากจะรับเลยจะบอกให
5: ้คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ด

0: กาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: นะครับคุณผู้ฟังครับกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับช่วงนี้ทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดรับวิทยุฟรี1เครื่องครับเอาไว้ฟังข่าวซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอ2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องฟรีครับโดยที่ไม่บวกค่าน้ำหนักจัดส่งให้ฟรีครับเพราะวิทยุมันหนักอยู่แล้วนะครับก็จัดส่งให้ฟรีสนใจก็สั่งซื้อกันมารวมทั้ง AAD Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในขวดเดียวกันครับถ้าสนใจจะซื้อ AAD Lutina บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยก็สั่งซื้อมานะครับเรามีโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายครับก็ขายดิบขายดีกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อชุดใหญ่บอก7ขวดมันคุ้มราคามันถูกลงครับครับแล้วก็ทางด้านของกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับตอนนี้ก็มีสมนาคุณกาแฟ AND สำหรับบำรุงร่างกายของท่านครับเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนบอกกินกาแฟแล้วกลัวจะมีปัญหาเรื่องเบาหวานไม่มีครับเราไม่มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นดื่มได้ครับพละกำลังดีซะอีกโดยสัมไปเคราะห์เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่เอามาทั้งตังถังเช่าทั้งทางด้านของวิตามินโปรตีนต่างๆอยู่ในผงของกาแฟที่เราใช้สมุนไพรช่วยดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2ครับของแถมก็มีจำนวนจำกัดสั่งแล้วก็ รีบสั่งเลยนะครับถ้าอยากจะได้หรือว่าท่านที่เคยรับประทานกาแฟยี่ห้ออื่นลองมาแทนรับประทาน AAD ของเรากันบ้างครับกาแฟ AAD กาแฟสำหรับบำรุงร่างกายครับแล้วก็สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรหน้าเนียนใสผิวนุ่มครับสำหรับการดูแลผิวพรรณกับสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมเรื่องของรากผมไม่แข็งแรงหลุดร่วงสระผมที่ไรผมร่วงทุกทีน่ากลัวครับก็ใช้สบู่สระผมของเราครับทั้งกำจัดรังแคทั้งดูแลเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดในรายการนี้สั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับ0817577474ครับมาฟังเพลงกันต่อครับ

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
2: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
3: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
4: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษ
0: โครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
6: เห็นที่ต้องล่ำลากันแล้วนะครับผู้ฟังครับช่วง6โมงเย็นเราเจอกันใหม่ที่คลื่นนี้ครับสำหรับช่วงนี้ใจไม่ดำจำนานเป็นบทเพลงสุดท้ายให้คุณผู้ฟังได้ฟังขอบพระคุณมากครับกับการติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย 3 โมงถึง 4 โมง

0: จากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
0: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 085 517 9025ทางเลือกใหม
5: ่สิงคโปร์มีรายงานล่าสุดฮะว่าสินค้าแบรนด์จีนกำลังจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกต่อไป Made in China จากที่เคยถูกมองว่าเป็นสินค้าที่โอ้โหเกรดแย่มากสู้แบรนด์ดังๆในยุโรปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งพ่อเมืองสุราษฎร์สอบต่างชาติข่มขู่ทำร้ายคนไทยลั่นไม่ยอมให้อิทธิพลเหนือกฎหมายรังแกคนไทยเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยหลังมีการร้องเรียนคนไทยถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายที่เกาะสมุยสั่งผู้ว่าสุราษฎร์นายอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่ด่วนตรวจสอบทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยจากกรณีที่ได้รับร้องเรียนมายังตนเองซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่ทำร้ายร่างกายในพื้นที่เกาะสมุยจนสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมได้มีการสั่งด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ใดที่กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนมองข้ามหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดหรือสถานะใดในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเสมอภาคนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานบริการอย่างเข้มข้นและกำชับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินการถือครองทรัพย์สินการจ้างงานและการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาลงทุนด้วยความสุจริตแต่จะไม่ยอมให้ใครใช้อิทธิพลใช้ความรุนแรงหรือใช้อำนาจเหนือกฎหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไทยโดยเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่วิสามัน2คนร้ายมือยิงตำรวจสภ.ตากใบยึดปืนคืนได้พบประวัติมีหมายจับคนละ2หมายเร่งล่าตัวอีก1คนรับหน้าที่ช่วยพาหนีจากอำเภอตากใบไปอำเภอเจาะไอร้องซ่อนตัวในอำเภอสุขีรินทร์คุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: จากกรณีเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุและนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการประทะกันส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกทราบชื่อคือนายอับดุลหมู่ขี่และนายสมาดจากการตรวจสอบยืนยันว่าพบบุคคลทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหลบหนีไปกดดันในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ใดที่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการพาหลบหนีซ่อนเล้นหรือให้ที่พักพิงหรือส่งเสบียงอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
1: ยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
10: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
11: ลดลดลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
12: ว่าโปรเยอะ
11: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
13: คิดถึงยาง
14: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
13: ้คิดถึงยาง
14: บอกก็ได้คิดถึง
13: โอ้ยไม่ได้ถาม
14: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
13: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
15: ฮะ
13: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
16: เติมที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้ววันที่5สิงหาคม2569นะครับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอกรวมถึงทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายไปยังน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะแชทเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานักจัดรายการแล้วก็ทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ถือว่าเกินครึ่งนะครับแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนไปยัง40จังหวัดทั่วประเทศให้ระมัดระวังฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ซึ่งบางพื้นที่เนี่ยต้องเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะเนื่องจากฝนที่ตกเนี่ยนอกเหนือจากมันจะทำให้เกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วเรื่องของอาการเจ็บป่วยการไม่สบายโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็ยังมีเจอกันอยู่นะฮะดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมเนี่ยเป็นวันที่ศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันจากสถาบันทางการศึกษาทางทหารที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกอย่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นปีนี้นะครับ2569เนี่ยครบรอบปีที่139อย่างสมบูรณ์แล้วก็สง่างามนะครับนับเป็นพระราชมรดกของล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ทรงวางรากฐานอย่างมั่นคงเลยทีเดียวทั้งเรื่องของการทหารให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็ได้มีการหล่อหลอมนายทหารด้วยอุดมการณ์แห่งความเสียสละความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีมุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพต้องการคือเป็นสุภาพบุรุษเป็นนักรบเป็นนักพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนากองทัพและประเทศชาติพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนั่นเองนะครับทำให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอบรรยากาศในคึกคักเลยทีเดียวนะครับที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกคึกคักเป็นพิเศษนะครับเนื่องด้วยท่านประธานองคมนตรีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนในร้อยจปรเขาได้มีการร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับซึ่งเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสังฆทานแล้วก็งานเลี้ยงถวายพระกยาหารกลางวันด้วยนะครับที่โรงเรียนนะครับนักเรียนในร้อยจอปรขณะที่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดงานรั้วแดงกำแพงเหลืองเป็นพิธีมุทิตาจิตอดีตครูอาจารย์นายทหารปกครองของโรงเรียนจอปรด้วยครับเมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับที่พระองค์ทรงกำเนิดก่อตั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นตั้งแต่ครั้งอดีตเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับทำให้ประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นยังคือสยามประเทศนะครับได้มีความมั่นคงแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางทหารทัดเทียมกับชาติตะวันตกก็นับเป็นโอกาสดีนะครับที่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเราในวันนี้จะได้หยิบยกแล้วก็นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจย้อนเล่านะครับประวัติของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสักนิดนึงนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยขึ้นซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็จะอยู่ที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5สิงหาคมในปีพุทธศักราช2430ต่อมาเมื่อปี2451นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ตั้งเพราะว่าก็ขยายที่นะครับโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกเนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนเป็นจำนวนมากแล้วก็สถานที่เดิมในคับแคบจนกระทั่งในปี2523นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ตั้ง ไปอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับด้วยเหตุที่สถานที่เดิมเนี่ยแออัดแล้วก็ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาซึ่งในครั้งนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2524และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้เมื่อ5สิงหาคม2529นั่นเองครับทางด้านของการศึกษาการเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับเขาก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญวิชาทหารหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์พอยนะฮะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบกและมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบกด้วยเมื่อจบการศึกษานะครับก็จะได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาที่เลือกอย่างเช่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารสาขาวิศวกรรมแผนที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็มีสาขาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแล้วก็จะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกนั่นเองเนี่ยนะครับก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนของเราที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับก็ให้น้องๆมีความตั้งใจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมทั้งด้านของความรู้วิชาการแล้วก็การเตรียมในเรื่องของพระศึกษาการทดสอบร่างกายให้ควบคู่กันไปนะครับความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับน้องๆในขณะที่กองทัพบกก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนชายไทยในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสสอบเข้าสู่การเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับมีทั้งโควต้าในส่วนของแต่ละจังหวัดมีทั้งโควต้าในส่วนของพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ในส่วนของปกติด้วยนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงในการสอบต่างๆเนี่ยนะฮะก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Don't worry, it's all right.
2: เรื่องไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: I good at eating? Asks Bean. I will take a very big bite.
1: หนูบีนเก่งไหม?ข้าวคำใหญ่ๆตักใส่พูนช้อน
0: But too big a spoonful makes all the hot rice fall off the side.
1: แต่ตักเยอะไปข้าวใหม่ร้อนๆหล่นตุ๊บเป็นก้อนหกเลือกระจาย
0: It's all right, sweetie. Take it slowly, says the teacher.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าค่อยๆตักนะจะได้ไม่หกคุณครูพูด
0: Now that everyone is busy, Bean willingly helps by filling up a bottle of water.
1: คนอื่นทำงานเก็บถ้วยเก็บจานวุ่นกันเหลือหลาย
0: It gets heavier and heavier.Suddenly, the water spills everywhere.
1: หนูบีนกรอกน้ำทำเองง่ายดายแต่แล้วขวดทรายน้ำหกเลอะทั่ว
0: It's all right, good boy. Thanks for your help and that spirit, says the caretaker.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะจ๊ะมามาช่วยกันพี่แม่บ้านพูด
0: Time for playground racing. Let's have some fun.
1: เพื่อนชวนแข่งวิ่งน่าสนุกจริงออกวิ่งสุดตัว
0: Little Bean trips over, bumping into his friends as they run.
1: หนูบีนพลาดท่าขาสั่นระรัวล้มกลิ้งไปทั่วชนเพื่อนขมำ
0: It's all right, honey.Just play carefully so you will be safe, says Auntie F.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าระวังด้วยนะจะได้ปลอดภัยป้า F พูด

0: After school, Bean practices writing his name.
1: กลับจากโรงเรียนฝึกวาดฝึกเขียนทบทวนความจำ
0: With a smile on everyone's face, Bean feels, what a shame.
1: ฝึกคัดชื่อเล่นใครเห็นยิ้มขำหนูบีนงึมงำชักไม่มั่นใจ
2: It's all right, kiddie. Practice with me and do it again, says Uncle Kin.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าเขียนแบบนี้นะลองใหม่อีกทีลุงเคนพูด
3: Wash up.

0: ไม่เป็นไร
1: Playground PLAYGROUND Playground Playground
0: สนามเด็กเล่น
1: Bump BUMP Bump Bump PAJAMAS Pajamas Pajamas
0: ชุดนอน
1: Mess MESS Mess Mess
0: ยุ่งเหยิง
1: Thunder THUNDER Thunder
0: ฟ้าร้อง

0: Don't worry, it's all right. Story by Chaucha. Illustrated by F. And published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: ฉันใจง่ายเคยสิ
2: สำนักพิมพ์ Nanmi Books Kitty เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: เริ่ม
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ willingly w i l l i n g l y willingly willingly
1: เต็มใจ
2: spill s p i l lSpill.
1: Hook.
2: All right. A L R I G H T. All right. All right.
1: ไม่เป็นไร
2: Playground. P L A Y G R O U N D. Playground.
1: สนามเด็กเล่น

0: shame
1: น่าอาย
0: again a g a i n again again
1: อีกครั้ง
0: pajamas p a j a m a s pajamas pajamas
1: นอน
0: mess m e s s mess mess
1: ยุ่งเหยิง
0: thunder t h u n d e r under thunder
1: ฟ้าร้อง

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดทอดคิดทอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพกันสักนิดหน่อยดีกว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยก็จะแจ้งกันในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าต้องแจ้งกันก่อนเลยเพราะในช่วงนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตามที่เรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คงอยู่ที่ 60-70% เกินครึ่งนะคุณผู้ฟังแล้วก็40จังหวัดในภาพรวมทั่วประเทศก็มีฝนค่อนข้างชุกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์พยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับบอกว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะฮะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมขณะนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือด้วยความระมัดระวังนะฮะขณะเดียวกันนะครับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ได้มีการทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าคูจิระแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็กำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์พายุนี้นะครับไม่มีผลกระทบหรือว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านใดที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์ในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยกันไว้ด้วยนะครับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คุณผู้ฟังไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ยากที่จะยับยั้งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการป้องกันนะฮะเรื่องของการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะครับการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้นะครับพลโทชาญชัยร่มเย็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมคณะท่านตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีในส่วนของมณฑลทหารบกที่16กองพลพัฒนาที่1มีทางด้านของพลตรีกิตติคงหอมผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ท่านในการต้อนรับนะครับโดยท่านพลโทชันชัยนะครับท่านก็ไปดูในเรื่องของการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยแล้วก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับทุกอย่างเนี่ยตามแนวทางของผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็ให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของกำลังพลที่ต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็การปฏิบัติร่วมกันโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนก็ให้กระทำกันอย่างเป็นระบบนะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมกองทัพไทยนะครับที่กองร้อยทหารช่างที่18ค่ายบุรชัดก็มีการชมการสาธิตการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยทหารส่วนพลเรือนแล้วก็องค์กรนะครับสาธารณกุศลก่อนที่จะมีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการทดสอบระบบบัญชาการสร้างความเข้าใจในแผนการปฏิบัติร่วมกันประสานการใช้ทรัพยากรแล้วก็ตรวจสอบจุดบกพร่องของแผนเพื่อนำมาสู่การแก้ไขต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วก็จะได้มีความพร้อมมากที่สุดนั่นเองในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับพายุลมแรงฝนลมกันโชกต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้ในส่วนของ อาคารที่พักอาศัยนะครับเกิดการพังหรือว่าได้รับความเดือดร้อนก็แจ้งไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าจะแจ้งที่หน่วยทหารใกล้บ้านนะครับให้เข้าการช่วยเหลือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเราอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับตลอด24ชั่วโมงดูแลกันในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่าพี่เอ็กมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทันตีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของเวทีต่างประเทศนะครับระหว่างการโต้กลับรายงานของผู้แทนพิเศษ UN นะครับเรื่องของจากกรณีที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังจากการเยือนกัมพูชาระหว่าง 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ออกมาชี้แจงแล้วก็เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆดังนี้นะครับท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นการขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยบีบทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นสถานการณ์สู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศจึงต้องมีการจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือว่าแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนกรณีประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งในความเป็นจริงจำนวนตัวเลขดังกล่าวนั้นเป็นตัวเลขจำนวนประชาชนกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สู้รบโดยฝ่ายไทยเองก็มีประชาชนที่ต้องย้ายแหล่งพำนักไปสู่พื้นที่พักพิงนะครับจำนวนกว่า 500,000 คนด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนเหล่านี้ได้ย้ายกลับคืนสู่แหล่งที่พำนักโดยปกติเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการยุติหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมในปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องของประชาชนกัมพูชาที่จะไม่ส่งกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมเนี่ยหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วนะครับจะมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยอยู่ใน3พื้นที่ซึ่งก็ได้แก่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนจำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนองยะแก้ว60หลังคาเรือน150คนแล้วก็พื้นที่บ้านคลองแผง389ครัวเรือนจำนวน 3,500 คนซึ่งล้วนแล้วพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยทั้งนั้นเนี่ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งประชาชนชาวกัมพูชานะครับได้มีการลุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและก็ชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโดยผิดกฎหมายนะครับมายาวนานมากกว่า40ปีโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้พยายามใช้กลไก MOU 43แล้วก็กฎหมายของฝ่ายปกครองเข้ามาแก้ไขแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดสำหรับประเด็นแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศจากกรณีที่ผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีแรงงานกัมพูชาต้องเดินทางกลับจำนวนกว่า 900,000 คนนั้นขอยืนยันนะครับว่าแรงงานดังกล่าวได้เดินทางกลับด้วยความสมัครใจภายหลังจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองซึ่งรัฐบาลไทยขอย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานต่างชาติในไทยมาโดยตลอดนะครับโฆษกกองทัพบกนะครับท่านก็กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาจะต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังแทนการสื่อสารต่อสังคมโลกในลักษณะที่ปิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือพร้อมกันนี้นะครับกองทัพบกคาดหวังว่าให้กลไกพิเศษของสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแถลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยชัดเจนนะครับในทุกประเด็นที่ทางด้านของนายทอมแอนดรูนะครับผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังได้มีการเยือนกัมพูชาแล้วก็มีการแถลงต่อ UN เราก็มีการแถลงข้อเท็จจริงตอบโต้กลับรายงานของผู้แทนพิเศษ UN ท่านนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็รู้แล้วแต่เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเอาวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พี่แบงค์พี่เอกพร้อมทีมงานต้องล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
6: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขยายผลเหตุยิงตำรวจตากใบระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเตือนใครที่ช่วยมีความผิดคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบพบผู้เกี่ยวข้องแล้ว14รายโยงกลุ่มก่อเหตุที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคุมตัว11หลบหนีไปได้3พลตำรวจเอกสมราชนวลมานำสนธิกำลังตำรวจบังคับใช้กฎหมายที่สุขิรินวิสามัน2ผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงตำรวจสภ.ตากใบยึดปืนคืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยเร่งติดตามตัวอีก1ร่วมขบวนการชัยชนกเผยความคืบหน้ารู้ตัวมือล็อกอินปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแล้วพบพฤติกรรมที่น่าสนใจเชื่อเป็นไปได้สูงมีการเมืองเอี่ยวยันไม่ใช่การแฮกล่าสุดปิดระบบแล้วขอประชาชนไม่ต้องกังวลข้อมูลหลุดเพิ่มสีหศักดิ์ไม่กังวลกัมพูชายื่น UN รับรอง MOU 2543แผนที่1ต่อ200,000ชี้ไม่มีอะไรใหม่รับไทยต้องเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกาอันคลอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาปิดประตูคุยชายแดนทางบกเสียศักดิ์เผยร่างหลุนโซโล่ถึงไทยตี5พรุ่งนี้รอญาติตัดสินใจผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่ไทยปัดตอบสาเหตุเสียชีวิตรอญาติชี้แจงเองครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพูนพงษ์เนยนาภากรนั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่และเห็นชอบแต่งตั้งพุ่งกับหนุ่ยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยอดีตนายตำรวจอารักขาคนสนิทของครอบครัวชินวัตรตั้งแต่สมัยทักษิณจนถึงแพทองธารให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปยป.ครม.ยังไฟเขียวเบญจพลนาคประเสริฐนั่งประธานบอร์ดกยท.พร้อมตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7คนเดินหน้าขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมยางไทยส่วนพูนพงษ์นั่งปลัดพาณิชย์ยกธานีจากทูตโซนั่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไฟเขียวบัญชียกย้ายผู้พิพากษา247ตำแหน่งดันมีชัยสัพวิทย์กุมศาลอาญาแพ่งวิทูลนั่งประธานศาลอุทธรตำรวจแจ้งข้อหาอธิบดีสธ.ผอ.สำนักทดสอบมสว.พร้อมผู้ต้องหาแก้กระดาษคำตอบคดีโกงสอบท้องถิ่นนัดรับทราบข้อหา6สิงหาคมนี้ก่อนเดินหน้าส่งสำนวนปปช.ดินสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นกั้นพื้นที่ห้ามเข้าใกล้ค่าสุดตัวต่อเนื่องขณะที่การช่วยเหลือเข้าเกณฑ์ภัยพิบัติช่วยเหลือด้านการเกษตรอัตราไร่ละ 1,340 บาทสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายสั่งดูแลครอบครัวเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณผนึกกำลังสารวัตรปศุสัตว์สกัดลักลอบนำข้าวเอ็นโคแช่แข็งกว่า 12.6 ตันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครศาลอาญาพิพากษาจำคุก343ปีประสิทธิ์เจียวกก ปรับ 200,000 คดีช่อโกงหลอกประชาชนลงทุนรวมทุกคดีจำคุกอ่วม 2,673 ปีส่วนจำเลยที่2ถึง4ปรับรายละ 250,000 บาทร่วมกันคืนเงินให้ผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยันงบปัดทอง 60,000 ล้านไม่ได้หายไปไหนใช้กระจายดูแลประชาชนไป
6: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

มาแล้วจ้าลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วค่ะค่ะสวัสดีแล้วก็ต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยมาพร้อมกับความรักความห่วงใยและกำลังใจมอบให้กับแฟนรายการนะคะซึ่งก็มีงานเพลงเพราะๆเป็นสื่อกลางมอบให้กันและกันในช่วงนี้ค่ะค่ะและก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากมุฟังสนใจผลิตภัณฑ์ไหนนะคะก็จดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้เลยนะคะทีมงานลุงช้างอิ๋วก็จะมีบอกกันตลอดทั้งรายการเรียกว่าของดีแบบนี้เนี่ยต้องบอกต่อแล้วล่ะค่ะทักกันมาค่ะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกันได้เลยที่หมายเลข0812901691081129091691

0: วิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
4: ค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายกันตลอดทั้งวันดีกว่านะคะกาแฟคอลลาเจนที่ตอบโจทย์คนวัยเก่านะคะเรียกว่าหมดห่วงเรื่องของสุขภาพด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าและเห็ดหลินจือช่วยบำรุงร่างกายให้กระฉับกระเฉงดื่มแล้วสบายใจใจไม่สั่นหลับสนิทตลอดทั้งคืนค่ะค่ะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่คุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 081-290-1691ค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะอิ๋วๆก็แนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำมีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายด้วยนะคะแต่ว่าเด็กสตรีที่มีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ลองสังเกตตัวเองดูว่ามีความเครียดไหมเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าผมงอกเร็วไหมนะคะปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะก็แนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยค่ะทานได้นะคะปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ทั้งฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไต

ค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะดูแลสุขภาพนะคะหรืออยากจะดูเด็กอ่อนเยาว์อยู่เสมอเนี่ยต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตจะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยหากอดไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานดูได้เลยนะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยจ่ายเพียง 1,300 บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่0812901691 081901691ค่ะและสำหรับยาญ่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะแต่คุณผู้ฟังลองสังเกตสุขภาพดวงตาของตัวท่านด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ห่างไกลจากโรคตาต่างๆด้วยนะคะดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะยาญ่าบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายนะคะซึ่งมีทั้งบินเบอร์รี่ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มือดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ยังมีลูทีนด้วยที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกนะคะค่ะมีราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โลดฮิปใบชาแอลคาเนทีนสาหร่ายเคลปลอดภัยมีอย.ทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ทานได้สำหรับยาญ่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยสำหรับยาญ่าบริงราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะเรามาต่อกันนะคะสาระดีๆที่มีมาฝากกันในช่วงของรายการเรามาดูถึงอาการตาพร่ามัวนะคะว่าบ่งบอกความผิดปกติอะไรบ้างนะคะซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยเกิดจากกลุ่มโรคหลักๆ4กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการส่งสัญญาณประสาทและมีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่จอรับภาพนะคะและตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุใดๆค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเกิดร่วมกันหลายปัจจัยก็ได้ควรลองสังเกตตัวเองนะคะจากข้อต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะดวงตาแห้งเนื่องจากขาดน้ำตามาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำตาโดยตรงหรือเกิดจากร่างกายขาดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตาสวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะคะกระจกตามีบาดแผลหรือเกิดรอยถลอกโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคต้อกระจกซึ่งเกิดจากโปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมทำให้เลนส์ขุ่นมัวแล้วก็เบลอนั่นเองค่ะและจอประสาทตามีการติดเชื้อค่ะกักมูฟังคาโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยทำให้จุดรับภาพส่วนกลางผิดปกตินะคะเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะซึ่งจะทำให้อาการตาพร่ามัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้ค่ะและมีความผิดปกติของสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวแล้วก็

สายตาเอียงซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สายตาไม่เหมาะสมพันธุกรรมแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นโรคต้อหินค่ะซึ่งเกิดจากในลูกตามีแรงดันมากกว่าปกติจนทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยเสียหายได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะโรคไมเกรนซึ่งอาการตาพร่ามัวมักจะมาพร้อมอาการปวดศีรษะด้วยนะคะแล้วก็จอประสาทตาถูกทำลายจากโรคเบาหวานหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาและไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดอาจจะถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะอาการตาพร่ามัวเนี่ยอาจจะเกิดพร้อมกับอาการหน้ามืดได้นะวิงเวียนศีรษะหากได้พักผ่อนเพียงพออาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังมีอาการตาพร่ามัวอยู่ควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วนโดยเฉพาะหากเกิดอาการดังต่อไปนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเจ็บตามากนะคะตาแดงมีเลือดไหลออกจากตาปวดศีรษะมากซึ่งอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้นะคะพูดติดขัดใบหน้าเบี้ยวสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะค่ะอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแม้จะเกิดอาการขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดค่ะอย่ามองข้ามอย่าละเลยในการดูแลดวงตาของเรานะคะต้องบำรุงกันตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะเป็นการดีค่ะการรักษาอาการตาพร่ามัวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาการตาพร่ามัวเนี่ยสามารถรักษาได้โดยการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดอ่ะยกตัวอย่างเช่นหากสาเหตุมาจากตาแห้งขาดน้ำตาหล่อเลี้ยงให้ใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำค่ะต่อมาหากอาการตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเกิดจากความผิดปกติของสายตาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสวมแว่นสายตาโดยการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นควรได้รับการประเมินและแนะนำโดยจักษุแพทย์ค่ะและหากอาการมีสาเหตุและมาจากต้อกระจกอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเพื่อให้ดวงตากลับมามองเห็นชัดเจนเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษานะคะทีนี้เรามาดูการป้องกันอาการตาพร่ามัวกันนะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างทางที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับอาการทางตาก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นควรทำตามข้อดังต่อไปนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการขยี้ตาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เราสามารถที่จะห้ามตัวเราเองได้ห้ามมือเราได้ไม่ให้ไปขยี้ตากันนะคะแล้วก็ระวังการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดด้วยใช้สายตาให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองด้วยแล้วก็หมั่นสังเกตสุขภาพของดวงตาอยู่เสมอหากพบว่ามีความผิดปกติควรรีบแก้ไขอย่าชะล่าใจนะคะว่าเดี๋ยวก็หายนะคุณควรเริ่มจากการพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ

0: ท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะและการดูแลสุขภาพระบบลำไส้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอีกสิ่งหนึ่งด้วยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหาระบบลำไส้ไม่ค่อยดีขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ตัวช่วยได้นะคะอิ๋วแนะนำไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นนะผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้ไหมหรือว่าต้องการให้ระบบขับถ่ายของคุณดีขึ้นนะคะก็ใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะไซเลียมจอยปลอดภัยมีอย.ผ่านมาตรฐาน GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะค่ะหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้ให้ดีขึ้นเนี่ยทานไซเลียมจอยก่อนนอน1 เม็ดได้เลยค่ะค่ะและหากผู้ฟังต้องการให้ระบบขับถ่ายดีการระบายดีนะคะทานไซเลียมจอยก่อนนอน2 เม็ดได้เลยค่ะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2 กระปุกราคา700 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบางพื้นที่มีฝนตกลงมาก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงไซเลียมจอยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลโฟกัสสุขภาพด้านใดเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้นะคะสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยและวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องนำรายการลูกทุ่งสุขภาพดีลาจากกันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0858-5179025 0858-5179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
7: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ชื่อเพลงว่าเหตุผลไม่มีครับจากเสียงร้องของน้องมิ้นมินทวันพันธรัตน์ครับจากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดครับเหตุผลไม่มีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็พบกันกับเรื่องราวของข่าวจบเพลงก็เข้าข่าวกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับเรื่องราวของข่าวในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคครับกำลังจัดโปรโมชั่นนะครับวิทยุหมดแล้ววิทยุหมดแล้วครับผมแจกวิทยุหมดแล้วเดี๋ยวรอเอาเป็นว่าใครอยากจะได้สั่งมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสั่งวิทยุก่อนนะวิทยุรอบแรกหมดแล้วผมสั่งซื้อวิทยุก่อนแล้วกันนะมันผมก็ไปขอสปอนเซอร์มาเพิ่มเติมซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เรื่องครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เรื่องโอ้รอบแรกเล่นกันไปซะ30กว่าเครื่องแล้วขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเตรียมมาไว้20เครื่องนึกก็พอไม่พอครับขอขอบคุณครับที่ให้ความสนใจกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เรื่องครับครับก็คนไหนที่ยังไม่ได้รับก็ต้องขออภัยนะครับพอผมเตรียมไป20เครื่องสั่งมาแล้ว37เครื่อง37คนวันเดียวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปเตรียมมาให้อีกละกันนะครับและทยอยส่งไปให้ชานิดนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรค4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4คนแล้วขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดครับหนักกลายเป็นเบาไอ้เบาก็ทุเลาลงไอ้ทุเลาลงก็จะไม่มีอีกแล้วครับเลิกกันไปโรคร้ายๆต่างๆโบกมือบ๊ายบายกันไปเลยครับผมพูดมาอย่างนี้29ปีปีนี้ปีที่30จึงมั่นใจในคุณภาพครับแฟนๆรายการยังตอบรับอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณครับแย่งกันเลยอยากได้วิทยุ37เครื่องที่ต้องหาให้คุณผู้ฟังคือหาได้หาอีก17เครื่องครับเดี๋ยวไปถ่ายสปอนเซอร์เขาถ้าไม่มีเดี๋ยวซื้อเองก็ได้จ่ายไปแล้วประมาณ20เครื่องเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ต้องขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยเอามารวมกับเอนไซม์แล้วครับส่วนหนึ่งของเอนไซม์มารวมไว้ที่นี่เม็ดแคปซูลเดียวกันเลยจึงทำให้บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3เฉพาะเอนไซม์เฉพาะ AND ลูทิน่าเท่านั้นนะครับคุณวังอย่าไปรวมกับเอนไซม์นะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอกับ AND ลูทิน่าคนละตัวอันนี้เกี่ยวกับบำรุงสายตาแต่เอาเรื่องของเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาสมุนไพรบางตัวมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน2แถม1ชุดเล็ก4แถม3ชุดใหญ่7ขวดส่วนใหญ่จะสั่ง7ขวดเพราะเป็นชุดใหญ่บอกคุ้มแสนคุ้มนะครับอ้าวสนใจก็สั่งซื้อกันมากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ครับกาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ครับสนใจสั่งซื้อกันมาสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับและยังมีสบู่สระผมสบู่สระผมนี้จะช่วยลดหลุดร่วงของเส้นผมบางคนกลัวหัวล้านโอ้โหหล่นไปกระจุกๆเลยร่วงไปกระจุกๆเลยใช้สบู่สระผมของเราครับให้รากผมแข็งแรงแล้วก็ปราศจากรังแคอีกทั้งเชื้อราบนหนังศีรษะก็จะไม่มีเมื่อใช้สบู่สระผมครับทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวครับไปที
2: ่เรื่องของข้อมูลรั่วไหลแล้วมันรั่วไหลได้อย่างไรครับ
0: แล้วก็ที่รั่วไหลยันระดับนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลโดยผู้สื่อข่าวถามว่าสวมเสื้อสีส้มไปถ่ายบัตรประชาชนจริงหรือไม่นายกพยักหน้าแล้วกล่าวสั้นๆว่าเป็นการถ่ายนานแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้มีการสั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรั่วไหลอย่างไรบ้างครับนายกตีก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลมันหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้ทราบหรือยังว่าข้อมูลรั่วไหลมาจากหน่วยงานใดข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลจริงของนายกตรีหรือไม่นายกตรีหันมาฟังคำถามแล้วไม่ได้ตอบก่อนเดินเข้าห้องประชุมครม.ไปต่อไปนะครับเอาเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กข้อมูลรั่วไหลนี่มันอันตรายนะครับความลับรั่วไหลหมดระดับหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขอะไรสารพัดรู้หมดเลยครับและตอนนี้เท่าที่เป็นข่าวมีการขายกันเช่ากันสำหรับบัตรประชาชนมีการเอาไปถ่ายซ้อนกันเช่ากันใบละครั้งละ350บาทต่อชื่อด้วยโอ้โหขนาดนั้นนะครับมิจฉาชีพยิ้มเลยนะครับข้อมูลรั่วไหลก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าความผิดพลาดของรัฐบาลความผิดพลาดของทางด้านผู้ที่ดูแลข้อมูลครับเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับมิจฉาชีพมันยิ่งเยอะแยะอยู่ด้วยมันหวานหมูเลยว่างั้นเถอะนะครับเสือโร่งป่าห้วยขาแข้งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตเศร้าพบร่างบริเวณลำห้วยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าวันนี้ครับช่วงเช้าวันนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นบอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเสียสละอุทิศตนในการพิทักษ์ผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตรวมทั้งสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีกนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามนายศักรินทร์หลังไม่เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนเมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินส่วนตัวพร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปครับขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะทางด้านนายสุชาติรัฐมนตรีก็จะกล่าวว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนคือกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าของประเทศการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายศักรินทร์ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนร่วมงานทุกคนกระทรวงจะดูแลสิทธิสวัสดิการและให้การช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ด่านหน้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเล่นกษัตริย์ด้วยนะครับมันย่องมามันก็ไม่รู้นะครับบางทีก็สู้กำลังมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับครับแล้วก็นราธิวาสครับปะทะเดือดจับตาย2ศพโยงเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบถล่มจุดตรวจบูเกะซามีครับหลังจากที่คนร้ายหนีขึ้นไปหลบซ่อนนะครับซึ่งก็มามอบตัวคนหนึ่งแต่เกิดเรื่องสิครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายที่ได้รับและก็รับบาดเจ็บ4นายคราวนี้ก็เกิดการไล่ล่าเดี๋ยวตำรวจบอกอย่าใช้คำว่าไล่ล่าต้องจับได้แล้วต้องมาคุยกันว่ามันก็ต้องไล่ล่าแล้วเอามาจับได้แล้วมาคุยกันแต่คราวนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการครับเขาก็ต้องป้องกันตัวเขา ปฏิบัติการครั้งนี้ได้ควบคุมตัวผู้อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งโดยผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบของกลางอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอแจนะจังหวัดนราธิวาสเป็นกลุ่มคนร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะที่เราเสียทหารพรานไปทั้ง5นายเนี่ยนะครับและก็จากนั้นตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภาค9ก็เปิดเผยด้วยว่าจากเหตุการณ์รุนแรงในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกตรีแล้วก็ผบ.ตร.ครับแล้วก็รองผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาผู้ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจชาติมีนโยบายให้เพิ่มความเข้มในการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ป่าภูเขาเนื่องจากพบว่าเป็นพื้นที่หลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจากการกดดันของเจ้าหน้าที่ทำให้คนร้ายได้หลบหนีไปยังพื้นที่อื่นๆนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันกรณีการยิงต่อสู้ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบคนร้ายเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่ภูเขาขณะที่ตำรวจภูธรภาค9ได้ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมพื้นที่และการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจนนำไปสู่การปะทะวันที่2สิงหาคมเวลาประมาณ 11:48 น.ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบ6นายใช้รถยนต์6คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบเมื่อเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มถึงจุดเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมและมีรถยนต์กระบะสีขาวจอดอยู่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่ค่อยมีผู้อาศัยเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยตามสัญชาตญาณจึงได้หยุดตำรวจ3นายเข้าไปตรวจสอบอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการคุ้มกันอยู่บนถนนด้านหน้ากระท่อมจากนั้นหัวหน้าชุดเดินอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมตรวจและได้ยินเสียงดังจากข้างกระท่อมจึงได้สอบถามและเข้าไปตรวจสอบจังหวะนั้นเองครับคนร้าย2คนได้วัดใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงมาจากกระท่อมเลยถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผบ.หมู่ปสภ.ตากใบซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตคนร้ายได้วิ่งหลบหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะหมู่ปสภ.ตากใบที่เกิดการปะทะกันขึ้นในระยะประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตำรวจอัมรานถูกกระสุนปืนของร้ายเสียชีวิตอีกคนหนึ่งขณะที่ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงต่อสู้กับคนร้ายทำให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บ2รายวิ่งหนีไปทางป่าพลุด้านหลังสวนปาล์มพร้อมกับพวกหลังปะทะตำรวจสภ.ตากใบก็ขอสนับสนุนกำลังเข้าพิสูจน์ทราบต่อมาได้ส่วนที่กำลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจฝ่ายปกครองปิดล้อมป่าพลุด้านหลังที่เกิดเหตุปฏิบัติการครั้งนี้ได้ควบคุมตัวไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจำนวน4รายพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนจำนวน18ปลอกนะครับปลอกกระสุนของปืนเล็กกลปลอกกระสุนปืนออโตเมติกอีก21ปลอกปลอกกระสุนปืนรีวอลเวอร์อีก4ปลอกอาวุธปืนลูกโม่อีก1กระบอกครับตรวจสอบกระสุนปืนกลางของทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าความเชื่อมโยงกับกลุ่มพวกเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ฐานพรานที่จุดตรวจบุเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมด้วยจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าคนร้ายอีกกลุ่มได้หลบหนีไปรักษาตัวที่พื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสก่อนมีคนรับพาหลบหนีไปยังพื้นที่อำเภอจะแนะพบหลักฐานผ้าก๊อซคราบเลือดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประกอบกับพยานยืนยันมีคนร้าย2รายมารักษาตัวทราบชื่อว่านายอับดุลมุตลิสได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือด้านขวาและก็นายสมานได้รับบาดเจ็บที่บริเวณด้านหลังแขนขวาและข้อเท้าอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างบังคับใช้กฎหมายติดตามอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้อีก14รายควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11รายอยู่ระหว่างหลบหนีอีก3รายและจากการสอบสวนได้ชี้ว่าจากการปิดล้อมกดดันของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในพื้นที่อำเภอจะแนะและอำเภอระแงะทำให้2วันก่อนเกิดเหตุคนร้ายหลบหนีมาพักอยู่บริเวณกระท่อมในสวนปาล์มซึ่งปกติไม่มีคนอาศัยประชาสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนบอกให้ผู้ที่พักพิงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ประกาศให้ทราบล่าสุดเวลา10นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่สืบภูธรนราธิวาสและชปช.ตจร44และเจ้าหน้าที่ฐานพรานขยายผลเข้าปิดล้อมที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเกิดการยิงปะทะกันขึ้นอีกคนร้ายเสียชีวิต2รายครับคาดว่าเป็นนายสมานมะลีกับนายอับดุลมูคิสที่ว่าไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบต่อไปครับส ็แลกกันแล้วครับเรายิงเขาตาย2เขาก็ยิงตายเรา2เออเป็นเรื่องของการไล่ล่าครับส่วน11คนที่จับได้ก็ต้องเรียกมาสอบถามนะครับก็บอกแล้วว่าต้องไล่ล่าและกดดันให้เขาออกมามอบตัวครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดการปะทะกันก็ต้องมีการสูญเสียนะครับซึ่งขณะนี้เราควบคุมตัวอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุนั้น4รายพร้อมของกลางด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านของการสูญเสียกลับจากเจ้าหน้าที่ของเราหัวหน้าชุดกลับเป็นเหตุให้จ่าสิบตำรวจฮัมรานถูกกระสุนปืนของร้ายเสียชีวิตขณะที่ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ก็ต่อสู้กับคนร้ายทำให้รับบาดเจ็บครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านการไล่ล่าส่วนที่เหลือนะครับอ้าวก็ถือว่าเราทำงานเราก็ต้องยอมมันพลาดก็ต้องเกิดการสูญเสียเนี่ยนะครับผู้ฟังครับกับเรื่องราวของข่าวครับขอบพระคุณที่ทางด้านภูผาวิปโรครับซึ่งขณะนี้จัดโปรโมชั่นอีกแล้วครับ
3: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิปโร
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
6: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
8: ไปซื้อตัวผาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
3: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิตโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทย
3: เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
2: เรื่องการต่อเติมต่อเติมเสริมแต่งทั้งบ้านทั้งที่อยู่อาศัยทั้งกุฏิพระศาลาการเปรียญหรือจะเป็นโบสถ์หรือจะรีโนเวทครับก็ทำให้มันสวยขึ้นนะราคาเท่าไหร่ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเรียกคุยเรียกปรึกษาได้เรามีวิศวกรประจำสำหรับท่านที่อยากจะสร้างบ้านและก็บ้านเก่าทำให้เป็นบ้านใหม่สวยตามกำลังทรัพย์เงินในกระเป๋าของท่านมีเท่าไหร่ปรึกษาไทยภูผารีโนเวทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนะครับเป็นบริษัทรับเหมาที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับ08

ครับภูผาวิปโรหอใหญ่ครับซื้อ3หอแถม1หอซื้อ5หอใหญ่แถม2หอครับสนใจกับภูผาวิปโรครับกล้ามเนื้อโดยโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายก็จะสร้างพละกำลังให้กับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีนึกถึงภูผาวิปโรครับยาหอมดอกหอมมะลิครับเช่นเดียวกันครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายติดบ้านก็ไว้ติดตัวก็ดีครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ดื่มได้แต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องหาน้ำร้อนไม่ต้องหาน้ำอุ่นสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้ใต้ลิ้นค่อยๆกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วทีเดียวครับสำหรับยาหอมดอกหอมมะลิครับโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่0817805575เช่นเดียวกันนะครับส่วนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับนี่ก็เป็นครีมนวดที่มีโมเลกุลเล็กๆ เพื่อซึมลึกผลเร็วตรงจุดบริเวณที่ท่านปวดที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นทับเส้นกระดูกทับเส้นหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนนึกถึงทางด้านครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับติดบ้านไว้ก็ดีติดตัวไว้ก็ได้ครับสำหรับทางด้านครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจติดต่อสอบถามบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ09832999090983299909ครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับไปเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการคดการโกงโอ้โหแล้วติดคุกซะ343ปีครับคดีหลอกขายแพ็กเกจทัวร์สั่งจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊กศาลอาญาพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊กหลอกขายแพ็กเกจทัวร์เพิ่มอีก343ปีปรับอีก 200,000 บาทพร้อมสั่งให้ชดเชยเงินคืนแก่ผู้เสียหายและดอกเบี้ยด้วยซึ่งเคยมีคำสั่งติดคุกอยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับนายประสิทธิ์เจียวก๊กบริษัทเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ครับเพราะจำเลยที่1เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่2และ4ประกอบธุรกิจลักษณะให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและหาสมาชิกเพิ่มเพื่อได้ใช้สิทธิในการซื้อขายสินค้าที่ร้านค้าสากลชุมชนดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวลักษณะขายแพ็กเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์โดยแยกแพ็กเกจตามระดับชั้นของสมาชิกให้จองโดยชำระเงินล่วงหน้าเสนออัตราค่าบริการถูกกว่าทั่วไปหากไม่ใช้บริการในช่วงเวลาที่กำหนดก็มีประกันเงินคืนให้เป็นคูปองใช้แพ็กเกจหรือคืนเป็นเงินสดในอัตรา1-10%ของราคาแพ็กเกจที่จ่ายแต่แล้วครับเรื่องของการค้าขายตรงนี้มันไม่ใช่อะไรหรอกข้อความมันหลอกลวงครับเป็นการหลอกลวงโฆษณาประกาศเผยแพร่ข้อความไปแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงครับและผู้เสียหายเขาก็ฟ้องร้องครับมีผู้หลงเชื่อถึง173คนนำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4ในรูปแบบต่างๆเท่ากับมีการหลอกลวงเงินมหาศาลในการลงทุนกองทุนส่วนตัวท่านประธานโดยเสนอจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกำไรให้ดอกเบี้ยให้ร้อยละ 83.95 ถึง 164.25 บาทต่อปีจูงใจประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนแต่ความจริงแล้วจำเลยไม่ได้จ่ายเงินต้นไม่ได้จ่ายกำไรอะไรเขาเลยครับก็ทำให้173คนเนี่ยสูญเงินไปถึง102ล้านบาทจำเลยที่1ให้การปฏิเสธขอให้การรับสารภาพในชั้นศาลโดยวันนี้จำเลยถูกคุมตัวมาเรือนจำกลางบางขวางพิเคราะห์เบิกความพยานหลักฐานประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยได้เห็นว่าผู้เสียหายเบิกความเรื่องการลงทุนพยานของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึง4กระทำความผิดตามฟ้องต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายและพิพากษาจำคุกทั้งหมดกระทงละ5ปี343ปีโดยโทษจำคุกเดิมนั้นจำคุกอยู่แล้ว20ปีก็คงจำคุกจำเลยที่1 20ปีปรับอีก 200,000 บาทจำเลยที่2ทั้ง4ปรับ 250,000 บาทจำเลยทั้งหมดชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าชำระให้กับผู้เสียหายเสร็จแล้วมีโทษจำคุกด้วยคืนเงินด้วยนะครับไม่ใช่น้อยๆรวมของเก่าแล้วคุณประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยจะต้องจำคุก

0: ิ่มอีก 1,210 ปีครับในคดีช่อโกงประชาชนเท่ากับการจำคุกเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมแล้วทั้งหมดที่จำคุกทั้งหมดทั้งที่ติดคุกอยู่แล้วแล้วก็มีโทษใหม่เขาต้องรวมไปแล้วเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ 1,000 กว่าปีครับโอ้โหตายแล้วเกิดใหม่ครับแต่ประเทศไทยเราติดอย่างเก่งสูงสุดไม่เกิน50ปีหรือไม่เกิน10ปีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการโกงกันนะครับโทษจำคุกพิพากษาไว้ทั้งหมด 1,115 ปีลงโทษจำคุกสูงสุดก็20ปีตามกฎหมายพร้อมปรับเงินอีก145ล้านบาทกรณีหลอกลวงเหยื่อถึง321รายช่อโกงลงทุนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมอีกในปี68นายประสิทธิ์ก็ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกอีก 1,210 ปีในคดีช่อโกงประชาชนลงโทษสูงสุด20ปีตามกฎหมายจึงถ้าติดคุกเป็นพันๆก็ติดจริงแค่20ปีพร้อมให้คืนเงิน 1,000 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายอีก267คนก่อนในปี2569จะถูกศาลพิพากษาจำคุกอีก4ปี12เดือนในคดีหลบหนีคดีระหว่างการพิจารณาคดีของศาลด้วยครับก็เรื่องของการชดใช้กรรมกันแล้วครับกรรมไม่แบเลยโอ้ติดคุกเป็นพันๆปีแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราติดคุกจริงๆก็20ปีเท่านั้นเองว่ากันครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับหวังครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องครับซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องครับสนใจที่อยากจะได้วิทยุไปไว้ฟังไม่บวกค่าขนส่งนะครับส่งให้ฟรีๆเพื่อเป็นของขวัญวันแม่แม่จะได้เอาวิทยุไปฟังนะครับแล้วก็กาแฟ AND ครับไม่ใช่กาแฟ DJ นะครับกาแฟ AND กาแฟบำรุงร่างกำลังนะครับซื้อ5ห่อแถมอีก2ห่อครับซื้อ5แถม2ครับซื้อ5แถม2นะครับสำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ก็หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสบู่สระผมก็กำลังขายดิบขายดีนะครับสำหรับดูแลเส้นผมที่มันหลุดร่วงง่ายๆดูแลรังแคให้มันลดน้อยลงดูแลเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับพร้อมทั้ง AND Retina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อและบำรุงร่างกายด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันใหม่ครับเป็นประเด็นข่าวต่อไปเรื่องของทางด้านเปิดใจดาบสอนครับดาบเกศรหรือหมวดเกศรยืนยันไม่เคยเป็นนายไอ้ป๋องรับไม่ได้พฤติกรรมมันโหดเหี้ยมเกินไปเรื่องราวที่ว่ามีนายตำรวจนายหนึ่งเป็นเจ้านายของไอ้ป๋องท่านเป็นอดีตเคยเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วตำรวจนายนี้ถูกเราเอาเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องคดีรวมทั้งพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสมัยตอนเป็นตำรวจจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตำรวจนายนี้มีตัวตนจริงๆและเป็นอดีตตำรวจสังกัดฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เคยอยู่สภ.บางละมุงพบว่าปัจจุบันเกษียณอายุราชการท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นร้อยตำรวจตรีในปี255319นาฬิกาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบท่านตำรวจท่านนี้นะครับที่บ้านพักในอำเภอบางละมุงชลบุรีพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือชาวบ้านเรียกกันว่าดาบสอนเจ้าตัวเปิดใจว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์วันนี้จึงมาขอชี้แจงเพื่ออธิบายที่ผ่านมาตนเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เกษียณราชการมา12ปีแล้วตอนนี้อายุ72แล้วยอมรับว่าที่ผ่านมาตนจับไอ้ป๋องอยู่เป็นประจำเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งในพื้นที่บางละมุงส่วนใหญ่เป็นลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอาจารย์และทำร้ายร่างกายท่านบอกว่าไอ้ป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมโหดร้ายอย่างปัจจุบันไอ้ป๋องเปลี่ยนไปมากโหดร้ายกว่าแต่ก่อนทุกครั้งที่จับมันจะเคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนยอมติดคุกโดยดีเพราะมันกลัวตนมากที่ผ่านมาเคยสั่งสอนว่าไอ้ป๋องหลายรอบแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเถอะวะถามทำไมเอาคุกเป็นบ้านล่ะหยุดซะเถอะไอ้ป๋องท่านสอนด้วยซ้ำไปยืนวันยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยเป็นนายสั่งการหรือไอ้ป๋องเป็นนิ้วตามที่ถูกกล่าวหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อมูลในโลกออนไลน์และไม่เคยโอบอุ้มอะไรให้ไอ้ป๋องขอยืนยันว่าผมเกลียดมันด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไอ้ป๋องไม่เคยมาหาผมเองเลยเจอกันเฉพาะถูกจับเท่านั้นไปถามพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจเกินไปไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายถึงเพียงนี้ ท่านก็พูดตรงๆนะครับท่านทำหน้าที่เป็นตำรวจท่านสอนไม่ได้ซ้ำกันไอ้ป๋องมึงจะทำไมต้องเอาคุกเป็นบ้านเนี่ยวะหยุดซะเถอะเวรกรรมมันตามทันนะเว้ยเฮ้ยอะไรเรื่องอะไรท่านจับมารู้กี่รอบแล้ว3รอบ4รอบแล้วท่านก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามันจะโหดเหี้ยมกว่าที่ท่านคิดเพราะตอนที่ท่านจับมันไม่โหดเหี้ยมอะไรขนาดนี้สุดท้ายนี่มันโหดเหี้ยมซะเหลือเกินเนี่ยนะโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันก็เหลือมนุษย์นะครับก็คงยากเลยที่จะต้องให้อภัยนะครับเพราะลูกหลานเขาก็เอาศพไปตั้งไว้ที่วัดใกล้บ้านแล้วหลวงพ่อก็เมตตาเพราะรู้ว่าเป็นบ้านที่ยากจนก็ทำศพหรือตั้งศพให้ฟรีๆนะครับทำชาปนกิจศพ3ศพรวมกันอยู่ในวัดเดียวกันดูแล้วเศร้าใจนะครับว่าไอ้ป๋องมันทำเวรทำกรรมหลายคนก็เสียงประหารครับไม่รู้ว่ากฎหมายบ้านเรามันประหารมันยากเหลือเกินนะครับก็อยากจะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทำประหารมันไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามกรรมแล้วกันนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราพิสูจน์กันได้เลยว่าเวรกรรมมันตามทันแต่มันไม่เคยกลัวเวรกรรมแล้วคนอย่างไอ้ป๋องไอ้ทงเนี่ยนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกสักข่าวหนึ่งครับเซ็นยกเลิกแล้วครับกสทบัญชีสอบท้องถิ่นโยนจังหวัดเพิกถอนคนไม่ผ่านเกณฑ์จัดลำดับใหม่ครับหลังการประชุมวันนี้ครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติหลังจากประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตซึ่งตนเองได้ลงนามไปแล้ว2ฉบับแต่ยังไม่มีผลเรื่องแรกคือจะประกาศยกเลิกบัญชีเดิมและจัดทำบัญชีใหม่ซึ่งบัญชีใหม่จะตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออกวันนี้มีการมารายงานตัวเลขทั้งหมดว่ามีจำนวนผู้สมัครผู้สอบผู้ถูกขึ้นบัญชีจำนวนผู้ทุจริตเท่าไหร่โดยจะแบ่งได้2ส่วนคือคนที่สอบตกทั้งภาคกอภาคขอรวมถึงผู้ที่ผ่านทั้งภาคกอภาคขอแต่มีการปรับคะแนนขึ้นเมื่อถามย้ำว่าตัวเลขของผู้ทุจริตสอบทั้งหมด 5,925 รายใช่หรือไม่ซึ่งท่านประธานก็บอกว่าขอให้รอข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่วันนี้จะมีการรายงานตัวเลขให้ที่ประชุมรับทราบเชื่อว่าจะเป็นรอบสุดท้ายและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อถามถึงการจัดลำดับบัญชีใหม่นั้นนายวันชัยบอกว่าวันนี้จะเป็นการยกเลิกบัญชีผู้ทุจริตและการขึ้นบัญชีใหม่เท่านั้นพร้อมทั้งจะมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยจังหวัดจะเป็นผู้เพิกถอนคนไม่ผ่านเกณฑ์ส่งเรื่องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรายงานตัวเลขกลับมาที่กสทว่ามีใครบ้างที่ถูกเพิกถอนเพื่อจะนำมาจัดลำดับใหม่จากนั้นถึงจะมาจัดลำดับใหม่รวมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนที่ใหม่รวมถึงกรณีคนสละสิทธิ์ครั้งที่แล้วจะต้องอยู่ในบัญชีหรือไม่จะพิจารณาอายุของการขึ้นบัญชีในวงประชุมวันนี้ด้วยถามย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการมาประชุมกันอีกครั้งใช่หรือไม่ประธานก็บอกหลังจากกสทมีมติแล้วต้องรายงานใหกรรมการกลางได้รับทราบว่าเห็นด้วยกับมติของกสทหรือไม่เนื่องจากต้องรายงานให้กรรมการกลางทราบในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้งกสทด้านนายนิรัตน์วงศ์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยว่าการประชุมกสทการประชุมวันนี้จะมีผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามีการแบ่งกลุ่มผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มพิจารณาในกสทวันนี้โดยกลุ่มแรกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตครับคนสุจริตก็ไม่ใช่ปัญหาครับก็พิจารณาเลื่อนลำดับขึ้นไปนะครับคนที่ทุจริตก็ตัดออกว่างั้นเถอะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับและในขณะเดียวกันนะครับย้ายบิ๊กล็อต40ผอ.สพท.สพท.ครับสอวุ่นคูลาออกฟ้องศาลปกครองประเสริฐนัดหาทางออก7สิงหาคมครับเรื่องวุ่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวม40ตำแหน่งจากนั้นนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.ก็ได้ลงนามคำสั่งย้ายตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสพท.ไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสพท.ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่จำนวน40รายมีผลตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากมีตำแหน่งว่างขึ้นบัญชีรอการบรรจุเพียง3มาตราและจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายนอกฤดูเกษียณอายุราชการที่ใกล้จะมาถึง30กันยายนนี้ด้วยแต่กลับมีคำสั่งย้ายฟ้าผ่าโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้อำนวยการสปท.ที่ถูกย้ายได้รับทราบล่วงหน้าเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาในส่วนนี้ไม่ได้แสดงเจตนาขอย้ายบางคนใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อเตรียมเกษียณในปีหน้าครับเขาย้ายไปเพื่อเตรียมเกษียณถึงก็จากการที่คำสั่งย้ายดังกล่าวก็มีเหตุจากตำแหน่งผู้อำนวยการสปท.ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่3มาตราประกอบกับบัญชีที่สอบไว้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ดังนั้นจึงมีการเสนอชื่อให้ที่ประชุมกคส.พิจารณาถือเป็นการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพท.ว่าอย่างนั้นครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าตัวแทนของผู้ในการสพท.รายหนึ่งบอกผู้ในการสพท.เคารพในการตัดใจของผู้บังคับบัญชาแต่ก็ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบซึ่งทางสพท.เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากการพูดคุยเบื้องต้นบรรยากาศเป็นไปด้วยดีโดยนายประเสริฐให้เวลาพูดคุยเพื่อสะท้อนถึงปัญหา4ชั่วโมงบางรายได้ชี้แจงผลกระทบที่ได้รับอาทิเช่นคำสั่งย้ายไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้ในการสพท.ขณะที่เหตุผลของคำสั่งก็ไม่มีความชัดเจนบางรายมีกำหนดจะส่งผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะในปีหน้าแต่กลับมีคำสั่งย้ายไปสพท.แห่งใหม่ทำให้เสียสิทธิเพราะใกล้เกษียณอายุราชการกระทบต่อความก้าวหน้าขณะที่บางรายถูกย้ายทั้งที่เพิ่งได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลแม่อายุกว่า93ปีทำให้เกิดความกังวลเนื่องจากไม่มีใครดูแลมารดาเพราะที่พี่ชายคนโตก็ป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลย้ายที่ผ่านมาจะมีการสอบถามเพื่อมาให้ผู้ที่ถูกย้ายได้รับผลกระทบแต่ครั้งนี้กลับไม่มีการสอบถามผมมั่นใจว่าระหว่างที่ทำงานในพื้นที่ก็ตั้งใจขับเคลื่อนงานอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นการที่นายพิเชษฐ์ยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการย้ายเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงไม่แน่ใจในเหตุผลดังกล่าวกระทบแรงสุดคือเดือนสิงหาคมกันยายนนี้จะมีการประเมินผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งแต่ละเขตพื้นที่จะมีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วหากต้องย้ายเป็นพื้นที่ใหม่อาจส่งผลให้การประเมินผิดพลาดไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่แท้จริงดังนั้นจึงมีข้อเสนอ2ข้อคือให้สปท.ออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่เดิมไปก่อน2เดือนจากนั้นให้สปท.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทุกคนยอมรับและการที่เลขาธิการของกพท.ระบุว่าการย้ายผู้บริหารการศึกษาจำนวนมากเป็นอำนาจของเลขาธิการกพท.นั้นโดยอำนาจเลขาธิการกพท.ก็สามารถทำได้จะย้ายกี่คนก็ทำได้เพียงแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนมีความเป็นธรรมาภิบาลอย่าให้ใช้อำนาจเกินขอบเขตขอให้คนทำงานมีขวัญกำลังใจบ้างทั้งนี้นายประเสริฐก็รับปากว่าจะนำข้อหารือดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในวันที่7สิงหาคมตัวแทนผู้อำนวยการสพท.ครับสพท.นะครับอ้าวเมื่อมันได้รับความไม่ธรรมก็ว่ากันไปนะครับการโยกย้ายมันเป็นเรื่องของราชการอยู่แล้วเนาะอ้าวเวลาหมดเวลาเห็นที่ต้องล่ำลากันแล้วครับผมกลับเราอยู่กันอีกช่วงนึงนะครับพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: เส
3: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591-2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
4: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ด
6: นำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: พลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตครับหลังจากจบข่าวแล้วเราก็มาเจอกันกับงานเพลงเพราะๆนะครับขอไม่ได้ทุกวันพ่อตาเรียกพี่นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับรอขันมาก็ขอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับจากเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ08
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
5: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับลิตรเย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575 081-780-5575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
5: 098-329-9909 098-329-9909
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับโดยเฉพาะครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับใครที่กระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้าครับเป็นลมวิงเวียนสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนได้ผลเร็วแล้วก็ซึมลึกทีเดียวครับซึมไปถึงบริเวณท่านที่ปวดเนี่ยนะครับ0983299909 0983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับพร้อมด้วยทางด้านของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นครับเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นอยู่สวิงสวายหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะนะครับหรือลมแน่นหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวครับนอนไม่หลับระส่ำระสายแล้วก็นึกถึงยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ชงกับน้ำร้อนและน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาแต่ถ้าอาการฉุกเฉินครับท่านใส่ไว้ใต้ลิ้นแล้วอมไว้เลยแล้วค่อยๆกลืนอาการมันก็จะค่อยๆหายอย่างรวดเร็วครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่081-780-5575 081-780-5575ครับขอมาเราจัดให้กับรอขันหมากครับ

0: ครับจัดให้ตามคำขอทั้งรอขันหมากและพ่อตาเรียกพี่ครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังรั้งอดีตครับเวลาหมดซะแล้วครับจะให้ฟังต่ออีกสักเพลงคงไม่จบครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการช่วงต่อจากข่าวคนคนเสียงเอกครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการช่วงเวลานี้จะทุ่มครึ่งแล้วนะครับล่ำลากันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแน
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดี
3: เต็มมารับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะประเด็นวันนี้รองผบ.ตร.ได้นำทีมวิสามัน2ศพนะคะกับผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตและล่าสุดยังคงต้องเร่งล่าตัวอีกหนึ่งรายนะคะกำลังล่าตัวอยู่นะคะยังไม่จบนะคะส่วนกรณีดราม่าครั้งใหม่ในโลกโซเชียลเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะแฟนคลับจีนไปรุมศิลปินแล้วก็ต้องใช้คำว่าป่วนกลางสนามบินเลยนะคะป่วนไปจนถึงนู่นค่ะเข้าเกตไปจนถึงประตูเครื่องบินเลยนะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมาแจ้งบอกพร้อมลงโทษรปภ.ที่เข้าระงับเหตุเนื่องจากบางช่วงบางตอนก็มีทั้งคำพูดแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ทางฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์บอกว่าตอนนี้เข้าไปชี้แจงกับทางทูตจีนแล้วแล้วทูตจีนต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริบททั้งหมดคลิปเต็มๆมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เข้าข้างกลุ่มแฟนคลับแต่ต้องติดตามต่อนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นคลิปสั้นๆแค่บางช่วงบางตอนที่เขาตัดมาลงดราม่ามันเกิดจากกลุ่มแฟนคลับชาวจีนนะคะมีการแบบโพสต์คลิปแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลักษณะเหมือนเหยียดแฟนคลับซึ่งเป็นชาวจีนนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีการปล่อยคลิปเต็มออกมาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรทำไมเราถึงต้องเข้าประงับเหตุขนาดนั้นแฟนคลับชาวจีนได้เข้าไปล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินเข้าไปในเขตสำหรับผู้โดยสารโดยเฉพาะแต่คุณไม่ใช่คุณเป็นแฟนคลับคุณบุกเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาต้องช่วยกันออกมาคือค่อนข้างโกลาหลค่ะก็วันนี้ทางรองนายกเสียศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องแจ้งกับทางทูตจีนให้เรียบร้อยแล้วต้องให้ทางทูตจีนเขาเข้าใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมาเข้าข้างแต่กลุ่มแฟนคลับชาวจีนแต่อย่างเดียวส่วนเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ช่วงเที่ยงของวันนี้มีรายงานเข้ามาบอกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยเสียชีวิตถูกเสือทำร้ายมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: ดูอีกนะเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เริ่มต้นรายการขอขอบคำวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายนะคะตอนนี้มีคำสั่งให้ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ซึ่งได้รับรายงานจากนายเพิ่มศักดิ์กนิษฐชาติเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะบอกว่าเกิดเหตุนายสกรินวิชาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะช่วงเช้าของวันนี้เบื้องต้นรับรายงานว่าเจ้าที่ออกไปติดตามตัวนายสกรินเพราะว่าไม่เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนพอเข้าไปตรวจสอบไปที่บริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์กับทรัพย์สินส่วนตัวแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบร่องรอยคล้ายกับสัตว์ป่าก่อนจะไปค้นพบร่างของผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตรนะคะจุดที่พบตรงนั้นมีรอยของเสือโคร่งนะคะเป็นรอยเท้าในรายงานบอกว่ายังใหม่ๆอยู่เลยอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนี่นับเป็นความสูญเสียซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งแรงใจถึงเจ้าที่พิทักษ์ป่าทุกนายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะคะพร้อมกับยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยผอ.กองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะนายสุขีบุญสร้างเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในห้วยขาแข้งแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวใดซึ่งบริเวณใกล้เคียงนั้นมีทีมเป็นเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำกำลังตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งซึ่งปกติแล้วเสือโคร่งเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาใกล้พื้นที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่จู่โจมคนอีกทั้งกรณีที่พบเสือเข้าใกล้ชุมชนนั้นส่วนใหญ่อาจเป็นเสือชราหรือบาดเจ็บจนล่าเหยื่อไม่ไหวนะคะแต่ว่ายังคงต้องติดตามข้อมูลต่อไปเบื้องต้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแจ้งปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะตอนนี้แจ้งปิดก่อนเป็นการชั่วคราวแล้วก็กำชับแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงบริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่ารวมทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่รัฐมนตรีสุชาติค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานแล้วและรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะรวมทั้งยังคงติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และก็ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะนี่คือเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ของอุทยานนะคะที่โดนเสือเนี่ยทำร้ายเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเบื้องต้นก็ทางครอบครัวบอกว่าได้รับแจ้งแล้วก็เข้าใจเพราะว่าโดยลักษณะการทำงานนะคะมันก็เลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆมาต่อกันที่ประเด็นข้อมูลของภาครัฐหลุดแล้วข้อมูลที่หลุดนี่มีคนใหญ่คนโตอยู่ในนั้นระดับรัฐมนตรีแบบนี้นะคะมีรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้ว

0: ก็มีนายกด้วยแบบโอ้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะข้อมูลหลุดได้ยังไงแล้วหลุดจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าข้อสรุปเรื่องนี้ปมข้อมูลรั่วเนี่ยค่ะต้นตอเนี่ยมาจากรหัสผ่านพาสเวิร์ดหลุดนะคะก็คือมีคนทำพาสเวิร์ดหลุดไปแล้วก็พอคนที่ได้พาสเวิร์ดก็ลองเข้าไปล็อกอินแล้วก็คีย์พาสเวิร์ดเขาก็เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ใช่เป็นการเจาะระบบเพราะหลายคนกลังแบบกลัวแล้วก็กังวลว่ามันโดนแฮกหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้จะเดินหน้าสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นเดี๋ยวจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายใน30วันเพื่อยกระดับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเรื่องนี้จากกรณีที่อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนบอกว่าเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะและยังพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถมีการนำเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ก็ปรากฏทั้งในโซเชียลนะคะหลักๆก็ที่หลายคนเห็นจะเป็นข้อมูลของท่านนายกนะคะกับรถหรูนะคะทะเบียนรถมีบอกละเอียดเลยเรื่องนี้ในส่วนของรัฐมนตรีดีอีค่ะคุณชัยชนกชิดชอบแสดงความเห็นโดยเชื่อว่าเป็นไปได้สูงที่น่าจะเป็นเรื่องที่มีเอี่ยวกับเรื่องของการเมืองเข้ามาได้ซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนำรัฐบาลที่ถูกเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วมีความคืบหน้าไปมากขอให้รอทีมงานเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็แถลงรายละเอียดเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะคะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้อีกส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้ส่วนใหญ่เหมือนจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองคุณชัยชนกกล่าวว่าเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบมีความเป็นไปได้สูงค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอรอผลการตรวจสอบก่อนนะคะขณะที่นายอนุทินนายกเรานี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีภาพมีข้อมูลหลุดออกมาก็กล่าวถึงประเด็นนี้ว่ามองเป้าประสงค์ของคนปล่อยภาพปล่อยข้อมูลอย่างไรเหมือนพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองแล้วก็คณะรัฐมนตรีนายกบอกว่าไม่ได้มองอะไรประเด็นนี้เลยนะคะแต่บอกว่าต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมาเดี๋ยวคงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมแล้วก็ระดับหน่วยงานซึ่งเราบอกไปแล้วว่ามันจะรั่วไม่ได้เพราะเวลาที่เขาเข้ามาขอทำระบบต่างๆรัฐมนตรีต้องอนุมัติบนพื้นฐานของความรัดกุมของข้อมูลต่างๆด้วยจากนั้นนางสาวลนิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแจงต่อบอกว่านายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและก็รับฟังรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีนี้แล้วนะคะเพื่อประมวลข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิการใช้งานปกติก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีเดียวกันนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบซึ่งนายพระดอนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วโดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นนะคะเหมือนที่หลายคนจะชินกับการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตน2ชั้นแต่นี้แบบหลายชั้นเลยเป็นมัลติแฟกเตอร์Authentication เลยค่ะครอบคลุมทั้งระบบใหม่แล้วก็ระบบเดิมเร่งดำเนินการให้เหตุผลเป็นรูปธรรมที่บอกว่ายืนยันตัวตนหลายชั้นเนี่ยนะคะเขาจะผลักดันแล้วก็ขีดเส้นว่าต้องเกิดภายใน30วันรวมทั้งให้จัดทำระบบติดตามการใช้งานเป็น Audit Log แล้วก็ติดตามหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งดำเนินการแก้ไขรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเร่งยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำหลายบริการแล้วก็เปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อมูลของภาครัฐและมีปัญหาอันนี้ไม่ใช่หลุดแต่ว่าข้อมูลไม่ตรง คือเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมล่าสุดมีกว่า 16,000 คำร้องนะคะที่ร้องเรื่องนี้ว่าข้อมูลไม่ตรงนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมค่ะหลังจากที่มีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดให้ไปเร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสุขภาพนะคะที่รับแจ้งในระบบหมอพร้อมว่าแสดงผลไม่ถูกต้องก็มีการรายงานความคืบหน้าทุกๆสัปดาห์ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับคือ4สิงหาคมมีคำร้องเรื่องของประวัติการรักษาจำนวน 16,350 คำร้องนะคะโดยผู้ร้องประมาณ 7,000 คนก็มีการรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 4,890 คำร้องหรือกว่า 129.9 นายแพทย์สมฤกษ์ยังกล่าวตอบบอกว่าประเด็นที่รายงานในวันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลจากสสจ.นครปฐมผู้ร้องเรียน736คำร้องตรวจสอบปรับปรุงแล้ว665คำร้องสาเหตุเกิดจากการให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่แล้วกลับมาบันทึกข้อมูลภายหลังกับการคัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสม.แล้วก็ส่งข้อมูลให้เจ้าที่บันทึกหลักในภายหลังคือการทำแบบนี้มันอาจจะมีการเหมือนแบบไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วนก็จะอาจจะมีการคีย์ผิดพลาดไปบ้างนะคะรวมถึงกรณีที่หน่วยงานให้บริการจริงแต่ว่าบันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดทางนี้ยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดซึ่งก็จะได้มีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลรวมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องรับทราบต่อไปเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าเรื่องร้อนเลยค่ะกับผลการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยคือปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยคือปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกบอกว่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้วนะคะจากชุดของรองนายกประกรณ์นิพพันธ์ซึ่งเป็นประธานแล้วก็ส่งรายงานผลการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดวันนี้ยังมีความต่อเนื่องในส่วนของกสทที่ต้องติดตามกันต่อนะคะโดยทางรองปลัดมหาดไทยในฐานะที่รักษาราชการแทนที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกมาย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่นนะคะจำนวน 5,925 รายยืนยันตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนผู้ที่สอบได้โดยทุจริตสอบได้โดยสุจริตโดยฝีมือตัวเองอะนะคะไม่ได้โกงเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวรอแจ้งผลในสิงหาคมนี้นะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะโดยบอกว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบ3กลุ่มมาพิจารณากลุ่มแรกสอบผ่านโดยสุจริตกลุ่ม2มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำยังไงกลุ่ม2เลิกจ้างไหมหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือที่เขาเรียกกันว่ากจังหวัดเนี่ยนะคะเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นคือจริงๆเขาก็สอบผ่านแหละแต่นายยังไม่จึ้งยังไม่เลิศปรับคะแนนอีกค่ะให้มันสูงขึ้นส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านแล้วแต่มีการปรับคะแนนกลุ่มนี้จะมีแนวทางยังไงสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นคนละส่วนกันกับกสทนะคะของนายประกรณ์จะเป็นการดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแต่กสทต้องดำเนินการบริหารจัดการการสอบการบรรจุว่าจะยังไงเอาผิดชุดหนึ่งแล้วจะแก้ปัญหายังไงเอายังไงต่อก็อีกชุดหนึ่งซึ่งนายนิรัตน์ย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ยืนยันตัวเลขผู้ที่ทุจริตการสอบอยู่ที่ 5,925 รายทางด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนะคะก็เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติหลังจากประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบซึ่งตนเองลงนามไปแล้ว2ฉบับแต่ยังไม่มีผลนะคะวันนี้จะมีการมารายงานตัวเลขทั้งหมดอย่างที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวไปข้างต้นซึ่งการจัดลำดับบัญชีใหม่นั้นนายวันชัยบอกว่าวันนี้จะเป็นการยกเลิกบัญชีผู้ที่ทุจริตแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่เท่านั้นพร้อมทั้งจะมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจังหวัดจะเป็นผู้เพิกถอนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยส่งเรื่องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจะรายงานตัวเลขกลับมาที่กสทเพื่อนำมาจัดลำดับใหม่หลังจากกสทมีมติแล้วต้องรายงานให้กกลางรับทราบ ว่าเห็นด้วยกับมติของกสทหรือไม่อีกทีนะคะกกลางก็คือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางเรียกกกลางมีกกลางกับกจังหวัดนะคะขยับไปที่อีกหนึ่งดราม่าค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องออกหนังสือชี้แจงทันทีขออภัยกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในระหว่างเข้างับเหตุกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามศิลปินชาวจีนก็เข้าใจนะคะคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็ชื่นชอบศิลปินแต่ว่าบางทีก็ต้องนิดนึงนะคะรักษาเคารพทั้งความเป็นส่วนตัวของเขารวมถึงมาตรการกฎความปลอดภัยต่างๆในสนามบินด้วยนะคะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการเปิดเผยคลิปไล่เลียงชี้แจงไทม์ไลน์เหตุการณ์จริงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยในโซเชียลมีกลุ่มคนไทยที่เขาแชร์คลิปแล้วก็มีการเหมือนวิจารณ์กลุ่มแฟนคลับชาวจีนที่โอ้โหเกาะติดถ่ายคลิปถ่ายภาพศิลปินเขาเรียกว่าจนเกินพอดีนะคะสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในสนามบินไปหมดจนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มแฟนคลับเนี้ยก็ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องมีอยู่22คนก็ติดตามแฟนคลับจนกะว่าจะขึ้นเครื่องไปกับเขาด้วยเพราะว่าตัวเองก็ซื้อตั๋วจะกลับพร้อมเขาเที่ยวบินเดียวกันแต่ว่าพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องดูแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจอะค่ะล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ถ่ายรูปเขาอยู่ตลอดทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเป็นดราม่าก็คือโลกโซเชียลจีนเนี่ยเขาเอาคลิปเนี้ยไปตัดต่อเป็นช่วงๆเหมือนซอยคลิปแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยอะทำเกินกว่าเหตุเสียมารยาททำท่าทางเหมือนเหยียดเชื้อชาติเหมือนเหยียดผู้โดยสารจีนทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาก็เลยออกเอกสารชี้แจงแล้วก็แปะคลิปเหตุการณ์ไว้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมช่วง5ทุ่มกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG674เส้นทางสุวรรณภูมิปลายทางคือกรุงปักกิ่งติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันโดยติดตามศิลปินดังกล่าวเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารเข้าไปในลาวช์เลยค่ะทางที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้ทะลุฝาเข้าไปเลยเจ้าที่สายการบินก็เลยประสานร้องขอกำลังเจ้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองนึกว่าจะจบไม่จบค่ะต่อมากลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องที่เรียกว่าโฮรูมเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารค่ะโดยพยายามจะรีบตามศิลปินเพื่อขึ้นอากาศยานไปพร้อมกันแล้วก็ติดตามไปจนไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบินเจ้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งอยู่รวมบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติมเจ้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าที่สายการบินนะคะปิดและผลักดันกลุ่มแฟนคลับให้กลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารคือให้กลับเข้าไปที่โฮรูมไม่ให้อยู่แล้วตรงสะพานเทียบเครื่องบินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สายการบินตัดสินใจค่ะปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวน22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินโดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยอาจจะไปก่อความวุ่นวายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าเร็วๆก็ตามมีแฟนคลับจำนวน12คนที่ยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับจำนวน10คนที่ไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าวแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางแล้วก็มีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะส่งต่อการดูแลให้เจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไปแม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ท่าอากาศยานยอมรับว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายย้ำว่าบางรายนะคะ มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้บริการและข้อบังคับทางผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็เลยสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าที่ดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมกับกำชับทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรการการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์นอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริการจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกพร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไปก็เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าออกแถลงการขณะนี้มีภาพเหตุการณ์มีไทม์ไลน์ทุกอย่างคลิปเต็มแล้วดราม่าจะจบหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้ก็เล่นแรงตลอดทั้งวันเลยนะคะชาวเน็ตเนี่ยจับตามองว่าเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยรอบนี้สถานทูตจีนจะออกมาแสดงตัวอีกหรือไม่เพราะครั้งก่อนทัวร์ไทยเนี่ยไปลงหนักมากจากกรณีที่แฟนคลับจีนถีบสตาฟไทยแต่กลายเป็นว่ารองนายกเสียศักดิ์วันนี้ออกมาตอบคำถามสื่อชี้ทูตจีนประจำประเทศไทยต้องมีหน้าที่ช่วยสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในหมู่คนไทยตนเคยบอกกับเอกอัครราชทูตจีนไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวท่านทูตต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะท่านทูตอยู่ในประเทศไทยนะที่หลักคือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนดังนั้นแถลงการต่างๆของท่านทูตเองต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านด้วยไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้ตนเข้าใจว่าท่านทูตคงเข้าใจรวมถึงทูตไทยที่อยู่ที่ประเทศจีนด้วยก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศติดตามดูต่อนะคะเรื่องนี้ไม่แผ่วเหมือนกันวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการส่งร่างของน้องฮลุนโซโล่กลับไทยนะคะซึ่งรองนายกเสียศักดิ์บอกว่าร่างของฮลุนโซโล่จะถึงไทยพรุ่งนี้เช้านะคะเวลาประมาณ 5:15 น.ก่อนที่จะส่งให้ญาติดำเนินการต่อซึ่งตอนนี้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปโดยยืนยันว่ามีการประสานงานกับทางจอร์เจียเพื่อให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่นะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกโดยการประสานงานเพื่อที่จะนำร่างน้องขลุ่นกลับบ้านแล้วก็ประกอบพิธีต่อไปเบื้องต้นก็ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการส่งชันสูตรต่อนะคะส่วนความคืบหน้าก็อยู่ระหว่างการสรุปของทางจอร์เจียก็เดี๋ยวสรุปเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปส่วนใครที่กำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วก็น้ำอยากจะเติมน้ำมันใกล้หมดยังได้ก็ยังหน่อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ปตท.ประกาศปรับราคาน้ำมันลงเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95แล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิมมีผลวันพรุ่งนี้ 5:00 เป็นต้นไปนะคะใครใช้ E20 แก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล95แล้วก็เบนซินก็ลด70สตางค์ต่อลิตรก่อนเข้าบ้านก็ดูแล้วก็ยังๆไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเติมน้ำมันลงนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20กันยายน2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบุตรของนายเลี้ยงกับนางลาบทรัพย์เจริญด้วยความปรารถนาของบิดามารดาที่ต้องการให้เรียนแพทย์จึงย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครและแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากสงครามโลกและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แต่ได้มุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเร่เมดิคอลเซ็นเตอร์ระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเมดิคอลสคูลและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวศาสตราจารย์กิติยศสงครามเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดตลอดจนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตร2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์กิตติยศสงครามถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายทองดีกับนางสายสวัสดิ์อิสรกุลเข้าเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์และกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวต่อมาสมรสกับศาสตราจารย์กิตติยศสงครามทรัพย์เจริญและได้สนับสนุนการทำงานของสามีรวมทั้งดูแลกิจการของครอบครัวและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความรักและห่วงใย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2568และวันที่28 กรกฎาคม 2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

0: วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักกันเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่25กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เวลา 13:00 น.ส่งนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จะสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม 3 โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบิน กรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
2: วันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคาเดตสคูลและโรงเรียนทหารสรานรมกระทั่งปี2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แทนชื่อเดิมว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อมามีพระราชดำริให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลา139ปีนับตั้งแต่วันสถาปนาซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการกว ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม 1,319 นายเวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะรินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้1สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานวุฒโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณภักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจด้าประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์5สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม6สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกราและจัดพิมพ์สลักบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยกริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชเคาน์ซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริติชเคาน์ซิลประเทศไทย
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา เวลา7นาฬิกาวันนี้พลอากาศเอกชริตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเช้า
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ

0: ลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา21นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพระดอนสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ต้นต่อจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบและมีการประกาศลดราคาน้ำมันมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ปตท.ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลราคาคงเดิมมีผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปพระดอนสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ต้นต่อจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบเดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
12: นางสาวรณิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิการใช้งานปกติก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยขณะนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบนายพระดอนสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมพร้อมเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนยศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเยียวยาด่วนกรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งหายตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก่อนพบเป็นศพถูกสัตว์ป่าลากไปไกลกว่า200เมตรสั่งการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านทุกคนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามนายศักรินทร์หลังไม่เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจฆ่าเยาวชนเมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินตัวพร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้วพร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะดูแลสิทธิสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ด่านหน้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
14: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค
15: ์มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดหลักสลักใจนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าขอแค่คำรักนะครับเพลงนี้ไพเราะพอเพียงมากๆเลยนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับยอดรักสลักใจแม้ว่าจะเสียชีวิตไปมากมายหลายปีแล้วก็ตามทีแต่ว่ารายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยมาเปิดเสียงของยอดรักบ่อยๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่ายอดรักยังอยู่กับพวกเราอยู่นะแล้วก็สัมผัสกับเพลงเพราะๆได้ตลอดเลยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับในยามค่ำคืนนี้ยัดเพลงยัดยาครับเขาบอกเขาส่งเสียงไปได้ไกลมากๆเลยล่ะนะครับครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภาษิตจะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนในภาคกลางวันนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับเหมือนกับจังหวัดที่สุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียกนามข้างต้นนะครับเรามีความสุขในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคล้าเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับและท่านก็ฟังภาคกลางวันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นAM 1197แห่งนี้หรือจะไปฟังทางวสป711กิโลเฮิรตซ์ก็มีมากมายเลยท่านก็ตามไปฟังนะครับหลายท่านสะดวกช่วงไหนก็ฟังได้ช่วงนั้นหลายท่านบอกว่าสะดวกทุกช่วงเลยสุภสิทธิ์น่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเนาะที่ให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันเขาบอกนักจัดรายการเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจต้องมีคนฟังนะมิฉะนั้นก็ไปนั่งเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวสินะนั่งพูดคนเดียวเนี่ยก็ปรากฏว่าถ้าไม่มีคนฟังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยไปพบจิตแพทย์ได้ไหมบอกว่าการจัดรายการวิทยุเนี่ยต้องมีจินตนาการก็คือว่ารู้ว่าย้ายเพียงย่าฟังกันอยู่ทางวิทยุเครื่องรับต่างๆและสุภสิทธิ์ก็ทักทายไปได้พูดได้คุยกันเหมือนว่าได้พูดได้คุยโดยตรงกับยัดเพียงยัดยานั่นเองนะครับซึ่งสุภสิทธิ์จัดรายการมานานพอสมควรแล้วตรงนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจทุกครั้งที่ยัดเพียงยัดยาโทรศัพท์เข้ามาบอกกล่าวว่าฟังสุภสิทธิ์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาคกลางวันภาคกลางคืนภาคกลางคืนเนี่ยอนุญาตได้อาจจะหลับไปบ้างตื่นบ้างให้อภัยเพราะว่ายัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์เนี่ยส่วนมากอยู่ในช่วงวัยรุ่นสวนะฮะคือสูงอายุอะส่วนมาก60 70 80 90เกือบ100ก็มียัดเพียงยัดยาครับยัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์ล้วนแต่อายุยืนยาวกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าฟังรายการครั้งแรกเนี่ยอาจจะนะเจ็บป่วยออดๆแอดร่างกายไม่แข็งแกร่งแข็งแรงบอกว่าคุณป้านะคุณลุงคุณตาคุณยายเนี่ยจะอยู่ได้นานสักเพียงใดพอนะฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วนะก็อยู่กันมาอีก5ปี10ปีนะฮะแล้วก็ยังมีแนวโน้มจะอยู่กันอีกหลาย10ปีเนาะอยู่ให้ครบ120ปีเนาะแล้วค่อยหยุดฟังผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่ยัดเพียงยัดยาเอาไปทานแล้วสุขภาพดีชีวิตมีสุขนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองด้วยนะครับตัวท่านเองนี้ก็ถือว่ากำลังสำคัญของครอบครัวขาดตัวท่านไปครอบครัวอ้นละเวงครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการดูแลร่างกายยัดเพียงยัดยาและก็สร้างสรรค์รายการให้
สุภสิทธิ์ได้เจอมิตรรักรายการยอดเพลงเจ้ายาทุกสถานที่ทุกจังหวัดก็คือยาบำรุงหน้ากาตราสุภสิทธิ์และวิชันยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดิกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับสุภสิทธิ์ผลิตมานะครับครั้งละประมาณ 10,000 กล่องแล้วก็จำหน่ายประมาณ3เดือนสูงสุดก็ประมาณ4เดือนน่ะ 3-4 เดือนแล้วก็ผลิตใหม่ล่าสุดนี้ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับนั่นคือของจะสดใหม่อยู่เสมอนะครับเหมือนกับทุกผิดพันธ์วิชพันธ์นั่นเองเขาเรียกว่ามีนะฮะอายุในการควบคุมดูแลแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดอายุแล้วมันจะอันตรายไม่ใช่มันก็คือว่ายังสรรพคุณดีอยู่นะครับแต่ว่าในการจำหน่ายนั้นจะต้องไม่เป็นของหมดอายุนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นกำหนดกฎเกณฑ์มานะครับในการดูแลยาเพียงยาแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและก็ได้ผลไวให้ผลจริงนะครับนั่นคือยาเพียงยามากมั่นใจได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับหลายท่านเคยทานมาแล้วหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณในช่วงต่อไปนะครับมาฟังบทเพลงนี้กันก่อนกรรมกรก่อสร้างป้าบุญเหลือทับน้ำชอบมากเลยเพลงนี้ให้ยายเพียงญาติญาติแล้วก็ป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยนะครับจากเพชร7กรัตครับกรรมกรก่อสร้างและฟังสรรพคุณวิสอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็สุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็อยากแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็เตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้พร้อมที่จดหมายเลขโทรศัพท์สุภสิทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะโทรมาปรึกษาหารือสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อไปดูแลสุขภาพจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงชีวีมีสุขอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสซอนดูแลดวงตานั้นทำให้ญาติพี่น้องยาได้ประจักษ์พบกับความจริงเพราะว่าสารสกัดระดับพรีเมียมอยู่ครบสูตรเต็มสูตรเต็มพลังดังนั้นจึงได้ผลไวให้ผลจริงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสติวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตัวนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโลหิตใจทุกโรคนี้ดื่มได้นะครับให้มีเรี่ยวมีแรงมีพลังมีกำลังวังชามีได้ไปรักษาโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนโคเลสเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมือกมันขับของเสียออกจากลำไส้ลำไส้สะอาด หุ่นเพียวลมสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกวดสกัดส่งเสริมความจำนะหล่อสวยกันแล้วเลยและทุกท่านนะผิวพรรณดีมิร่าแล้วก็มีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านตังถังเช่าเนี่ยส่งเสริมตับไตหัวใจมะปอดเลือดกระดูกแล้วก็ใบแปลกวดสกัดเมื่อสักครู่จากประเทศจีนเนี่ยชนิดคนที่มีความจำนะอายุนามมากขึ้นเนี่ยลืมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเงินทองเอาไปซ่อนไว้ปรากฏว่าหาไม่เจอเอาไปซ่อนที่ศาลพระภูมินะฮะก็ปรากฏว่าลืมแล้วก็ปรากฏว่าภรรยาเอาไปซ่อนสามีก็ไปไหว้แล้วก็ไปเจอได้ทำตาปิบๆจะบอกไปซ่อนก็ไม่ได้เนาะเป็นว่านะเป็นปรากฏการเนาะมันความจำไม่ดีบอกลาโรซิเมอร์ความจำกลับมาดีแน่กลับมาดีแน่นอนแล้วก็มีเหตุลิ้นจือสกุลิปัญญาอายุวัฒนะเหมือนปีนะแล้วก็สารสกัดที่บอกกล่าวโลกหันไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปแหละจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านดื่มเถอะอร่อยด้วยกลิ่นย้อยจนใจด้วยเป็นกาแฟเกรด A ฮะ A 3ตัวtriple A ระดับพรีเมียมกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับซื้อตามโปรไปเลยนะครับจะได้ประหยัดเงินแล้วก็พูดถึงวิสซอนพิพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีแต่บอกกลางคืนได้เบ็ดเต็ดต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจริงพีมาตรฐานโลกทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไป7วันสีผ่าตาลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นครับวิสซอนเข้าปีที่10ยับเพียงยัดยานน้ำหมื่นรับแสงไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านบริษัทเคียนเยกูประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับยัดเพียงยัดยาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดยอดสูตรภัยบรุงการตราสุภาษิตไลฟ์วิชั่นยิงชายเวทองไว้กลางคนต้องทานให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เปลี่ยนปรับโฮมอนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจเม็ดเต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณหรือท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถทานควบคู่ไปด้วยข้อดีของสูตรภัยคือไม่ทำลายตับไตหัวใจม้าปอดเลือดกระดูกไม่ทำลายตับนะไม่ทำลายกระเพาะอาหารนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงเข้าสู่เวททองวุบวับทางร่างกายและจิตใจโอกาสทั้งสองท่านชายท่านหญิงโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงมากบอกไปทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชาเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1ครับและรู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนั่นคือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสรวงกายกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินปลุกสมองรีหัวพันสอกเขาเป็นอัมพาตพาดก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานนอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับไตขับถ่ายดีชีวิตสุขนะครับจะได้มีปัญหาเรื่องราวของกระเพาะอาหารและลำไส้ขับถ่ายปกตินะครับไม่เหลวไปและไม่แข็งไปทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหนักแล้วคือหลายท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นั่งอยู่กับที่สั่นเนาะบอกสั่นเหมือนเจ้าเข้าหรือเปล่าบอกเหมือนเจ้าเข้าก็ดีสิบอกว่าบอกว่าเหมือนผีเข้าอ่ะสินะไม่ดีแน่นอนนะสั่นไปทั้งตัวทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทานเลยเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นไปแบบธาตุทั้งนะธาตุดินน้ำลมไฟให้ปกตินะครับกระปุกละ350บาทนะ2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีรวมกันมาก็ได้นะครับหรือจะอย่างสั่งอย่างเดียวก็ได้สูตร1สูตร2หรือรวมกันมา2สูตรก็ได้4แถม26กระปุก 1,400

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ที่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ
0: ่
1: ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องมาฟังแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าฟังเนอะ
0: ป้าน้องวิชานำอ๋อ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่สองของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: แล้วกินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะที่ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานลูกกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละสองกระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้เด็กพักดึกนาโย่งนาพงนานงนะครับหวังว่ายายเพลงยายาจะประทับใจเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายดีทุกอย่างทุกวันร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะครับร้านป้าเพลินป้าองค์กวตันเอ็นบอปหันร้านสุกิจเพศัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตว์ท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแกตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกหัวใจเผลอจิ้มชวนชื่นนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตพันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตโดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตชาชาชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุ์

0: ฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: พระฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับตำรวจปศทลายลังเครือข่ายดาร์กฟาร์ม888ในจังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจปศทลายลังเครือข่ายดาร์กฟาร์ม888ที่101ใช้เงินยาเสพติดในระมิดพื้นที่กว่า4ไร่เป็นฟาร์มสัตว์ยึดทรัพย์กว่า95ล้านบาทคุณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
4: สืบเนื่องจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เคยร่วมกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผู้ต้องหาทำหน้าที่รับจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับผู้สั่งการที่อยู่ประเทศลาวผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยรับยาจากจังหวัดมหาสารคามไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเสร็จงานได้เข้าไปรับเงินค่าจ้างที่ฟาร์มชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนผู้สั่งการที่อยู่ประเทศลาวเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีภรรยาทำหน้าที่ดูแลฟาร์มจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดดาร์กฟาร์ม888ในพื้นที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถตรวจยึดทรัพย์สินซึ่งคาดว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดอาทิฟาร์มสัตว์เนื้อที่3ไร่เศษมูลค่า50ล้านบาทรีสอร์ทแห่งหนึ่งมูลค่า20ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดิน2แปลงมูลค่า4ล้านบาทรถยนต์รถจักรยานยนต์ไก่ชน 1,000 ตัวมูลค่า10ล้านบาทควายสวยงาม9ตัวมูลค่ากว่า5ล้านบาทวัว 1,200 ตัวเงินสดและทองรูปพรรณรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า95ล้านบาททั้งนี้จากการขยายผลพบว่าเมื่อผู้สั่งการในการลำเลียงยาเสพติดแล้วจะติดต่อภรรยาซึ่งทำหน้าที่ดูแลฟาร์มแห่งนี้ให้ทำธุรกรรมจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดแทนพร้อมกับธุรกิจไก่ชนฟาร์มควายสวยงามและฟาร์มวัวเป็นธุรกิจบังหน้าในการฟอกเงินยาเสพติดนายทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยร่วมเปิดตัวชุดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักภาคเอกชนได้ทำการเปิดตัวชุดแข่งขันรวมถึงชุดแจ็คเก็ตของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ใช้สวมใส่สำหรับสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด Thread of Spirit หรือสายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวในการถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านการผสมผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมรวมทั้งสืบสานผ้าไทยศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีการทอไมโครฟูแจ็คการ์ดที่สร้างลวดลายบนเนื้อผ้าโดยตรงเพิ่มมิติของงานออกแบบและลดขั้นตอนการพิมพ์ลายบนผืนผ้ารวมทั้งการเสริมเทคโนโลยีแอนตี้แบคทีเรียช่วยยับยั้งการสะสมของเชื้อโรคลดกลิ่นอับคงความสดชื่นตลอดการสวมใส่และที่สำคัญเป็นการลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการนำขวดพลาสติกมาหลอมเพื่อผลิตเป็นเนื้อผ้าก่อให้เกิดความโปร่งสบาย
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ในบทเพลงนะดนตรีมีฟ้าคำรามด้วยนะครับบอกว่าที่บ้านของญาติพิงญาติยารวมทั้งที่นะห้องออกอากาศของสุภสิทธิ์ก็มีฝนฟ้าเนาะเขาบอกว่านอกจากว่าเมืองหลวงฮะกรุงเทพมหานครนั้นจะมีฝนรินนะบางที่ก็ไม่ได้รินเลยนะ ตกมาอย่างแรงเลยแล้วก็ต่างจังหวัดก็ฝนตกนะหลายท้องที่หลายจังหวัดหลายท้องที่นี่ก็ตกบ่อยตกเยอะบางที่ก็บอกไม่ค่อยจะตกเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนาะแต่น้ำในเขื่อนในคลองเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มันยังน้อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือจะเขื่อนหลายๆเขื่อนนะครับก็ต้องการน้ำอยู่นะลำตะคองฮะแม้กระทั่งเขื่อนสิริกิติ์แต่เขื่อนเจ้าพระยานั้นจะมีข้อดีคือว่าแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมตัวกันที่ปากน้ำโพแล้วก็มารวมตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นจะกั้นน้ำได้ตลอดจะเอาน้ำมากน้ำน้อยเนี่ยจะนะเก็บน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็มีน้ำหนุนมาอีกนะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหนุนมาจากแม่น้ำทะเลดังนั้นจะไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่นะจะป้องกันน้ำท่วมซะมากกว่าเนาะแต่ว่าต่างจังหวัดหลายๆท้องที่นะครับก็ตกกันเพราะมันเป็นฤดูฝนนะแม้ว่าจะมีเอลนีโนอานิโยอะไรเนี่ยเรียกกันไม่จะถูกเอลนีโยนะฮะคือมีโลกมันร้อนขึ้นนะครับทำให้ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นทำให้ฝนฟ้านี่ปวนแปรเขาเรียกว่าเอลนีโยบอกเล่นงานหนักนั่นคือว่าลานิญาเอลนีโยฮะนะคือการที่ผิวน้ำทะเลทางตะวันออกนะของแปซิฟิกเนี่ยร้อนอุ่นขึ้นแล้วก็แผ่ขยายวงกว้างไปได้ไกลนะครับก็ทำให้มีผลกระทบต่อพื้นแผ่นดินไทยเยอะมากนะครับเป็นว่าภาพรวมเนาะให้มันตกมาเถอะแต่ให้ท่วมกันแล้วกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรมอบให้ยัดเพลงยะยาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่ขมเนาะ มาคมในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันช่วยกันกินช่วยกันใช้นะญาติเพียงญาติยาครับเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีทะเบียนยามียอมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่โกหกไม่จกตาไม่แสลงอาหารการกินใดๆนะครับแล้วก็ไม่ทำร้ายตับแตกตับไตและกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงกาตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นหรือสูตร1กระปุกสีแดงหรือจะเป็นสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินนะครับสูตร1บรรเทาการปวดเมื่อยนะครับและแก้เรื่องราวของผู้มีปัญหาเรื่องราวของท่านชายท่านหญิงเข้าสู่เวททองนั้นวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจและก็ปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเพิ่มพละกำลังให้แข็งแรงปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยฐานสุดหนึ่งบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้สดใสโดยกวัยและท่านมีเบาหวานกำเนิดไขมันนะครับก็ไปเป็นตัวช่วยในการทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันไปนะครับไปหาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับไปตรวจรักษาโรคแล้วก็เอาสูตรหนึ่งเนี่ยมาทานควบคู่ไปด้วยแล้วจะดีนะบอกเลยท่านบอกว่าโอ้โหเลือดลมดีมากเลยกินแล้วนอนหลับสบายทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะดีไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆนะแล้วก็กระปุกละ350บาทเองนะครับถ้าโปรนี่ถูกกว่านี้อีกเดี๋ยวฟังโปรนะครับส่วนยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนั้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยา
ระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งก่อยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับผสมกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันรับไซฮุสเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านท้องผูกเป็นพระดึกเนี่ยมาทานเลยและท่านท้องผูกมา5วัน7วัน10วันยังไม่ทานเนี่ยทานแบบเป็นขี้กระต่ายบอกเมือกมันรับไซสูงบอกว่าเราขับถ่ายดีกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยทำให้ผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสด้วยสอกเขาเป็นอัมพาตอัมพาตก็ทานสุด2 3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทเมื่อสักครู่คงได้ยินฟ้าคำรามเนาะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาท2กล่อง500 4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็วิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อแยกเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกเพพันเวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณประดิษฐ์อินสว่างตัวยองว่าสีประจันชลบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ2กล่องรุ่งฟ้าโอสด1กระปุก850บาทคุณพี่สังวนมุตประเสริฐตะวันแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณประสานแก้วเกตตะวันบ้านเบิกเพชรทวงจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณณัฏฐยาพุนเกษมตวนชวายอำเภอชโยจังหวัดนางทองสูตร1สูตร2อย่างและกระปุกกาแฟ1กล่อง850บาทแล้วก็พี่ละอิทธิรันรุ่งตะวันเข้ามาโอภูไทยพระนครศรีอยุธยาสุด1 2กระปุกสุด2 4กระปุก 1,400 บาทคุณพรพาเงินพันตะวันห้วยหอมตาครีนครสวรรค์ซื้อให้คุณแม่นะครับกาแฟ5กล่องวิสันกล่อง 1,900 บาทคุณบุญเสริมแปลงหน้าตะวันหนองบัวบ้านหมอนครสวรรค์วิสัน1กล่อง900บาทนะครับตลอดจนถึงพี่เวียงสังนกตะวันท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณลุงเทียมอินยาศรีตำบลดอนตานอำเภอเมืองสระบุรีรุ่งฟ้าโอสถ6กระปุก 1,400 บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมลอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสน1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณบรรจบนินสกุลตำบลบ้านเบิกเผือทุ่งจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับยัดเพียงยาครับเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายจะมีข่าวมาเล่าให้ฟังซะหน่อยฝนฟ้าคำรามเนาะก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงเยอะๆมีบทสัมภาษณ์สลับสับเปลี่ยนถ้าฝนเบาลงไปจะมาเล่าข่าวให้ฟังถ้าไม่เบาก็ต้องฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับมนไข่แก่นคุณริมฝั่งหนองหารนะครับแล้วฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็มีสิริพรอภัยพงศ์โบรักษ์สีดำรอท่านอยู่แล้วก็มีใบพิรมพรดาวใจฟ้ารอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไรแปด
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่พี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: าะยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่ก็เขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ผมแก่แล้วผมไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
3: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่ไ
3: อ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
5: แล้วด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
5: จ จ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเสียจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: ขอบคุณเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: กระชายดำเจลกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: แต่ท่านถามว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จะหลับดีไหมหลับสบายฮะใจไม่สั่นไม่ปวดหัวสกัดคาเฟอีนมาอย่างเหมาะสมและสารสกัดโอ้24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะครับเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่าคนทั่วโลกที่ต้องการอะไรมีครบถ้วนฮะและล้วนแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเขาเรียกว่ากาแฟคัดเกรดอย่างดีกาแฟเทียนฉายกาแฟที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีข่าวเรื่องราวของเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตนะครับเศร้าเลยนะพบร่างบริเวณลำห้วยเมื่อวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอัธพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายสักการินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างไปวัดหน้าที่ในพื้นที่เมื่อเช้าวันนี้นะครับนายสุชาติกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเสียสละและอุทิศตนในการพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้เกิดซ้ำอีกเบื้องต้นรับรายงานว่าเจ้าที่ได้ออกติดตามนายสักการินหลังไม่ได้เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนเมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินส่วนตัวพร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินแล้วก็พบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่เสือโคร่งใหญ่อยู่ระหว่างบริเวณใกล้เคียงนะครับเขาบอกขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วพร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับและก็นายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าทุกคนคือกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและพื้นป่าของประเทศการสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายสักการินและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียผู้เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนร่วมงานทุกคนกระทรวงจะดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดียิ่งนี่คือข่าวมาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังนะครับ กับรายการ

0: ลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ
1: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ดาวใจฟ้าไม้พิรมพรนะครับหวังว่ายัดเพลงจะอยากจะประทับใจเนาะบอกว่าดาวใจฟ้าว่ายากแล้วดาวใจคนนั้นยากกว่านะครับยัดเพลงยาครับเขาบอกว่าคนเราถ้ากินไข่ลวกวันละ2ฟองและใส่พริกไทยดำตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากอัลไซเมอร์ไม่ต้องไปหาหมอนะครับนี่สุภสิทธิ์ก็ได้รับนะทางไลน์มาแบบนี้นะครับก็ทางการแพทย์เขาบอกว่าไข่เนี่ยมีประโยชน์เป็นไข่ลวกไข่ลวกหลายท่านก็ทานได้เนาะหลายท่านก็ทานไม่ได้นะครับสุภสิทธิ์นี่เมื่อก่อนเข้าพรรษาเดินทางไปประเทศลาวนะฮะสปป.ลาวไปที่เมืองเฟืองนะครับเมืองเฟืองห่างจากวิ่งจันไปประมาณ100กิโลเมตรนะครับเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินะสโลไลฟ์ใช้ชีวิตง่ายๆนะถนนเหมือนประเทศไทยย้อนไปสัก50ปี60ปีนู่นแหละนะก็ความเจริญมันก็นะไม่ถึงอ่ะนะคนแถบนั้นเขายังใช้วิธีการลงแขกนะดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยเขาบอกไม่มีเงินจ่ายค่าแรงหรอกต้องเอาแรงซึ่งกันและกันและเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาจะตัดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแพริมน้ำนะครับมีการลงทุนให้คนไปเที่ยวสวยสดงดงามนะสุภสิทธิ์ก็ไปพักแพริมน้ำซึ่งเขาสร้างใหม่มีอาหารการกินเนี่ยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น3-4 วันนะสุภสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปดื่มกาแฟด้วยกาแฟที่บริเวณภูเขาเขาจัดนะซึ่งคนก็ไปเที่ยวกันไม่มากนักหรอกนะครับกาแฟสุภสิทธิ์ก็สั่งไม่ใช่สั่งกาแฟนะเป็นชาเขียวมัทฉะแล้วก็มีใส่น้ำผึ้งแล้วก็มะนาวแก้วละ130บาทบ้านเหล่านี้ก็ประมาณ60บาทเนาะถ้าซื้อตามร้านกาแฟดังๆเนี่ย60บาทแต่ว่าที่นั่น130บาทแม้กระทั่งเดินทางจะข้ามฝั่งไทยก็ยังซื้อได้ในราคา100กว่าบาทเช่นเดียวกัน110บาทถ้าซื้อเมืองเฟืองก็130บาทก็อร่อยดีนะฮะและสุภสิทธิ์ก็มาพักที่โรงแรมก่อนจะกลับนะฮะมาพักที่โรงแรมริมฝั่งโขงกรุงเวียงจันทร์นะครับก็ตอนเช้าเขามีบริการบอกว่าจะเอาไข่ลวกหรือเปล่าวันละ2สุภสิทธิ์ก็สั่ง2ฟองบางคนก็ต้องสั่งทั้ง 4-5 ฟองฮะสุภสิทธิ์พอได้เขาเอาไข่ลวกมาให้เสร็จก็บอกว่ามีแก้วไหมแก้วที่จะมาใส่ไข่ลวกเนี่ยเพราะว่าสุภสิทธิ์เคยกินก็กินไม่ค่อยจะได้นั่นแหละนะมันคาวเคยกินไข่ต้มฮะต้องเป็นไข่ต้มไปเลยแล้วมาปอกเปลือกกินแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าที่ประเทศลาวส่วนมากเขาจะใช้กระเทาะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยตักใส่ปากเลยฮะนะไม่ได้ใส่พริกไทยดำไม่ได้ใส่อะไรซอสเหมือนประเทศไทยหรอกนะครับใส่ปากไปเลยฮะ
สุภาษิตก็เลยโอ้ยทานไม่ได้หรอกก็เลยไปเอาแก้วมาแล้วก็กระเทาะไข่ลวกสองฟองแล้วก็ใส่พริกไทยดำเข้าไปแล้วก็ทานเนาะก็อยากจะทานทุกๆวันเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยฮะไม่ถูกฉลกหรืออย่างไรเขาบอกว่าทานได้แล้วมันจะดีนะก็ฝากยัดเพลงยัดยาเอาไปทานกันเนาะเผื่อจะดีนะครับดีแล้วก็บอกต่อเดี๋ยวสุภาษิตมีโอกาสอย่างไรก็จะทานไข่ลวกวันละ2ฟองนะครับเคยกลับมาแล้วก็ทานได้วัน2วันเท่านั้นเองนะครับนี่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะที่จะเอาไปทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นะครับปิดเบรกในชั่วโมงที่2จบไม่จบอยู่ที่การเวลาเบียร์พร้อมพงสิงขนองลำไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เก่าใหม่เวช้าเข้ากันไปอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม250070ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับ ดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซเจอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: F.F.F.
1: กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครสิทธิยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมหมายช่างทองบ้านโสธงป้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อรุบรีพี่ละอีธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรียาป้าชวีโพธิสภาพวงบางาท่าวุงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักตะบนบัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอ็นป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนและคอสอนมีวิสอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพอให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิสอนแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพลิดเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิสันเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายกาแฟป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิสอนแล้วก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟทินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็อร่อยแล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่จะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจัดยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดัน
1: นะก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี้ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วแม่พอไม่ดีจริงเนี่ยป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอน

0: อ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
3: ทำไม
2: เอ้าไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ่ะ

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีกอ่ะ
1: ตาเองอีกอ่ะโย่งโย่งพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
3: ้ลืมใจอ่ะ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
3: โอ้โห
0: จ่ายให้ไปเลย
3: จ่า

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: เหรอ
1: เวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสายเย็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุนานมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบนเบญจยเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
5: เสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเสียง
3: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574774
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆ

แต่ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081-924-4377โทร081-924-4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีไปยังทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาวลพบุรี
0: วสป.1449จังหวัดชุมพรนะ
1: สวัสดีชาวเมืองใต้นะ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวภาคตะวันออก
0: จสหนึ่งกรุงเทพ AM657ครับ
1: สวัสดีชาวกทบและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 สวัสดี
0: และตำรวจตะเวนชายแดนจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ทั้ง6คืน7คืนออกอากาศพร้อมๆกันจริงๆมันต้องมีจทล.ด้วย
1: จทล.ก็ฟังกลางคืนกันแล้วกัน
0: ครับเดี๋ยว10โมงเช้าก็มา
1: ตอนเช้าก็ได
0: ้สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีสมทบเรียกให้มันยากนั่นแหละ
1: ครับ
0: อย่างลุงช้างลุงโชเล่เรียกยากไห
1: ม
0: ถ้าเรียกไม่ยากก็ฟังข่าวลุงช้างกับลุงโชเล่เข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรกับใคร
1: สบายใจ
0: มีวิทยุพอถึงก็เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: แล้วฟังข่าวก็เปิดมันดังๆวิทยุ
1: ได้ฟังข่าวกัน
0: อ้าวจองได้เลยนะฮะวิทยุหมดแล้วของเก่าใหม่กำลังจะมาแล้ว
1: สั่งแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: สั่งแล้วครับ
1: เมื่อวานก็สั่งมานี
0: ่ครับเมื่อวานสั่งแต่ยังไม่ได้บันทึกหลักฐานไว
1: ้จ้ะ
0: เดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่จะได้บันทึกหลักฐานไว
1: ้ต้องการก็ส่งข่าวกันมา
0: ครับถามว่าวิทยุแพงไหมแพงนะซื้อที่ร้านนะไม่น่าจะเกิน490หรือไม่ก็500บาทนะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ซื้อกับลุงช้างนี่อุ้ยตั้ง600เนี่ยก็ให้กำไรเขามั่งสิกำไรก็50บาทเองนะค่าส่ง50บาท
1: ใช่
0: เป็นร้อยหนึ่งเอ้าก็ได้แล้วนะครับคุณพี่ที่อยู่ที่ว่ายังไม่ได้วิทยุได้รับแล้วนะครับเมื่อวานโทรมาตอนเย็นๆนะได้รับแล้ว
1: เอาไปให้แล้วไง
0: เอาไปให้แล้วนะครับคือเขาเปลี่ยนคนส่งใหม่อ่ะไอ้คนส่งเก่ามันไม่รู้ไม่ชี
1: ้นาน
0: ของจะไม่ให้ของให้เขาเอาตังมาพันนึงจะไม่ทอนให้เขา
1: เขาให้ตังค์ไว้แล้วก็ต้องทอนเขาคุณแก่จะไว้กินบ้าง
0: เลยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทอนให้ไอ้ละเย็นนี้กูจะกินอะไรละไอ้โหนนี่นะ
1: นายกแล้ว
0: เอาขอโทษ พี่ สุทธิพรนะ
1: ได้วิทยุแล้วนะ
0: ได้วิทยุแล้วเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราดังๆเนี่ยนะ
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: ครับก็อยู่บุคโลกรุงเทพ
1: โอ้คนกรุงเทพยังฟังช้างกับหมู
0: นะหลายท่านน่ะฟังเราอยู่เนี่ยบอกมาไหลมันจะ2โมงเช้าสักทีไหมเนี่ย
1: อยากฟัง
0: อยากเคารพธงชาติมั้ง
1: เคารพทุกวันเนี่ย
0: พอเคารพธงชาติเสร็จปั๊บก็หันมาฟังเราเลยเน
1: า
0: ะ
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: ส่งข่าวไปยังพี่น้องที่อยู่วัดประดับตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันนะ
1: จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้4โมงเย็นเดี๋ยวมีสินค้าเราไปวางขายตลาดนัดหน้าวัดประดับนะครับ
1: วันนี้นะ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นไบโอดีนี่นะ
1: มีไปขาย
0: ไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเป็นไทยทิพโอสดเป็นไทยแคลพัดเป็นมะระกินกเป็นน้ำมันงาดำหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ทั้งสองสูตรเข้าไป
0: โปรมิกออยยาย่าบิง
1: เนี่ยไปซื้อกันได
0: ้ดีแคร์ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนี่แหละ
0: ฟอกัสของคุณผู้ชาย
1: ใช
0: ่ไซเลียมจอยจอยมิกฟูดสำหรับคนไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเนี่ยนะ
1: รับประทานนี่สองตัวนี่แหละ
0: เหม็นที4-5ตำบลมันต้องกินซะหน่อย
1: อ่าย
0: าลิทิดวงก็กินก่อนนอน2เม็ดก็เป็นยาระบายอ่อนๆอยู่แล้วนะ
1: รับประทานก็เพื่อบรรเทาอาการลิทิดวงทวาร
0: จดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านนะแม้พอพูดถึงเรื่องของไบโอดีเนาะลุงโชเล
1: ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสาร โปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับบำรุงและฟื้นฟูร่างกายไงนะบำรุงและฟื้นฟูร่างกายสำหรับท่านที่มารู้สึกว่ามันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงทำอะไรก็ไม่ค่อยจะดีมันเหนื่อยไปหมดเนี่ย เขามีคู่มือเอาตัวรอดสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ใครที่เข้าสู่วัยชราเนี่ยยังไม่ยอมรับตัวเองเมื่อวัยเป็นวัยชรานี่ไงนะฮะคนเราเนี่ยพออายุ20เลยอุ้ยกูอมตะเว้ย
1: ม
0: ไม่แก่เว้ยกูกินกูเที่ยวกูนอนตีสองตื่น6โมงลุกไปทำงานเย็นมากินเหล้ากินบุฟเฟ่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าและประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า
1: ว่าไง
0: ร่างกายแข็งแรงเว้ย
1: วัย20เนี่ยนะ
0: เออพออายุ40ปั๊บเนี่ย
1: เป็นไง
0: เริ่มมีพุง
1: อย่ามองตัวเองสิ
0: เริ่มมีไขมันแล้วเว้ยเริ่มปวดหลังแล้วมีหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้ว
1: เอาแล้ว
0: ส่งข้อความเตือนแต่ยังปากดีว่ากูยังหนุ่มอยู่เว้ย
1: ยังพอได
0: ้เออส่งดอกไม้คนนู้นคนนี้วันนี้วันพุธเว้ยอะไรเงี้ยนะที่พออายุ60ก็เสียแล้วสิ
1: อ้าวเอาไป600
0: เออได้600แล้วพอเดินผ่านร้านทองไม่ได้สนใจร้านทองแล้ว
1: อ้าวทำไมไม่อยากได้ทองไง
0: อยากได้มองร้านขายยาอย่างเดียว
1: ปัดโถ60เนี่ยนะ
0: เออรู้จักหมอบ้างก็ดารายนะ คลินิกนู้นไปหาหมอคนนี้
1: ขยันไป
0: โอ้ดาราใครบ้างไว้นะไม่รู้จักเลยอ่ะ
1: ไม่รู้จักเริ่มรู้จักแต่หมอแหละ
0: พออายุ70ปั๊บ
1: เอาไป700
0: 700เลยมั้ย
1: ไม่ได้ 3,000 ทันที
0: เออพวกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจพิเศษมุ่งสู่80ไง
1: โอ้
0: ก็เรียกว่าเป็นทศวรรษแห่งการซ่อมบำรุงรถยนต์นี่10ปีเรียกว่ารถเก่านะ
1: รถเก่าแก
0: ่บ้าน30ปีเรียกว่าบ้านเก่าร่างกายที่ใช้งานมา70ปียังสตาร์ทติดทุกเช้าอ่ะถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพระดับตำนาน อะไรบางชิ้นเริ่มมีเสียงดังก๊อกแก๊กใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อฟแล้ว
1: นี่ต้องดำมันงาดำแล้วแหละ
0: บางอันก็เริ่มรัวไปละบางชิ้นก็หายไปแล้วมันไม่งอกเหมือนหางยิ่งจกนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะ
0: ความจำนี่เป็นไง
1: ความจำเนี่ยแม่เมื่อกี้พูดอะไรกันในพวกเรา
0: เนี่ยนั่นแหละสิเออพอเดินเข้าไปในห้องปุ๊บกูจะมาทำไมวะเนี่ย
1: นี่แหละ
0: หลงหลงลืมลืมหาแว่นไม่เจอเนี่ย
1: แล้วมาไว้ที่ไหนอ่ะ
0: ไว้บนหัวแหละ
1: เออ
0: หาพากระมาหาไม่เจออีกแล้ว
1: ไม่ได้นุ่งด้วย
0: เออพกหัวไว้อย่างเนี่ย
1: ลืมไง
0: เขาเรียกว่าเป็นยุคของโรคประจำตัวสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: โอ้ยพกน้ำบัตรมีใบเดียวกันนั้นเนี่ยแต่พออายุมากขึ้นเป็นไงน้ำบัตรไม่พกแล้ว
1: บัตรประชาชนล่ะ
0: มีใบประชาชนมี
1: มีบัตรอะไรอ่ะ
0: บัตรโรงพยาบาลเนี่ยพกหลายใบหลายโรงพยาบาลเลย
1: เออ
0: บางวันเปิดกล่องยาเนี่ย
1: เป็นไง
0: เหมือนกับร้านขายยาเคลื่อนที่แล้วเราเนี่ยนะ
1: มีอะไรบ้างอ่ะ
0: จำได้เม็ดสีขาวความดันเม็ดสีชมพูหัวใจ
1: เ
0: ม็ดสีเหลืองไขมันกินจนสงสัยว่านี่มันคือของแถมเป็นยาหรือเป็นอาหารหลักไว้เนี่ย
1: คือสารพัดยาเนี่ยนะ
0: ผมที่บอกว่ากินอาหารเป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารไง
1: กินยาเป็นอาหาร
0: หรือจะกินอาหารเป็นยากันเดี๋ยวกินที่ไบโอนะ
1: นั่นสิ
0: ภัยร้ายอันดับหนึ่งไม่ใช่โจรครับไม่ใช่มิจฉาชีพ
1: แล้วมันคืออะไร
0: ที่ต้องกินฟอกกันแต่ว่าพื้นมันเปียก
1: พื้นเปียกเนี่ยนะ
0: เดินไปนะก็แมะพื้นเปียกเนี่ยนะ
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เมื่อก่อนล้มแล้วหัวล้อกันโอ้ยเดี๋ยวนี้ล้มปั๊บร้องไห้กันทั้งบ้านเลยเดินไม่ได้ซะแล้ว
1: ตกใจโอ้ยพ่อล้มหัวฟาดเลย
0: พอเดินผ่านห้องน้ำเป็นไง
1: เป็นไง
0: ต้องใช้สมาธิมันอะไรมันจะออกทั้งทีวะ
1: นะครับเป็นยัวนะ
0: เพื่อนที่เคยกินเหล้าด้วยกันทุกวันเนี่ย
1: เป็นไง
0: เริ่มหายไปทีละคน2คน3คน4คน
1: บางคนก็ตายอ่ะนะ
0: เมื่อก่อนโอ้มีแต่งานงานงานงานเสาร์อาทิตย์มีงานเลี้ยงไงแล้วทุกอาทิตย์ต่างสถานเดี๋ยวนี้เป็นไง
1: เป็นยังไง
0: เริ่มเปลี่ยนไปเยี่ยมไอ้คนนู้นเถอะ
1: ไปเยี่ยมใครแล้ว
0: เยี่ยมพี่น้อยหน่อยสินะ
1: งานโตงานแต่งไม่ไปแล้ว
0: เออ
1: ชายชนะออกจากโรงพยา
0: บาลแล้วสุดท้ายก็ไปงานชมนกิจเนี่ยนะ
1: โอ้
0: บางครั้งได้เจอเพื่อนเก่าคำถามแรกไม่ใช่สบายดีไหมเฮ้ยแสดงยังอยู่อีกเหรอ
1: โอ้โหถามอย่างนี้เลยนะแล้วก็เป็นยังไง
0: หัวเราะพร้อมกันเพราะทุกคนเข้าใจมุกนี้ดีที่สุดครับ
1: เ
0: คล็ดลับก็คือพวกเราอย่ารีบอย่ารีบเหมือนสมัยหนุ่มๆนะรีบเรียนรีบทำงานรีบสร้างฐานะรีบทุกอย่างพอแก่ขึ้นพบว่า
1: เป็นยังไงสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
0: หลายอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้นเดินช้าได้แต่ห้ามหยุดเดินกินให้น้อยลงเมื่อก่อนกินบุฟเฟ
1: ่
0: เพื่อเอากำไรไงมันเสียตังค์แล้วนี
1: ่
0: เดี๋ยวนี้กินเพื่อไม่ให้หมอเอากำไรหาเงินได้เท่าไหร่ให้หมอหมดอ่ะ
1: นั่น
0: อิ่มแปดส่วนดีที่สุดอีกสองส่วนเก็บไว้ให้ลูกหลานกินบ้างแล้วก็หัวเราะกันบ้างเพื่อให้ลูกหลานได้ปู่ก็ปู่ก็ตาก็ยายยังดียังม
1: ีหัวเราะให้มากไว้นะ
0: ครับ
1: ดีกว่าร้องไห
0: ้ นะครับหลายๆท่านจริงๆยังมีอีกเยอะนะข้อความที่พรรคพวกเพื่อนฝูงส่งมาให้เรา ได้อ่านเพื่อบอกเล่า90พี่น้องบ้านเรารับทราบกัน
1: อยากจะดูอีตอน100กว่าจะเป็นยังไงกันคนเรา
0: จะได้ดูมั้ยเล่า
1: ม
0: ันจะได้ดูมั้ยเล่าน
1: าน
0: เป็นยังไงชีวิตเรามันไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอน
1: นานสิ
0: บางคนยังแข็งแรงดูนะอยู่ไปเฉยงั้น
1: ไม่รู้กันแล้ว
0: ครับ
1: เช้ารู้ข่าวกันแล้ว
0: ไปซะแล้ว
1: นาน
0: บางคนนี่นะผมจะบอกให้นะโทรศัพท์เนี่ยนะอย่าไปปิดเครื่องมืดนะครับนอนเปิดไว้เถอะผมเปิดตลอดนะ
1: เปิดไว้
0: เมื่อคืนนี้คุณแม่จากไหนอ่ะกลิ้งกลางมาจากอุทัยธานี
1: คุณแม่ว่าไงอ่ะ
0: 4 ทุ่มกว่าโทรมาหาลุงช้างอ่ะพอดีผมยังไม่ได้นอนทำธุระอยู
1: ่แม่เขาว่าไง
0: ลุงช้างอ่ะซื้อยาหมาหน่อย
1: ยาหมาไง
0: ไอ้ที่หมามันเป็นแผลได้ฉีดยาหมาหน่อย
1: เขาเรียกเพชรดีแคร์คุณแม
0: ่เออนั่นแหละ
1: อืม
0: กระโถกลางคืนโทรมาทำไม
1: อ้าวเขาก็นึกถึงตอนกลางคืนแล้วนะ
0: ครับ
1: นึกได้ตอนนั้นพอดี
0: เออกลางวันโทรกันไปดิจดเบอร์ไว้
1: จดไว
0: ้กำลังฟังรายการวตป.711อยู่เนี่ย
1: ช่วงเนี้ย
0: ใช่
1: ฟังกัน
0: กลางคืนไม่ต้องโทรมาหรอกจดเบอร์ไว้แล้วตีห้าหกโมงก็โทรมา
1: ช่วงเช้าไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ยิ่งเที่ยงไปแล้วก็สบายหน่อย
0: ใช
1: ่
0: พูดถึงโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องปิดมันเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: บางทีมีธุระมีญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเขามีปัญหาแล้วเขาจะได้โทรมาหาเราทีนี้ปิดแต่โทรศัพท์เนี่ยไปรู้อีกทีนึงก็สมบูรณ์7 วันไปแล้ว
1: โ
0: อ้เป็นอย่างนั้นคนที่ชอบปิดโทรศัพท์หลัง18:00 น.คือใครรู้ไหมผมประจานนั่นหน่อย
1: ไม่รู้อ่ะ
0: คุณปิดา
1: โอ้ปิดเลยไง
0: โอ้โถทำอย่างนั้นคนโทรเป็นร้อยสาย
1: ไม่รับญาติ
0: ไม่รับญาติ
1: ไม่รับสาย
0: ที
1: ่
0: เรามีธุระด่วนตอนเช้าเนาะ
1: เฮ้ย
0: เช้านี้ผมมีธุระจะต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นผมไม่อยู่ไว้จะอาศัยใบบุญมาจัดรายการให้หน่อยเฮ้ยกูไม่เปิดเครื่องกูไม่รับรู
1: ้
0: ไม่สนโทรหาแชล่มก็
1: เป็นไงอ่ะ
0: ดังมั้งกันแต่ปิดเสียงเอาไว
1: ้โอ
0: ้เป็นอย่างนั้น
1: อืม
0: แล้วก็ทำอะไรกันวะ
1: อืมเป็นได้
0: เป็นได้มั้ย
1: คนป่านนี้แล้ว
0: ตั้งแต่ขายข้าวเนี่ยนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เฮ้ยทำอะไรกันมั
1: ้ยเสียงแห้งอยู่เรื่อย
0: อ่าเดี๋ยววันนี้ก็ยกขบวนไปนู่น
1: ตลาดนัดนู่น
0: หน้าวัดประดับตำบลบางละจัน
1: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: วันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็70%ภาคกลาง60%นะ
1: นั่นสิน
0: ครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาก
1: าญจนบุรีราชบุรีและก็นครปฐมนะ
0: เมื่อกี้เราเปิดเพลงสาวกาญจนบุรีสาวเมืองกาญนี่เพราะว่าคุณผู้ฟังที่เมืองกาญและโทรเข้ามาขอกันไว้
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญด้วยนะ
0: สาวเมืองกาญนั้นใจแสนซื่อเนี่ยนะส่วนพี่น้องภาคตะวันออกเป็นไงครับ
1: ฝนฟ้าคะนอง60%นั่นน่ะ
0: นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัด
1: จังหวัดตราดเนี่ย
0: พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
1: ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่เนี่ย
0: มีนครศรีธรรมราชที่ฟังอยู่ทุ่งสงนี่นะ
1: นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา
0: ปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะ
0: อ้าวที่ชุมพรไม่มีนี
1: ่วันนี้ไม่มีดีแล้ว
0: พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตก70%นะครับ
1: มีตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็
0: กระบี่ครับเมื่อวานนี้สตูลไฟดับเนี่ยฝนตกหน่อยเดียวดับเลย
1: ติดได้ยังวันนี้ส่งข่าวมาหน่อยสิ
0: ติดเมื่อวานนี้ตอน17:00 น.แล้วว
1: ันนี้ฟังได้ไหมแล้วนะ
0: ฟังได้สิถ้าฟังไม่ได้โทรมาบอกแล้ว
1: โทรมาบอกด้วยนะ
0: สาวจากนู้นตำบลอุดัยใหม่อุดัยใหม
1: ่
0: อำเภอควนขนุนเนี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่ควนกาหลง
1: ควนกาหลงอะนะ
0: จังหวัดสตูล
1: ควนขนุนใกล้กับควนทุเรียนนะนะ
0: มันจะมีเกียรติใครเพิ่มเลยนะวันเนี้ย
1: กรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไง
0: ร้อยละ60ครับ
1: ต
0: กร้อยละ60เนาะ
1: ก็พยากรณ์อากาศเนี่ย
0: มาพูดถึงฝนฟ้าอากาศตกเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: เออเขากำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ฟ้าเปรี้ยงมา
1: อ้าวแล้วเป็นไงอ่ะเนี
0: ่ยไปถูกกับนักฟุตบอลกำลังแข่งฟุตบอลกันอยู่อ่ะเนี่ย
1: โอ้กลางสนามเลย
0: บาดเจ็บ8 รายแล้วก็เสียชีวิต1 ราย
1: อ้าวมีตายด้วยเนี่ย
0: เออที่สนามฟุตบอลสุไหงโกลกเนี่ยนะฮะ
1: แข่งฟุตบอลกัน
0: ระหว่างการแข่งขันนักฟุตบอลเสียชีวิตไป1 ราย
1: โอ้ยไม่น่าแข่งขันฟุตบอลกันเลยเนาะ
0: นั่นน่ะสิไม่แข่งขันฟุตบอลจะแข่งวิ่งเปี้ยวไงคุณระดับแหมชิงถ้วยพระราชทานชิงถ้วยผู้ว่าเงี้ยวิ่งเปี้ยวชิงถ้วยผู้ว่าจะตีตายรู้จักวิ่งเปี้ยวไหมเนี่ย
1: รู้สิ
0: รู้ใช่ไหม
1: สมัยเด็กก็วิ่งโอ้โห
0: วิ่งไปด้วย
1: มีรองเท้าด้วย
0: อมมะนาวอมมะดันไปด้วยใช่ไห
1: ม
0: ไล่ไปตีตูดเพื่อนนี่เนาะ
1: วิ่งเปรี้ยว
0: วิ่งเปรี้ยว
1: มาดาวบดันไง
0: วิ่งเปรี้ยว
1: ปัดโทตีได้ไหม
0: อ้าวข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์นะจ๊ะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยล2กระปุก650แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลนะกระปุกละ800
1: 2กระปุกก็ 1,500 นะ
0: คือพูดง่ายๆว่ายาย่าบิงเขามี60เม็ด
1: 60
0: เ
1: ซ
0: ่ถ้าดีแคร์เขามี30เม็ดก็จึงให้กิน2กระปุกจะได้กินได้เดือนนึงนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลย
1: ทั้งสองอย่างเนี่ยแหละ
0: เมื่อวานนี้ครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลหลังเกิดเหตุฟ้าผ่าใส่ตัวนักฟุตบอลนะ
1: ระหว่างที่มีการแข่งขันรายการอะไรน่ะ
0: โกลก FA ครับที่สนามตันดีภาพสนามบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัด
1: นราธิวาสมีเหตุคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ย
0: ล่าสุดมีรายงานจากเพจสวทยาลากรมประชาสัมพันธ์อัปเดตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ8รายเสียชีวิต1รายก็คือนายซอฟวันอาแวร์ครับอายุอนามก็
1: 24ปีด้วยนะ
0: ผู้เสียชีวิตเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC
1: โอ้
0: ล่าสุดได้เซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC ไม่กี่วันที่ผ่านมา
1: แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเกิดเหตุเศร้าสุดด้วยนะ
0: ครับสำหรับรายชื่อผู้บาดเจ็บ8รายนี่ที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบไปด้วยนายสมชายหลงมิหนาอายุ25ปี
1: คนที่2
0: นายสักการินตีกาสมอายุ36ปี
1: คนที่3
0: นายสักการิยากรและอายุ38ปี
1: คนที่4
0: นายฮามีลุนเจ๊อาแซอายุ32ปี
1: คนที่5
0: นายสรนันสถาวรอายุ37ปี
1: คนที่6เนี่ย
0: นายมยูสรันกาโซอายุ31ปี
1: คนที่7เนี่ย
0: นายฟาเตลบากาอายุ19ปี
1: คนที่8เนี่ย
0: นายสุไฮมีลอหมานอายุ28ปีนอกจากนี้ก็ยังมีชาวมาเลเซียบาดเจ็บ1ราย
1: วัย22ปี
0: เดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศมาเลเซียแล้วนะครับ
1: กลับไปแล้วนะ
0: เขาก็กลับไปสักลาตาบ้านเขาเนาะ
1: โอ้ไม่น่ามาประเทศไทยเลยเนาะว้าผ่านี
0: ่คนชอบฟุตบอลเนี่ยชอบมาดูฟุตบอลเนี่ยเนาะดูเนาะ
1: มันอยู่ใกล้กันด้วยนะ
0: ออกกำลังนี่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวนี่เอายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนะ
1: เราก็มี2สูตรบอกกันอยู่เนี่ย
0: ใครเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็รับประทานสูตรดั้งเดิม
1: นี่เป็นกล่องเป็นกล่อง
0: เป็นลักษณะเม็ดแต่เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะ
1: เ
0: ขาขายกล่องละ200บาทครับ
1: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ถ้าสั่งซื้อกับเรานะ3กล่องไม่เสียค่าส่งหรอก
1: แต่ถ้าซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องเนี่ย
0: ถ้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: แต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็นี่ไง
1: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ครับ2กระปุกไปซื้อกับเราเนี่ยไม่เสียค่าส่ง
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็
0: แถมฟรี1กระปุกนะ
1: แถมให้เหมือนกัน
0: ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะครับอย่าลืมทาถูนวดด้วยยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถรู้ไหมก็ด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์ออยเนี่ยนะ
0: ครับเอามา10หลอดจากน้องรุ่งกับน้องอะไรนะ
1: ทางร้านไง
0: ทางร้าน
1: อืม
0: หมดแล้วไม่ต้องเอามาให้แล้วนะ
1: อืมด็อกเตอร์ออยเนี่ย
0: ด็อกเตอร์ออยทาทุนหอมเนี่ย
1: อืม
0: นี่เราใช้สูตรเย็นเดินไปเอาชุดสูตรร้อนขอฟรีสักหลอดได้ไหมเนี่ย
1: อืมหรือจะยาหม่องของเราก็ได้นะ
0: ยาหม่องร้อนอย่างเดียวครับไม่มีเย็นเลยนะ
1: ซื้อ6กระปุกก็เหลือกระปุกละร้อยนะ
0: ใช่ใช
1: ่กระปุกเดียวเท่าไหร
0: ่กระปุกเดียว150
1: เอา6กระปุกไปเลย
0: ไม่ตายไม่ตายแม่ตายนี่ก็โทรมาจากนู้น
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ตำบลอุดัยใหม
1: ่
0: อำเภอควนกะหลง
1: จัง
0: หวัดสตูล
1: คนสตูลนะ
0: เดี๋ยววันนี้ส่งให้นะแม่นะเดี๋ยวอีก2วันก็ได้รับ
1: สั่งยาหม่องมาไง
0: 6ขวดเลยแกขาประจำ
1: ดีแล้วแม่เดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ขนาดเราไม่ได้ออกอากาศก็ยังโทรตามมาซื้อน่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: หลวงตาทองเนี่ยชอบกินชอบฉันดีแค
1: ่หลวงตาทองไง
0: ดูแลสายตากันเนี่ยนะ
1: หลวงตาสิทธิ์หลวงตาสุดล่ะ
0: หลวงตาสุดก็ชอบสวดมนต์เป็นเขมร
1: เป็นคนไทยเขมรแน่
0: คนเขมรเป็นคนไทยนะพระไทยหัวใจเขมร
1: อยากกลับไทยแล้วผมว่า
0: อยากกลับแล้วเริ่มไม่มีกินนิมนต์แล้วนี่
1: เขาชักไปชอบหน้าแล้วละมั้ง
0: อ
1: ่ะนะ
0: พูดมากไงคนพูดมากไม่ใช่ว่าดีนะใช่ไห
1: ม
0: ขอบคุณพี่ปั้นด้วยนะพี่ปั้นจากควนกะหลงเหมือนกันสั่งซื้อเมื่อก่อนก็กินน้ำมันกระเทียมสกัดเย็น
1: พี่ปั้นเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนี้หันมารับประทาน โปรมิกออยล์แล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันกระเทียมสกัดอยู่ด้วยแหละ
1: โอ้โอ้โปรมิกออยล์นะ
0: เมื่อวานนี้ที่เชียงของจังหวัดเชียงรายม
1: ี
0: การบุกปล้นร้านทองกลางห้างดังอีกแล้ว
1: ทองอีกแล้วไง
0: โอ้คนร้ายยิงปืนขึ้นฟ้าไปนะ
1: ปัง
0: กวาดทองไป5ถาด
1: โอ้เอาไปเยอะเหมือนกันเนี่ย
0: โอ้ไม่รู้ถาดมันมีกี่เส้นเส้นไม่รู้หนักเท่าไหร่เนาะ
1: ใส่เสื้อสีแดงด้วยเลยไง
0: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่า
1: เป็นไง
0: เกิดเหตุคนร้าย2คนบุกปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ
1: คนร้ายเข้าไป
0: โดยคนร้ายมาด้วยกัน2คนใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
1: ใส่แว่นตาสีดำอำพรางเนี่ย
0: เมื่อคนร้ายทั้ง2คนเดินเข้าไปในห้างแล้วมุ่งไปยังร้านทอง
1: แล้วก็ยิงปืนขึ้นไปบนฟ้า1นัดปัง
0: ข่มขู่พนักงานร้านทองในเคาน์เตอร์และเจ้าหน้าที่รปภ.ที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับ
1: ข่มขู่เขาด้วย
0: รปภ.นะไม่ใช่รปท.เมื่อกี้เนี่ยนะ
1: รปภ.เนี่ยนะ
0: รองปลัดอำเภอนี่แหละ
1: ยามอ่ะนะ
0: แล้วคนร้ายคนแรกก็ปีนเคาน์เตอร์กวาดทองไป5ถาดครับ
1: แล้วมีคนร้ายอีกคนหนึ่ง
0: คอยถือปืนคุมเชิงจากนั้นคนร้ายทั้งสองคนก็วิ่งหลบหนีออกจากร้านทองของห้าง
1: แล้วก็คือรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปแล้ว
0: ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ารถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนีไปเนี่ยเป็นรถเช่า
1: แล้วก็ถูกมาจอดทิ้งเอาไว้ที่ริมแม่น้ำโขง
0: สงสัยจะไปต่างประเทศแล้วมั้ง
1: ว่ายน้ำข้ามไปแล้วเรามั้งของนั่งเยอะนะ
0: ของนั่งเยอะโอ้ยทองไปห้าถาดเป็นถาดมันรู้กี่เส้น
1: โอ้จะไปขายเมืองนอกนี่ได้หลายตังค์นะฝั่งตรงกันข้ามนะ
0: แล้วก็เส้นหนึ่งนี่ก็ไม่รู้หนักเท่าไหร่เนาะโอ้ยช่างขยันป้นนึงทั้งไอ้หนูเอ้ย
1: นั่น
0: พบว.ตร.สั่งสอบพยานแฉป๋องเป็นนิ้วตำรวจครับแกบอกว่าถ้าหากเป็นจริงนะ
1: เป็นไง
0: ผิดอาญาแม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็จะลากคอมาเข้าคุก
1: โอ้เป็น
0: นี่พี่ตายนะพี่ตายตังเลยนะพบตรคนปัจจุบันเนี่ยนะ
1: ก่อนจะเกษียณเนี่ยนะ
0: ยังไม่ใช่บิ๊กลานนะบิ๊กลานต้องเดือนนุ่น
1: วาด
0: กันยา
1: ตร
0: นั่นคนที่16พี่ตายในคนที่15แต่พี่โจ๊กผมไม่รู้ไปอยู่ไหนเลยตอนเนี้ย
1: ก็คงอยู่แถวภาคใต้หรือเปล่า
0: เขาเป็นนายกสมาคมชาวภาคใต้ไงนะครับก็แม้ถ้าแกกลับมาได้นะหลายคนนึงแกแค้นนะแกแค้นนะแกก็บอกไม่แกแค้นหรอกนะเวรย่องระงับโดยการไม่จองเวรนะ
1: ก็ธรรมะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ท่านไปบวชอินเดียนะ
1: โอ้บวชเมืองนอกด้วย
0: โอ้ฉันชอบทำบุญเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรบิ๊กออยล์ครับ
1: โปรบิ๊กออยล์โปรบิ๊กออยล์

0: อายเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชร
1: ผบ.ตร.
0: นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตำรวจสภ.ห้วยใหญ
1: ่มีการเกี่ยวข้องกันในป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกร5ศพเนี่ย
0: บอกว่ายืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่นะอยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามการสอบสวนเบื้องต้น
1: ขยายผลสู่การติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตด้วย
0: มันต้องสอบสวนกันก่อนแล้วจะขยายผลตามมา
1: จ
0: ะขยายไปถึงเรื่องของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้านั้นนะครับ
1: ตำรวจเสียใจมากกับเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: ซึ่งบุคคลที่พ้นโทษมาแล้วมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้พูดตรงๆไม่น่าจะอยู่ในแผ่นดินไทย
1: ท่านว่าอย่างนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
1: ต้องเดินหน้าตามบทบาทของเราไป
0: ครับก็ต้องอย่างนี้นะคือหลายคนกินกั้งเข้ามาในอยากจะให้ประหารอยากได้ประหาร
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
0: ตัดสินประหารแล้วมันยังประหารไม่ได้เต็มที่เพราะกฎหมายบ้านเราก็ยังมีการ
1: อุทธร
0: ณ์อุทธรณ์ฎีกา
1: เนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ผมเห็นแวบๆนะไอ้อะไรไซยาไนด์อ่ะแอมไซยาไนด์
1: เป็นไง
0: รู้สึกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับยกฟ้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
1: มันหลายคนนะ
0: มันหลายคนนะมันยกฟ้องเรื่องนี้มันก็โดนเรื่องนู้นน่ะ
1: ไอ้คนที่เขาประหารแล้วก็มีนะ
0: บางคนยังไม่ได้ประหารเลยก็มีตัดสินประหารไปแล้วอ่ะ
1: บางทีคดียังอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ประหารไม่ได้นะ
0: ผู้สื่อข่าวถามว่าคนร้ายให้การเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นการรับสารภาพนำมาสู่การพบอีก3ศพ
1: ขณะที่วิธีการ
0: มูลเหตุต่างๆอยู่ในสำนวนการสอบสวน
1: ถือว่า
0: เป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งที่ทำให้ตำรวจขยายผลการสืบสวนได้ครับ
1: เมื่อสอบถามว่าล่าสุดมีพยานออกมาเปิดเผยบอกว่า
0: ป๋องเคยเป็นนิ้วของตำรวจข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
1: ตำรวจนะ
0: ท่านก็บอกว่าจนดูรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้อยู่จึงสั่งทันทีให้ภูมิกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับคำร้องทุกจากผู้ที่ให้ข้อมูล
1: แล้วก็ถูกกระทำด้วย
0: ซึ่งเหตุการณ์เกิดที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยส่งคดีไปแต่การดำเนินการขณะนี
1: ้ก็
0: เพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับ
1: ความรวดเร็วเนี่ยนะ
0: บางทีก็เปิดเผยอะไรไม่ได้นะคุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็บอกกันอยู่แล้วนิ้วไหนร้ายก็ตัดไป
0: ใครเป็นเบาหวานนี่ตัดทิ้งเลย
1: ตัดอะไรอ่ะ
0: ฮะตัดของหวานดิอย่าไปกินมันเด้
1: อ๋อไม่ให้กินของหวานกินกาแฟได้ไหมเราน่ะ
0: แฟเรานะกินได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
0: เขาบอกโนสูก้าไม่มีน้ำตาล มีคาเฟอีนนิดหน่อยตามสายพันธุ์ของกาแฟลาบิก้าก
1: าแฟมันมีมันอยู่แล้วล่ะ
0: ไขมันทรานแล้วก็ไม่ได้ใส่ใช้ถั่วขาวเอา
1: เป็นไขมันเรารับประทานได้เนี่ย
0: ที่เบาหวานที่เราไม่ใส่น้ำตาลเราใช้ซูคราโลสแทนนะ
1: นาน
0: ไม่ได้ปรุงรสนะเอาไปดับเอาไปตัดความขมของโสมถังเช่าเกากี้
1: เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
0: พวกนี้มันขมต้องตัดความขมด้วยซูคราโลสครับส่วนถั่วขาวนี่ไปดับกลิ่นของโสมด้วยเพราะนั้นแล้วแน่นอนดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันด้วย
0: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงละ380บาทมี20แก้วเนี่ยนะ2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ท่านไปดูโฆษณาในโซเชียลมันโฆษณาเกินเลยไปนะ
1: เป็นไง
0: ไม่มีใครเขาไปต่อว่าเนาะที่เราโฆษณาในวิทยุไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แต่หนังสือขอความร่วมมือมันจังนะ ช่วยประกาศไอ้นั่นหน่อย อธิบายไอ้นี่หน่อยเนี่ย เอาก็อันนี้เราก็ว่ากันไปตามคำแนะนำของเขาอะนะเขาขอร้องมาเราก็ให้ไปกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมเนี่ยส่วนผสมเหมือนกันแต่ไม่มีคอลลาเจนอย่างน้ำจืดเขาขายถุงละ490บาทมี30แก้ว
1: 30แก้วเนี่ย
0: ซื้อ5ถุงจ่ายเพียง 2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนแล้วเนี่ย
1: 2ก้อน
0: เกิดเหตุแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินไหวนะหลุมยุบขนาดล่าสุดนี่7จุดแล้วนะขนาดใหญ่เลยนะ
1: นี่กลางนาเลย
0: เออที่บ้านวังเจริญอำเภอภูผาม่านขอนแก่นน่ะนะ
1: ตอนนี้7จุดแล้ว
0: โอ้กว้างไม่ใช่น้อยๆเลยมันบุ๋มเข้าไปลึกเข้าไปเลยอ่ะ
1: โอ้เหมือนแถวธรณีสูบอ่ะนะ
0: เออใครจะไม่ตกใจไว้น่ะ
1: ตกใจดิ
0: เกิดเหตุขนาดใหญ่เลยนะ7หลุมแล้วนะ
1: นี่เขากำลังปลูกข้าวด้วยแล้วมั้ง
0: ใช่ทีหลังก็ปลูกข้าวใช้ปุ๋ยลุงช้างนี่ดินยังได้มียบ
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะหรือเป็นตันละแถมกันเยอะเลย
0: เดี๋ยวโทรไปนะคุณพี่อยากบึงชะม่อเดี๋ยวทีมงานเขาโทรไปนะครับสั่งไว้แล้ว
1: ดีแล้ว
0: นัดวันที่10เดี๋ยว ทีมงาน

0: ือนกันขอเป็นทิเบตได้ไหมอีกแล้ว
1: เอากี่ตันแล้วนะ
0: เอา2ตัน
1: ไม่เอาสัก4ตัน
0: เขารวมกันได้แล้วเดี๋ยวรวมกันได้4ตันแกโทรมาแกไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทก็แถมฟรีให้ตันนึงอ่ะ
1: เอาที่ไหนหาที่ไหนได้
0: แล้วหาที่เรานี่ไง
1: แล้วแค่วันที่12เท่านั้นนะ
0: อ้าวอย่ารีบร้อนโทรมาได้เลยครับ
1: 0812901690 0892901691
0: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะมีบ้านตะบุญภัยลุงช้างโคกตูมครับ
1: ไปซื้อกันได
0: ้ซื้อแล้วก็สอบ2กระสอบก็ได
1: ้ก่อนเที่ยงนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: หลังเที่ยงแล้วเขาจะไปนู่นหน้าวัดประดับนะ
1: ไปอุดหนุนไปซื้อกัน
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุหลุมยุบในพื้นที่บ้านวังเจริญหมู่2ตะบนห้วยม่วง
1: อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นน่ะ
0: นี่เกิดเหตุเป็นบริเวณพื้นที่การเกษตรของพี่น้องชาวไร่ชาวนานี่แหละจากการสำรวจมีหลุมยุบเกิดขึ้นแล้วจำนวน7จุดครับแต่ละหลุมมีขนาดกว้างและลึกมากแล้วก็มีท่าทีว่าจะขยายตัวออกไป
1: นาน
0: ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวากับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก
1: เป็นคล้ายกับหวาดผวาน่ะ
0: มันดีนะมันยุบแล้วมันไม่ไหลเข้ามาทับอีกทีนึงอ่ะถ้าคนตกลงไปในหลุมเป็นไงเราน
1: ั่นสิ
0: ลักษณะเป็นหลุมยุบฟับหายไปเลยแล้วดินตรงนั้นไปไหนไปนะท่านนายอำเภอภูผาม่านมอบให้กับปลัดอาวุโสอำเภอภูผาม่านร่วมกับนายกอบต.ห้วยม่วงผู้นำชุมชนไปตรวจสอบหน่อย
1: แล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยห่างจากบ้านหน้าบ้านภูผาม่านไปประมาณ12กิโล
0: ห่างจากตัวอำเภอไปเนี่ยนะแล้วก็ส่วนแหล่งท่องเที่ยวยังปลอดภัยดีครับโอ้ปลูกข้าวไว้ล้อมรอบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ข้าวกำลังงามด้วย
0: ดีไม่บุ๋มลงไปในหลุมนะน่าเอาแล้วคอยดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรนักธรณีวิทยาต้องมาแล้ว
1: ตำรวจตรวจสอบนะ
0: ครับผมใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะเอา
1: ใส่เลื่อมจอย
0: เป็นแคปซูลนะฮะเป็นรับประทานก่อนนอน2เม็ด
1: ใส่เลื่อมจอย
0: หรืออยากจะชงน้ำดื่มแบบเป็นผงชงน้ำก็จอยมิกฟรุตอันนี้ต้องชงน้ำเย็นอย่าเอาน้ำร้อนนะจ๊ะ
1: เพราะมันเป็นแบบผงกันนะ
0: ครับ
1: ชงน้ำเย็นเนี่ย
0: ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกดื่มได้
1: ดื่มได้
0: พอหมดแก้จั่วไปตามเดินมาลักขีนกลุงช้างสัก2เม็ด
1: มาลักขีนกเนี่ยนะ
0: รับประทานเป็นประจำไม่ต้องรอให้เป็นเบาหวานหรอกใช่ไหมเล่าเหมือนไบโอดีไม่ต้องรอให้ป่วย
1: ครับ
0: ถ้าป่วยแล้วกินมันไม่หายแล้วมันไม่ใช่ยาร
1: ับประทานได้ตลอดนะ
0: ใช่ไบโอดีกระปุกมีตั้ง100เม็ดนู่นนะ
1: 690บาท
0: 2กระปุกอ่ะ
1: 2กระปุกก็เท่าไหร่อ่ะ
0: 2กระปุก 1,300สี่กระปุก 2,000
1: สี่กระปุก 2,000 เนี่ย
0: แถมทันที
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: 100แคปซูลนะฮะ
1: ไบโอดี
0: สมรักขี้นกกระปุกหนึ่ง60เม็ด300บาทครับ
1: ซื้อ2กระปุก600นะ
0: ไม่เสียค่าส่งซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะ
1: นั่นสิ
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได้
0: จ่าย 1,200 ราคาเดียวกับน้ำมันงาดำ
1: เหมือนกัน
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดนะ
1: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ก่อนนอน2เม็ดแก๊บวันละครั้งขวดนึง60เม็ดได้เดือนนึงซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4ขวดก็แถมฟรีขวดนึง
1: แถมให้
0: กระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมมันปวด
1: อ
0: ่าบำรุงและฟื้นฟูกระดูกด้วยไทแควพัด
1: ไทแควพัดเด
0: ้ครับ
1: อันนี้เกี่ยวกับกระดูกเด
0: ้จะกินพร้อมงาดำก็ได้จะกินพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถก็ได
1: ้
0: กระปุกหนึ่งก็30เม็ด2กระปุก60เม็ดกินได้เดือนหนึ่ง
1: 2กระปุกก็500บาท
0: ผมขาย2กระปุกนะไม่ขายขวดเดียวกระปุกเดียวไม่เอา
1: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000
0: แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
1: ไทยแควพัดนะ
0: ครับเหตุเกิดในกรุงเทพนะเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขับรถอยู่ดีๆถูกยิงทั้งนั้นตายเลย
1: อ้าว
0: ริมถนนซอยเพชรเกษม77ตำรวจกำลังเร่งหาสาเหตุอยู
1: ่
0: เป็นหนุ่มวัย31ปีกำลังขับรถกระบะตู้ทึบ
1: ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
0: ฉันได้ดูสินะ
1: โอ้น่าสงสารนะ
0: 21นาฬิกาเมื่อคืนนี้ครับ
1: 3ทุ่มเมื่อทีเนี่ย
0: ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมรับแจ้งเหตุ
1: มีคนถูกยิงเสียชีวิตภายในซอยเพชรเกษม77
0: แยก3แยก1แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม
1: กรุงเทพมหานคร
0: ไปสำรวจตรวจสอบในที่หมู่พิจา
1: ไปรถกระบะเนี่ย
0: เชฟโรเลตทะเบียนกทม
1: ตู้ทึบเลยนะ
0: จอดอยู่ชิดขอบทางโดยกระจกรถฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งลดลงครึ่งนึง
1: ใกล้กันกับรถเนี่ยนะ
0: พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่1ปลอก
1: เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบภายในรถแล้ว
0: พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายถูกยิงบริเวณแก้มขวากระสุน ฝังในศีรษะทราบชื่อว่านายทศพลอายุ31ปี
1: เจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: สอบถามในเอพยานบอกว่าตนเป็นญาติกับผู้ตาย
1: ทั้งตนและก็ผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่ในซอยที่เกิดเหตุนี่แหละ
0: ขณะนั้นตนอยู่ในบ้านพักต่อมาแฟนสาวของผู้ตายก็โทรศัพท์มาหา
1: แจ้งว่า
0: เห็นรถนายทศพลอยู่ในลักษณะผิดสังเกตไปดูหน่อยสิ
1: ให้ตนออกไปช่วยดู
0: ว่าตนขี่จอยอยจักรยานออกมาดูแล้วพบว่าก
1: ระจงฝั่งคนขับในรถลงมาครึ่งหนึ่ง
0: ทศพลนั่งก้มหน้าอยู่ในรถโดยมีแผลที่แก้มฝั่งขวาม
1: ีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
0: ตนจึงแจ้งตำรวจและรถพยาบาลมาช่วยเหลือตนไม่ทราบเลยว่า
1: ทศพลได้มีปัญหาขัดแย้งกับใครหรือไม่เนี่ย
0: มีปัญหากับหิมพานต์หรือเปล่าทศพลนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นเขาเป็นนักร้องนะ
0: เป็นนายกด้วยเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: นายกเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะ
0: ตอนตำรวจก็ไปอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ
0: จะได้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วล่ะ
1: นี่แกขับรถ
0: ตู้ตู้ทึบ
1: ถูกยิงตายนะ
0: ใช่
1: แกไม่น่าขับรถออกมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: หนังสามเนี่ยไปทำมาหากินยังไม่ทันถึงบ้านเลยตายซะแล้ว
1: น่าสงสารแก
0: ครับผม
1: ทศพลเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่หิมพานต์นะคนละคนกันนะ
1: ใช่อ่
0: ะมีงานมีการจะติดต่อลิเกก็ขอแรงสักหน่อยฮะ
1: ลิเกโชเล่ชาติรักพงนรินทร์นะ
0: โทรมาเลย
1: 0819243777 0819243777
0: เนี่ยหรือจะโทรหาลุงช้างก็ได้หาลิเกอ่ะ
1: 0812900
0: นี่มันแผ่วจังเลย
1: 1691เนี่ย
0: 081
1: 290-1691ขนาดพูดกาวเสียวลำไส้ยังแกยังไม่หากันอีกไงหากันไป
0: เกโอลิมปิก
1: กระถินกระป่าเนี่ยนะ
0: กระถินนี่วัดเทพอะไรนะ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามันมีลพบุรี15 พฤศจิกายน
0: 15 พฤศจิกายนนะแล้วก็ที่วัดบางพึ่ง
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนนาอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี
0: 31 ตุลาคม
1: 31นะ
0: เมื่อวานนี้คุณแม่จากหลุมข้าว
1: หลุมข้าวลพบุรีเนี่ย
0: แม่บอกวันที่1 พฤศจิกากฐินผมจำชื่อวัดอะไรวัดลงอะไรหนองลงหรืออะไรเนี่ยหรือวัดอะไรผมเนี่ยนะถ้าแม่ฟังอยู่แม่โทรมาหาหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่โทรมาผมไม่มีกระดาษปากกาจดเลย
1: นาน
0: นะครับเดี๋ยวจะได้จดว่าจะได้บอกแต่รู้ว่าอยู่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคมลงอ่ะ
1: อ๋อ
0: กฐินธรรมคีผมประกาศให้นะ
1: ก็บอกมาใหม่ก็แล้วกันนะแม่นะ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกผมงานนี้ผมทำบุญด้วยเสียงนะชาติหน้าด้วยเสียงดี
1: งาน
0: ชาตินี้เสียงไม่เคยดีพูดธรรมดาหาว่าดุ
1: โอ้
0: เออ
1: หาว่าดุ
0: พูดเบาก็ไม่ได้ยินเพราะเสียงดังเฮ้ยทำไมดุจังเล่า
1: อ
0: ีหนูมึงคุยกับตาช้างหน่อยดุกูจังเลยว่ะนะ
1: หาว่าลูกช้างดุ
0: เออพอเราพูดธรรมดาฮะ
1: อ
0: ะไรนะพูดจะตั้งยาว
1: แกก็หูตึงครับอ่ะ
0: อีลังเนี่ยนะ
1: อีลังเหรอ
0: เขาเรียกหูหนักนะครับแล้วก็คุณแม่อุตสาจาก
1: คุณแม่อุตสาไง
0: ที่สั่งวันเนี้ยส่งดึงลวงไป6 ขวดแล้วนะ
1: โอ้
0: แล้วก็เม็ดฟูไปอีก2 กล่องนะได้3 กล่องเม็ดฟู3 กล่องดึงลวง6 ขวดแม่แกฝากตังค์มาทำบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดธรรมยำปาเนี่ย500 บาท
1: อ๋อขอบคุณนะคุณแม่นะ
0: ครับ
1: ซื้อที่ดินถวายวัดน่ะนะ
0: ครับแล้วอีกท่านนึงก
1: ็
0: ร่วมบริจาคมาอีก100 นึงบอกไม่ต้องไปบริจาคเลยซื้อไทยทิพย์ก็สดลุงช้างนี่ก็ได้ทำบุญอยู่แล้ว
1: ซื้อ300 บาทก็ได้ทำบุญ5 บาท
0: เขาบอกว่านะได้น้อยแค่5 บาทเอง
1: เขาศรัทธาอย่างนั้นไม่เป็นไร
0: ได้รวมด้วยช่วยกันเนาะ
1: นั่นเอง
0: ที่วัดจะได้มีที่ดินเยอะแยะนี่ครับเปิดใจดาบสอบอลือศรีครับอดีตตำรวจห้วยใหญ่
1: เป็นไงอ่ะ
0: โต้ข่าวว่าเป็นลูกพี่ไอ้ป๋องครับ
1: ผมเกลียดมัน
0: ผมจะเป็นลูกพี่มันได้ไงเล่า
1: เขาว่างั้นเนี่ย
0: จากกรณีมีกระแสในโลกออนไลน์ว่า
1: อดีตตำรวจเนี่ยนายหนึ่ง
0: ซึ่งเคยปฏิบัตินั้นในฝ่ายสืบสวนสอบพอห้วยใหญ่แล้วก็
1: อักษรย่ออะไร
0: สอบอลือศรีเนี่ย
1: สอบอลือศรีเนี่ยนะ
0: บอกเป็นผู้บงการ
1: ของไอ้ป๋องเนี่ย
0: เป็นนายป๋องผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญโดยมีการกล่าวหาว่
1: า
0: เคยสั่งการเกี่ยวกับการเก็บเงินและมีความเชื่อมโยง
1: กับยาเสพติดนั้น
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไง
0: ล่าสุดเมื่อคืนเนี้ยผู้สื่อข่าวก็เอาอีกแล้ว
1: เป็นไง
0: เดินทางไปยังบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: ด่านตำรวจอักษรสอเนี่ยนะ
0: เพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าดาบสอน
1: อ
0: ดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ
1: ่แล้วก็เปิดเผยครั้งแรก
0: เปิดใจว่าหลังถูกพาดพิงในกระแสสังคมเนี่ยนะ
1: ท่านว่าไง
0: หมวดเกศรยอมรับว่าตนเองคืออดีตตำรวจที่ถูกกล่าวหาจริงเคยเป็นตำรวจอยู่ฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่จริง
1: และก่อนหน้านี้เคยประจำอยู่ที่สภ.บางละมุง
0: ก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อ12ปีที่แล้วนี
1: ่
0: ปัจจุบัน72แล้ว
1: เกษียณมานานเลยนี
0: ่เกษียณมา12ปีแล้วเนาะอดีตนายตำรวจยืนยันหนักแน่นว่าตลอดเวลาที่รับราชการ
1: ไม่เคย
0: เป็นผู้บังคับบัญชาหรือสั่งการให้ป๋องทำงานผิดกฎหมาย
1: หรือถูกอย่างที่ถูกกล่าวหา
0: ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาติดหรือการคุ้มครอง
1: ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
0: ตลอดช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่เคยจับกุมไอ้ป๋องมาแล้วหลายครั้ง
1: ในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่สภ.บางละมุง
0: ไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคดีลัก
1: ยาเสพติดข่มขืนอนาจารเนี่ย
0: ทำร้ายร่างกายสมัยวัยรุ่นน่ะมันเกเรแต่ยังไม่โหดร้ายทั้งขนาดเนี้ย
1: ตอนนี้มันโหดร้ายเนี่ย
0: โหดเหี้ยมเกินกว่าผมจะคิดไว
1: ้
0: ทุกครั้งที่จับมันน่ะไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนเลย
1: ย
0: อมติดคุกทุกครั้งเห็นมั้ย
1: นั่น
0: เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: ไปฟังสปอร์ตเพราะๆและข่าวต้นตำมงจากทางสถานี
1: แล้วก็เดี๋ยวฟังกันใหม่
0: อย่าหมุนคืนหนีไปไหนพ่อมึงแม่มึงเอ้ย
1: นะ
0: เรียนแบบคุณนัท
1: อ่
0: ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรี
2: ที่เป็นไพร้อข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เพียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: นี่จ้า
4: เอาไก่ทอด
5: หวานครับ
3: ได้ไหมคะหมูหวานนะคะ
5: ไก่ทอดไหมครับ
3: ได้ละจ้าก
6: ินเยอะๆนะคะ
4: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
3: ้รับอะไรดีคะ
6: ผักนะคะผักทอด
7: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่า ข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
9: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
10: 0812901691 0812901691

แต่ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล่
1: ก็มารับฟังกันต่อ
0: ฟังกันต่อฟังกันต่อนะคุณพ่อจากกรุงเทพเนี่ยบอกแหมลุงช้าง80กว่าแล้ว
1: คุณพ่อนะ
0: อยากจะฟังอีแจว41จังเลยผมก็รับปากว่าวันศุกร์จะเปิดให้
1: เดี๋ยววันศุกร์เปิดให้ฟังนะคุณพ่อ
0: ครับวันศุกร์จะเปิดให้ฟังอย่าลืมทักด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวลืมเดี๋ยวผมว่าขี้ลืม
1: ไม่ลืมเดี๋ยวช่วยเตือน
0: เพราะโชเล่เนี่ยทำให้ผมขี้ลื
1: ม
0: ช้ามาแทนนี้จะส่งดอกไม้วันนู้นวันนี
1: ้
0: เอารูปหนังกำลังภายในมาให้ดูลืมเลย
1: ก็กรดผิดไปอะนะ
0: เออ
1: ไปให้ใครบ้างก็ไม่รู้
0: ขี้หลงขี้ลืมนะคุณได้ดูมั้งป่ะเนี่ยภาพแบบนั้นอะภาพอะไรจำได้ไหม
1: ไม่รู้อะ
0: นั่นไง
1: จำไม่ได้
0: น
1: ั
0: ่นไงบำรุงสมองด้วยไบโอนะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกันมื้อละ3เม็ด
0: เนี่ยตอนนี้คนนี้ก็ซื้อให้พ่อให้แม่เขาเน้นได้บุญสูงเลยนะน่ะ
1: สมองดีเลย
0: ดูแลพระในบ้านเนี่ยนะซื้อให้ท่านเถอะมันไม่อันตรายหรอกมันไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
1: ใช่อ
0: ายุมากๆเนี่ยต้องอย่าให้ขาดโปรตีนอย่าให้ขาดแคลเซียมนะเราจะบอกให้เรื่องนี้พออายุมากปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกตั้งต้นชั่วโมงที่แล้วอะว่าอายุมันเป็นไปตามเวลาเหมือนนาฬิกาชีวิตเราเนี่ย
1: อ
0: ายุเท่านี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยสังคมสูงวัยมันจะเยอะบ้านเราอะ
1: เยอะขึ้น
0: คราผ
1: ม
0: รัฐบาลก็ต้องมาหาจ่ายเงินเดือนคนละพันละพันนะตอนนี้ อายุเกิน90ได้พันนึงใช่ไหม
1: ไม่รู้นะ
0: ได้ข่าวว่าคุณอยากได้จังเลยนะ
1: ผมยังไม่ถึงอีกหลายปี
0: หายใจไว้หายใจไว้ซื้อไบโอไปดีไปกินครับ
1: ไบโอดี
0: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูลนะพี่น้องกาญจนบุรีพี่น้องที่สตูลนะครับแล้วก็พี่น้องที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีเนี่ยยังไงก็ต้องสั่งซื้อผมไม่มีตัวแทนแล้วครับ
1: จุ๊บพงจุ๊บพรนี่ก็มีอยู่ร้านเดียวนะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลไม่มีตัวแทนตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราไม่มีเซลเลยนะครับตามร้านยาต่าง
1: ๆยังไม่มีขาย
0: ไม่มีเพราะนั้นอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรหาลุงช้างโดยตรงเลยนะที่
1: 0890169601 0812901691
0: นะครับโดยเฉพาะเจ้าไบโอดี
1: ไบโอดี
0: เป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลคือเรากินอะไรเข้าไปอ่ะมันย่อยอาหารแล้วก็ออกมาเราก็คิดแค่นั้นนะแต่อาหารที่เราย่อยกันมาเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงาน มันเป็นเอนไซม์คือร่างกายมนุษย์เรามันต้องมีเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนนั่นเอง690 บาท100แคปซูล2กระปุก1,300 บาท
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ย
0: จ่าย 2,000 บาทแถมฟรีอีก
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: 100แคปซูลนะไม่ได้เอากระปุกตัวอย่างให้นะ
1: ตัวขายแถมให
0: ้ใช
1: ่
0: ครับผมหรือใครจะดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะวันนี้เรามีโปรมิกซ์ออยล์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: โปรมิกออย
0: ไม่ใช่ยาเหมือนกันนะเพราะนั้นแล้วถ้าไม่ใช่ยาเนี่ยก็ไม่มีผลต่อการรักษานะไม่มีผลต่อการระวังป้องกันใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นแล้วรับประทานเพื่อบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนโปรมิกซ์ออยล
1: ์2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกครับ
1: แถมให้
0: นะจ๊ะตัวแทนเรามีเยอะแยะแต่ว่านั่นแหละที่เราบอกไปสตูลเนี่ยตุงสงกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไม่มีชุมพรยังมีนะ
1: ภาคตะวันออกก็ไม่มีนะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อชุมพรไปซื้อร้านยิน100นะ
0: ครับเดี๋ยวใครที่อยู่แถวบึงชำอ้อวันนี้เขาไปส่งปุ๋ยก็โทรมาล่วงหน้าแล้วกันจะได้ติดไปด้วยใช่ไหมล่ะซื้อ2ตันแถมปีตันนึงอ่ะ
1: นานปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนี่แหละ
0: เอานี่ไงโจรสองคนปลุกละปล้นร้านทองเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: นู่นข้ามันจะหนีข้ามแม่น้ำโขงไปแล้ว
1: อ้าว
0: ห้าถาดนี่เป็นเงินจำนวนหนักถึง184บาท
1: มูลค่าเท่าไหร่น่ะ
0: 13ล้านบาทคุณผู้ฟัง
1: โอ้ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นไม่รู้กี่ล้านเลย
0: โอ้ไม่รู้รวยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลย
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้
0: ไม่ได้ปิดบังใบหน้าเลยนะครับเอาแมสปิดใ ใส่แว่นตาดำเท่านั้นเอง
1: นับมันมากันเนี่ย
0: ครับแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยถูกไหม
1: แต่อยู่ในเมืองไทยก็พอจะจับได้ข้ามมาแล้วจะจับได้ไหมเราเนี่ย
0: นั่นสิโอ้ยขนาดนั้นเขายังส่งกลับมาเลย
1: ข้ามไปน้ำโขงเนี่ยนะ
0: เอาใครโทรมาตอนนี้เนาะนี
1: ่คนร้ายสองคนนี
0: ่สวัสดีครับคนร้ายเอาไม่ใช
1: ่
0: สวัสดีสวั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะสั่งยาไอ้เดี๋ยวไม้หน่อยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะตอนนี้กำลังออนแอร์ออกอากาศอยู่นะจ๊ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
2: อยู่จังหวัดนนท์ค่ะ
0: โอ้นี่กำลังดังออกอากาศอยู่เนี่ยฟังวิทยุดิ
2: ค่ะ
0: กำลังออกอากาศ
2: แล้วมันไม่เห็นไม่รู้อยู่สถานีไหนเปิดหมุนแล้วไม่เจอ
0: ปรับไประบบ AM นะตอนนี้จอสอ1กำลังดังเลยนะเนี่ยจอสอ1วสป711วสป1449กำลังดังเลยนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ้า
0: อีอยู่นนบุรีฟังจอสอ1ไม่ได้ยังไงเนี่ยวิไล
1: ฟังได้หลายคลื่นเนี่ยนะ
0: ฟังได้หลายคลื่นเลยนะเวลานี้นะครับนะครับท่านที่กำลังฟังรายการเราอยู่เดี๋ยวจดเบอร์โทรไว้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: ใช่
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุคนร้าย2คนที่ใช้อาวุธปืนบุกชิงร้านทองที่เชียงของเชียงรายเนี่ย
1: เม
0: ื่อวานตอนเย็นเนี่ยสรุปแล้วสร้อยคอทองคำหนักทั้งหมด
1: 64บาทเนี่ย
0: สร้อยข้อมือทองคำหนัก120บาทรวมกันแล้วนะ
1: ได้ทั้งหมดก็184บาท
0: คิดเป็นเงินก็นู่นแหละ
1: 13ล้าน 60,000 13ล้าน 36,400 บาท
0: โอ้โห
1: ถ้าเป็นเงินกีบไม่รู้เท่าไหร่เลย
0: โอ้โห
1: อื
0: มเฮ้ย
1: เยอะนะ
0: โอ้ยเขากำลังจะประหารชีวิตคนเขาอยู่เนี่ยไอ้นี่มันเอาอีกแล้วเนี่ย
1: เอาไปเพิ่มอีกคน2คนเนี่ยนะ
0: การปล้นร้านทองการขโมยของเนี่ยมันเป็นบ่งบอกถึงเศรษฐกิจบ้านเราอะเนาะเศรษฐกิจกำลังโอเคอยู่นะบ้านเราเน
1: ี่
0: ย
1: โอเคนี่เป็นภาษาฝรั่งว่าไง
0: ตกลง
1: โอ้ตกลงหรือไง
0: นะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมทั้ง
1: เส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
0: ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขง
1: ใกล้กับจุดปลาหมึกสีทอง
0: ครับแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไป
1: ไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
1: รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะ
0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
1: คาดว่าอาจจะหลบหนีข้ามแนวชายแดน
0: โดยอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและขยายผล
1: เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ครับขอให้จับได้เถอะตำรวจยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่
1: ทุกรูปแบบเต็มที่เลย
0: พร้อมตรวจสอบทุกเบาะแสที่เกี่ยวข้อง
1: เพื่อคลี่คลายคดีและก็นำทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปเนี่ย
0: จะได้ไม่ได้เนาะเราก็ให้กำลังใจตำรวจเชียงรายทำงานกันต่อ
1: 200กว่าบาทนี่13ล้านกว่าบาทเนี่ย
0: 13ล้านเนี่ยทองกำลังราคากำลังสวยหรูดูสบายและเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ฟังซื้อทองไปเนี่ยมันไม่เอาไปขายต่อซะแล้วดิ
1: เป็นไง
0: เอาไปหลอมเลย
1: เป็นทองแท่งไง
0: เอาไปหลอมเลยทีนี้ก็ไม่มีที่มาที่ไปที่ก็ปั๊มตาจำนวนเปอร์เซ็นต์ปั๊มตาร้านลักษณะร้านมันไม่มีเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คนร้ายมันก
1: ็
0: มันต่อมันหลอมก็ไม่ยากนะ
1: ครับเขามีวิธีการของเขา
0: วิธีการนะฮะ
1: พวกคนแบบเนี้ย
0: เพราะนั้นเวลาร้านที่เขารับหลอมทองเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตใบอะไรแต่ไม่ไรเยอะแยะมันจะนึกจะหลอมก็หลอมนะ
1: ครับ
0: เขาตรวจดูแล้วมีที่มาที่ไปเขาถึงจะหลอมให้เนี่ยยกเว้นโจรมันเป็นคนหลอมซะเองเนี่ยนะ
1: หลอมเองแล้วก็ไปขายนะ
0: ครับผม
1: เอาว่ากันไป
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาหญ้าบิงดูแลสายตาก็สองเม็ดนะ
1: ยาหญ้าบิงบำรุงสายตาดวงตานะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ดีแคร์ก็กระปุกสองกระปุก650บาท
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ก็วันละสองเม็ดครั้งนึงนะกระปุกหนึ่งก็ยาหญ้าบิงก็ได้เดือนนึงถ้าเป็นดีแคร์ก็ต้องสองกระปุกถึงจะได้เดือนนึงนะอย่าไปกินหน่อไม้แล้วกันนะ
1: แสลง
0: เนี่ยเวลาออกแดดออกลมใส่แว่นกันลมกันแดดซะหน่อยโดยเฉพาะมีร้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่ที่ใช้สารเคมีพ่นฉีดต้นข้าวฉีดไร่นาสวนผสมอะไรของท่านเนี่ย มันปิวเข้าตาเลยอย่าไปขยี้มันดิ
1: โอ้
0: นะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำค่อยๆซับซับซับแต่ไปขยี้โอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดมันบาดจอกระจกตาแล้วเป็นไง
1: ก็ยุ่งเหมือนกันนะ
0: ยุ่งลิเกลาลงเลยนะทีนี้เอาไม่อยู่เลยนะ
1: เสร็จการ
0: ครับบำรุงฟื้นฟูกันด้วยนี่แหละทั้งยาหญ้าบิงทั้งดีแคร์ได้เหมือนกันบางคนก็ถามว่าอะไรมันดีกว่ากัน มันไม่มีอะไรดีกว่ากันแล้วครับมันพอกันแหละมันอยู่ที่เราธาตุน้ำดินน้ำลมไฟในร่างกายเรามันไม่เท่ากันเป็นไข้เหมือนกันเนี่ยยืนด้วยกันเนี่ยคุยกันเนี่ยอีกคนกินพาราเซตามอล2เม็ดหาย
1: อ
0: ีกคนก็กิน2เม็ดเหมือนกันไม่หายนี่เขาบอกว่าธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเรามันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: ว่ากันไป
0: บางคนต้องใช้เวลา2กระปุกยังไม่รู้เรื่องเลยก็
1: ม
0: ีบางคนกินได้ 3-4 วันอ้าวแจ๋วเฮ้ยนี่ประมาณนั้นน่ะนะถึงบอกไงถามว่าอะไรดีกว่ากันตอบไม่ได้ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้4โมงเย็นก็ไปพิสูจน์กันได้ที่
1: ตลาดนัด
0: หน้าวัดประดับตำบลบางระจัน
1: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: เศรษฐกิจมันตกต่ำมันถอยไปปล้นทองก
1: ็
0: ได้คุ้มหน่อย
1: ได้ไป13บาทกว่า
0: 13ล้านกว่า
1: 13ล้านกว่า
0: แต่ไอ้นี่นางสาร
1: สงสารแบบไหนอ่ะ
0: ไปรักหัวมันนะไปขายแล้วเอาเงินไปไหนรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ซื้อนมให้ลูกกิน
1: มีลูกไง
0: เมียยังอุ้มลูกน้อยวัย3คนน่ะนะ
1: อุ้มลูก3
0: เมียอุ้ม3ลูกน้อยอ่ะมาเยี่ยมสารมีอ่ะผัวติดคุกอยู่อ่ะ
1: ผัวติดคุกเพราะรักทรัพย์
0: เออตำรวจเป็นไง
1: ตำรวจทำไงอ่ะ
0: เลี่ยลายกันทั้งโรงพักน่ะช่วยเหลือหน่อยซื้อนมให้หลานกินนะ
1: น่าสงสาร
0: แต่ต้องจับโทษหนักว่ารักทรัพย์ด้วยซื้อไปรักมันแล้วเอาไปขายมันก็รักทรัพย์เอาทรัพย์คนอื่นไปขายซึ่งไม่ใช่ของตัวเอง
1: ก็เรื่องของรักทรัพย์คดีนะ
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิสออยล์ครับ
1: นี่ยังไงมันนะ
0: มันไม่ใช่เรานะโปรมิสออยล์ก่อนนอน2เม็ดเลย
1: 2เม็ดนะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากละหารทรายบุรีรัมย์ได้ไปทำการจับกลุ่มนายเออายุ25ปี
1: นายเอเนี่ยของกลางเป็นอะไรนะ
0: มันตำบะหลังที่ขโมยเข้ามานั่นแหละ
1: ขโมยมัน
0: บอกว่าผมขโมยมันตำบะหลังจริงเพราะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินครับผมตำรวจฐานะที่บาปผมก็อยากมันก็โจรยอมรับว่าขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายผมก็รู้
1: ด้วยนะ
0: เวลาไม่มีเงินให้ผมทำไง
1: ครับ
0: หาเงินก็ไม่ได้
1: หาเงินไม่ได้ปกติเป็นยังไง
0: ตะเวนเก็บหัวมันที่เจ้าของแปลงก็ทำเก็บเกี่ยวแล้วมันหลงเหลือทำไรเอาไปขาย
1: ได้มาก็จะเอาไปขาย
0: แต่ล่าสุดมันหาของตกของล่วงไม่ได้จริง
1: ๆแล้วเป็นยังไง
0: คิดได้ไวปัญญาขโมยมันเถอะเลยดิ
1: แปลงที่ปลูกเอาไว้นำไปขาย
0: ได้เงินมา300
1: ยอมรับผิดนะ
0: ขอโทษเจ้าของมันด้วยนะ
1: ที่เข้าไปขโมยมันเนี่ย
0: พร้อมรับโทษตามกฎหมายพ้นโทษแล้วก็จะมาปรับปรุงตัวใหม
1: ่ก็น่าเห็นใจนะ
0: ถ้ามันหัวมันเล็กมันไม่ขยายมันไม่ลงลึกดินลึกมันเนี่ยเวลาปลูกฝังใจดินใช่ไหมล่ะหัวมันเนี่ยมันต้องลงลึกกับหัวใหญ
1: ่
0: บางที่เนี่ยขยายกว้างซ้ายขวาใหญ่จริงแต่ไม่ลงลึกหัวมันก็ไม่ยาวน้ำหนักมันก็ไม่ได้ดิน
1: าน
0: นี่เลยครับ
1: ปุ๋ย
0: อินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนี่แหละ
0: เวลาหัวมันจะขยายตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแรงเยอะเพราะว่าดินเรามันแข็งไงดินมันเหนียวไงมันต้องปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยลุงช้างนี่แหละ
1: นานจะได้ล้วนซุย
0: ดินก็ดีแล้วก็อาหารต้นไม้ก็ได้โดยมีฮอร์โมนไง
1: นาน
0: ฮอร์โมนท่านจะไปผสมปุ๋ยยูเรียปุ๋ยอะไรนี่ก็แล้วแต่นะบางคนผสม3ต่อ1บางคนผสม5ต่อ1ผมลุงช้างแนะนำว่า1ต่อ8ดีที่สุดยูเรียสักกระสอบหนึ่งของเราสัก8กระสอบหรือไม่ต้องผสมก็ได
1: ้ก็ได
0: ้แต่ต้องใจเย็นๆหน่อยนะช้าหน่อยมันจะใช้เวลา 7-8 วันนะ
1: นั่นสิ
0: ภรรยาไหนเอพาลูกน้อย3คนคนโต4ขวบคนรอง3ขวบคนเล็ก2ขวบอ่ะ
1: ขยันมี
0: มาเยี่ยมสามีที่โรงพักอ่ะนะ
1: แล้วมีซะเยอะเลย3คนเนี่ยนะ
0: ตำรวจเห็นแล้วสงสารน่ะเอาข้าวเหนียวไก่ย่างซื้อมันเยี่ยมเลย
1: มาเยี่ยมแล้วก็
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่
2: จ้า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: ต้องสายแฟนรายการตอนกลางคืนแน่ๆ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมบอกกลางคืนอย่าโทรให้โทรกลางวันไง
1: ก็โทรวันเนี่ย
0: กลางวันไม่ได้ฟังรายการไม่
1: ม
0: ีไม่มีวิทยุไงสั่งมาสิ600บาทเดี๋ยวส่งไปให
1: ้ตอนนี้มีแล้วนาวิทยุอ่ะ
0: มีแต่ยังไม่มาต้องรอหน่อยรอหน่อย
1: เดี๋ยวให้ส่งไปทีเดียวเลย
0: ตำรวจซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วก็นมให้เด็กๆกินภรรยาในเอบอกว่าปกติเนี่ยนะ
1: ปกติก็จะพาลูกทั้ง3คนเนี่ย
0: นั่งตามล้อพ่วงข้างไปเก็บมันตะบันหลังตามไร่ดิเขาเก็บทิ้ง
1: แล้วก็เอาไปขายพอมีเงินได้ซื้อกับข้าวกับปลา
0: ซื้อนมให้ลูก
1: ให้ลูกกิน
0: ไม่คิดว่าสามีจะไปขโมยมันตะบันหลังในแปลงเขาอ่ะเนี่ย
1: รู้สึกเสีย จนะ
0: ถ้าสามีติดคุกแล้วตนกับลูกน้อย3คนจะอยู่ยังไงทีเนี้ย
1: มีแต่3คนน่ะเนาะ
0: เอออื
1: ม
0: เนาะ
1: นั่นสิ
0: เมียสวยมั้งเนี่ย
1: เออ
0: เมียสวยอะไรเกี่ยวกับอะไรกับโลกลูกดกนั่นน่ะ
1: ก็ต้องมีอ่ะนะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหัวมันสัมปะหลังศูนย์หายไปประมาณตันนึงอะ
1: หายเป็นตันไง
0: ครับหายไปตันนึงอยู่ระหว่างขยายผลว่าผู้ต้องหาก่อเหตุในแปลงอื่นเพิ่มเติมหรือไม
1: ่
0: แม้จะมีหน้าที่ใจเห็นใจในความเดือดร้อนของผู้ต้องหาแต่ก็ต้อง
1: การรับทรัพย์เนี่ยมันก็ผิดกฎหมาย
0: ต้องดำเนินคดีครับ
1: ต้องจำเป็นดำเนินคดี
0: ฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะด้วยความสุจริตนะ
1: ความสุจริตเนี่ยนะ
0: อย่าไปเลือกใช้วิธีที่ผิดกฎหมายในการแก้ปัญหาชีวิต
1: นั่นสิเดี๋ยวจะติดคุกแล้วนะ
0: ครับติดคุกแล้วทำตัวดีๆนะหนูจะไปขโมยอะไรเขาในคุกเดี๋ยวเขาจะไล่ออกมาซะ
1: น่าเห็นใจแต่ติดคุก
0: อายุยังน้อยอยู่เลยเอ้ย
1: รับทรัพย์เนี่ย
0: มีลูกถึง3คนนะ
1: ขยันมีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับผ
1: ม
0: เป็นเบาหวานรีบไปโรงพยาบาลนะ
1: ไปหาหมอซะ
0: ครับให้หมอก็ตรวจซะ
1: อ้าวคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
0: เอายาไปกิน
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานมะละกินนกของเราสิ
0: ควบคู่กันได
1: ้รับประทานตามกันไปเนี่ย
0: เช้านี่ยังที่ลงโชเล่ว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: คุณพี่จากสมุทรปราการ
1: นั่นแน
0: ่บอกโอ้โหลุงช้างฉันเนี่ยกินมะละกินนกลุงช้างเนี่ยได้3วันน่ะหายเลยนั่นน่ะ
1: โอ้เบาหวานหาย
0: มะละแกไม่รู้วางตรงไหนหายไปแล้วว่างั้น
1: ลืมหมด
0: เ
1: ลยนะมะละหาย
0: เบาหวานยังอยู่มันไม่ได้แก้โรคเบาหวานมันต้องยาโรงพยาบาลของเรามันอาหารเสริม
1: นึกว่าเบาหวานหายมะละหายไปซะแล้วแม
0: ่จิ้มน้ำพริกกินไม่ได้นะมันตะกัดเย็นเป็นเม็ดซอฟเยลนะกระปุกหนึ่ง60เม็ด
1: รับประทานง่าย
0: 300บาทซื้อกระปุกเดียว350บางคนก็ถามว่าอ้าวขึ้นราคาแล้วเหรอเมื่อก่อน2กระปุก500เมื่อก่อนมันแค่30เมตรเดี๋ยวนี้ก็เป็น60เมตรแล้วจ้า
1: ปริมาณมันเพิ่มไปอ่ะนะแม่นะ
0: หนุ่มใหญ่วัย67ครับ
1: เป็นไง
0: ครับรถเก๋งเซฟิโร่เครื่อง 1JZ นะครับนะปรากฏว่าได้เกิดน้ำมันรั่วในรถจอดรถแทบจะไม่ทันมันมาทั้งควันทั้งไฟ
1: อ้าว
0: แป๊บเดียว
1: ไฟลุกท่วม
0: พลึบเลย
1: เ
0: ขาเรียกว่าเสี้ยววินาทีแห่งความรอดตายเรียกรอดตายมันควายขวิดนะ
1: นาน
0: 17นาฬิกาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษรับแจ้งว่า
1: เกิดไฟไหม้รถเก๋งบริเวณทางแขวงหลวงศรีสะเกษ1
0: ครับเขตเทศบาลถึงว่าไม่ถูกตรงนักทีถูกโต๊ะตลอด
1: ศรีสะเกษ1เขต1
0: หลวงทางเขตแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1คุณจะไปโต๊ะสิน
1: าน
0: เต็งบ้างจะได้เต็มๆ
1: อะแล้วพูดตรงๆไปเลย
0: ไอ้ที่เต็มก็จ่ายครึ่งเดียวอีก
1: ถึงไม่ถูก69อ่ะนะ
0: ไปตรวจสอบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอาคารนี้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้า M และ
1: กาแฟลิต้า M โกนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: เดี๋ยววันนี้ก็ไปซื้อได้ร้านเจ๊หมูก็มีขาย
1: เจ๊หมูก็มีทุกอย่าง
0: ครับร้านนพรัตน์ร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทเดี๋ยววันนี้ต้องไปแล้วเนี่ยร้านสุกิจเภสัชร้านบัวเภสัชโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีง้วนจีง้วนจันช่องแครี่แซโอสดบ้านหมี่นะ
1: มีขาย
0: ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถเก๋งเซฟิโร่สีดำทะเบียนศรีสะเกษครับ
1: ไหม้รุนแรงด้วย
0: เปลวไฟเป็นไง
1: อ๋อลุกไหม้โหมยังแรงที่ห้องเครื่องแล้วก็ลุกลามเข้าสู่ห้องโดยสารรถเร็ว
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งปิดการจราจรชั่วคราว
1: เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำ
0: และใช้น้ำยาเคมีเข้าควบคุมเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได
1: ้ก่อนจะไปสำรวจตรวจสอบซากรถอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: เพื่อป้องกันการเป็นปะทุซ้ำอะเน
1: า
0: ะ
1: จากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันนี
0: ้ดัดแปลงเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ 1JZ แล้วก็ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG ไว้ด้วย
1: อย่างไรก็ตามเจ้าของรถยืนยันบอกว่า
0: ไม่ได้ใช้งานระบบแก๊สมานานแล้วปัจจุบันใช้แต่น้ำมันเบนซินอย่างเดียว
1: เป็นเชื้อเพลิงหลักนะ
0: เจ้าของรถอายุ67ปีเล่าว่า
1: ไง
0: ก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้านเพื่อไปหาเครื่องยนต์เก่าที่เคยฝากไว้กับอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิค
1: ตั้งใจจะนำกลับมาซ่อมแล้วก็เปลี่ยน
0: ใส่รถคันนี้แหละ
1: แต่เมื่อเดินทางมาถึง
0: ครับหาเครื่องยนต์ไม่พบตัดสินใจกลับบ้าน
1: ระหว่างนั้นก็ติดสัญญาณไฟแดงอะดิ
0: เริ่มได้กลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซินรั่วครับ
1: รู้สึกไม่สบายใจนะ
0: เมื่อสัญญาณไฟเขียวจึงค่อยๆประคองเข้าข้างทาง
1: แล้วก็รู้สึกว่ามีความผิดปกติอะนะ
0: ครับมันแกเป็นช่างด้วยนะเนี่ย
1: จังหวะนั้น
0: จอดรถก็มีทั้งควันแล้วก็เปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องอย่างรวดเร็ว
1: ก่อนจะลุกลามอย่างรุนแรง
0: รีบเปิดประตูวิ่งเข้ามาจากรถทันที
1: ตอนแรกเป็นยังไง
0: ได้กินเหมือนน้ำมันบินซินรั่วก็คิดว่าจะรีบเอารถได้เข้าข้างทาง
1: พอมาจอดเท่านั้นเอง
0: ทั้งควันทั้งไฟลุกพลึบเลย
1: โชคดีนะที่เปิดประตูลงมาได้ทันเนี่ย
0: ถ้าช้ากว่านี้อีกนิดเดียว
1: อาจจะถูกไฟคลอกอยู่ในรถก็เป็นได้เนี่ย
0: มีไก่อบฟางเขาปีบงวมใช่ไหมล่ะ
1: อันนี้อบคนเลยหรือไง
0: คนนะรถงวมเลยนะงวมงวมรู้จักงวมไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: งวม
1: งวมเนี่ยนะ
0: งวมคือเอาอะไรก็ได้ที่คว่ำลงทับไปงวม
1: อ๋องวมงวมขอบอะไรแบบเนี้ยนะ
0: คุณนี่ทำเป็นคนอังกฤษไปได
1: ้งวมเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าของรถบอกว่าหลายคนอาจเข้าใจว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากระบบแก๊ส
1: ระบบแก๊สเนื่องจากรถเนี่ยติดตั้งแก๊สเอาไว
0: ้แต่ข้อเท็จจริงคือไม่ได้ใช้แก๊สมานานหลายปีแล้ว
1: ทุกวันนี้ก็ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลักกันนะ
0: ทั้งเครื่องยนต์ก็ที่ใช้อยู่เป็นเครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลงจึงเชื่อว่า
1: น่าจะเป็นสาเหตุของระบบน้ำมันที่มีปัญหา
0: เกิดอาการรั่วไหลก่อนจะประกายไฟจะลุกไหม
1: ้บริเวณห้องเครื่อง
0: อย่างรวดเร็ว
1: ไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691

0: ซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: เดี๋ยวนี้คุณผู้ชายผู้สูงวัยส่วนใหญ่เนาะจะเป็นฉี่ก็ไม่ค่อยออกกันเยอะเนาะ
1: ฉี่สะดุดด้วย
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดสะดุดกันบ่อย
1: แล้วก็ปวดฉี่ก็บ่อย
0: นะช่วงเบรกโฆษณามันสักครู่เนี่ยฟอกัสไปไม่รู้กี่สิบกล่องแล้วนะ
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: เออมันไม่ต้องกินทุกวันไง
1: กล่องสีเขียว
0: สองวันสามวันกินสักกล่องหนึ่ง
1: ฟอกัส
0: 390 บาทซื้อทีละกล่องก็ได้ถ้าซื้อ2 กล่อง 700นะ
1: 2 กล่อง 700
0: 3 กล่องก็ 1,000นะ
1: นาน
0: ครับไม่เหมือนไอ้ห้าวไอ้ห้าวต้องกินทุกวันไอ้ห้าวกินเมื่อต้องการจะใช้นะ คุณพี่อยู่พญาทศในหัวเลาะหรือพญาทศเสาให
1: ้เข้าใจกัน
0: ซื้อให้พวกบ้านไม่พวกบ้านไม่โทรอยู่คนละบ้านกัน อยู่คนละบ้านกันกับมณะเน
1: า
0: ะ
1: บางทีแกไปนอกบ้านอื่นนะมาเปล่า
0: ระวังหัวจะแตกในบาดข้างบ้านผมนะ
1: นาน
0: เมียพี่ขี้หนูคว้างเย็บตั้ง4-5 เข็มนะ
1: พี่ขี้หนูไม่น่าแตกนะ
0: มันไปกันสากะเบือดิ
1: โดนสากะเบือสิ
0: จริงจริงใช่
1: ไหมไม่น่าไม่น่า
0: ท่านดีไม่ออกก็ระบายกันด้วย
1: ทางด้านของ
0: ไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอยนะ
0: คุณแม่จงกลนะเมื่อกี้นี่อยู่นนทบุรีสั่งซื้อกับ2 กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่งครับ
1: ไซเลียมจอย
0: กระซื้อคู่ยายาบิงนะ
1: โอ
0: ้ยายาบิงด้วยขวดหนึ่ง
1: 800
0: ไซเลียมจอย2 ขวดแถมขวดหนึ่ง
1: นาน
0: ถ้าใครอยากจะผสมน้ำดื่มก็เขาเรียกว่าจอยมิกฟู้ด
1: อันนี้เป็นแบบผงกันนะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมนี่นะ
1: นาน
0: เหม็นที4-5 ตำบลนั่นเขาเลย
1: นะ
0: ส่วนท่านที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับ
1: อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
0: สวัสดีครับ15กำลังออกอากาศอยู่ก็โทรมาเดี๋ยวตีตาย
2: จัดไม่รู้นี
0: ่เอาเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: แหมบอกฉันไม่รู้นี่ฟังเสียงเราลั่นทุ่งเลย
1: นาน
0: บอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เนี่ยนะเดี๋ยวจะสั่งอะไรเดี๋ยวตอนเบรกโฆษณาได้รู้

0: ช้างโทรกลับอีก2ท่าน3ท่านนะยังโทรกลับไม่ครบทุกคนเลย
1: เดี๋ยวโทรไป
0: จะให้ป้าแช่มโทรป้าแช่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทำได้กับข้าว
1: บางทีเขาก็รับสายก็นะช่วยกันนะ
0: รับสายแหละแต่ทำกับข้าวด้วยรับด้วยรับซะอย่างดีแล้วลืมส่งให้แอดมินน่ะ
1: อ้าว
0: หลายคนที่โทรฉันสั่งมาตั้งหลายวันแล้วทำไมไม่ได้สักทีเสียงผู้หญิงรับอ่ะป้าแช่มอ่ะป้าแช่มลืมส่ง
1: แต่ก็ลืมบ้างนะ
0: ไม่น่ารักเลยเดี๋ยวไม่รักเลยนี
1: ่
0: ซูเปอร์แมนไม่ได้
1: เป็นไงอ่ะ
0: แกไม่ลืมอะไรสักอย่างว่าผัวก็ดีไม่เคยสั่งอะไรให้เมียทำ
1: ตังค์ที่กระเป๋ามันโคตรหมดอ่ะนะ
0: บอกแล้วอย่าไปหาเมียอยู่แสวงหาแสวงหาเนี่ยร้านพิมพ์ชนกเภสัชอยู่หน้าโรงพยาบาลนะ
1: เอาไปซื้อสินค้าของเราได
0: ้สมุนไพรไทยทิปโอสดมีเฉพาะแคปซูลอย่างเดียวนะดียังไงก็ประสานงานกันมาเนาะ
1: นาน
0: เพราะว่าเขามี2สาขาอีกสาขานึงอยู่ท่าข้ามนะครับแล้วก็สิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีนะครับ
1: มีสินค้าขาย
0: นั่นจริงวันจันทร์ช่องแคบเป็นไงจ๊ะ
1: ไปซื้อกันนะ
0: ได้เลย
1: แถวนั้นน่ะ
0: อยู่ในเลยวัดหลวงพ่อพรมไปหน่อยนะ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: อืม
0: แค้นเอารถจักรยานยนต์ไปไม่เอามาคืนทั้งนั้นแหละ
1: แล้วเป็นยังไง
0: แถมยังพาพวกมารุมทำร้ายจนเสียชีวิตตำรวจตามรวบได้แล้ว
1: ตอนนี้ได้1รายแล้ว
0: นะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อ่างทองเนี่ย
1: อ้าวจังหวัดอ่างทองเจ๊หมูไปดูหน่อยสิเล่านะ
0: เออ7โมงเช้าเมื่อวานเนี่ย
1: ตำรวจสภ.เมืองอ่างทองเนี
0: ่ยได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่ในบ้านหมู่ที่2ตำบลมหาดไทยอำเภอเมือง
1: บ้านน้องบ้านร้องอ่ะนะ
0: ใครอ่ะ
1: จ๊ะ
0: อ๋อน้องจ๊ะน้องจ๊ะอยู
1: ่ตำบลมหาดไทยเนี่ย
0: ครับจ๊ะมันนามตำบลมหาดไทยด้วยนะ
1: อ๋อคิดถึงนะจ๊ะนะ
0: จ้าเดี๋ยวนี้ไปรับจ้างสร้างบ้านรีโนเวทบ้านแล้วร้องเพลงก็ร้องนะหลังได้รับแจ้งตำรวจก็ไปดิครับแพทย์เวรโรงพยาบาลอ่างทองก็ไป
1: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ไป
0: ป่อเต็กตึงอ่างทองนะ
1: ไปที่เกิดเหตุเ
0: ลยบริเวณศาลาริมถนนหน้าบ้านหลังดังกล่าวพบผู้เสียชีวิตชื่อว่าม
1: นชัยอายุ48ปี
0: มีบาดแผลที่บริเวณแผ่นหลังมีร่องรอยของการถูกทำร้ายจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวช
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านพบว่าในช่วงเวลาเที่ยงคืน9นาที
1: ของวันที่4สิงหาคมนี่นะ
0: มีรถกระบะวิ่งมาจอดที่บริเวณศาลาริมถนนหน้าบ้าน
1: จุดที่พบศพสักพักก็ขับออกไป
0: สอบสวนนางพยาวอายุ76ปี
1: เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผย
0: เมื่อเช้าที่ผ่านมามีญาติมาบอกว่าพบลูกชายนอนอยู่บริเวณศาลาริมถนนหน้าบ้านก็ออกมาดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว
1: ลูกชายได้เพิ่งมาอยู่กับตนได้2เดือน
0: มีโรคประจำตัวป่วยหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเป็นผู้พิการประเภท4ด้วยประเภท4คืออะไรบ้างเนี่ย
1: ประเภท4เนี่ยไม่รู้นะ
0: ครับผู้พิการประเภท4มีอะไรบ้างใครรู้บอกหน่อยสิ
1: ผู้พิการ
0: เ
1: ป็นโรคหัวใจ
0: ครับ
1: หลายโรคเนี่ย
0: ผู้พิการประเภท4นี่เข้าข่ายได้รับบัตรคนพิการป่ะได้รับเงินช่วยเหลือมั้ย
1: มันได้อยู่แล้ว
0: นะพิการประเภท4ใช่ไหมผมถามเลย
1: ขนาด60ยังได้เงินช่วยเหลือตั้ง600
0: พิการประเภท4คืออะไรบ้างพิการประเภท4เราต้องรู้ดิอ่านข่าวต้องบอกให้คุณผู้ฟังก็รู้บ้าง
1: นั่น
0: เผื่อโชเล่กับพิการประเภท4นะ
1: อ
0: กหักซ้ำบ่อยๆเนี่ยคือบุคคลที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางด้านจิตใจสมองความคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้อารมณ์หรือความคิดจนทำให้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีข้อจำกัดในการส่วนร่วมทางสังคมโดยกลุ่มอาการหรือโรคสำคัญที่จัดอยู่ในความพิการประเภทนี
1: ้
0: โรคจิตเภทโรคสมองเสื่
1: อม
0: กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์รุนแรง
1: อันนี้ประเภท
0: โรคอารมณ์สองขั้วผิดปกติทางจิตใจนี่ประเภท4นะ
1: ประเภท4นี่นะ
0: ฟังแล้วต้องรู้ด้วยสิ
1: ต้องรู้ด้วย
0: ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสภ.อ่างทองก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยนะ
0: ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางพลับอำเภอโพทอง
1: ก็ไปพบนายเอกชัยหรือนายเอกอายุ45ปี
0: ควบคุมตัวมาสอบสวน
1: และนายสมเจต
0: ผู้ร่วมกระบวนการบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่เขาวิ่งหนีสิครับอยู่ทำไมอ่ะ
1: สมเจตวิ่งหนีไปแล้ว
0: ครับ
1: จับได้จากนายเอกง่าย
0: สอบปากคำนายเอกยอมรับสารภาพว่า
1: เป็นคนทำร้ายร่างกายมนชัยครับ
0: คือนายเคนนายสมเจตใช้อาวุธไม้ราวบันไดสายยางท่อ PVC ลุมตีและลุมกระทืบจนได้รับบาดเจ็บ
1: ส่วนสาเหตุก็มาจากนายมนชัยเนี่ย
0: ขอยืมรถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไม่คืน
1: จึงทำให้โมโหแล้วก็แค้น
0: ก่อนที่นายเคนและสมเจตจะลงมือทำร้าย จากนั้นก็ได้นำร่างไร้สติของมนชัยเนี่ย
1: มาขึ้นรถกระบะอีซูซู
0: และนำมาวางไว้ที่ศาลา
1: จนกระทั่งช่วงเช้ามีคนมาพบศพปะนะ
0: ตนเองเป็นคนขับรถกระบะคันดังกล่าวมาเองแหละ
1: รวมกันละนะ
0: จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวเอกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุ
1: ซึ่งทางญาติของนายมนชัยไม่พอใจนะ
0: ลุมด่าทอเป็นจำนวนมากพร้อมกับจะเข้าทำร้ายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยับยั้งและขอร้องเอาไว
1: ้ซึ่งทางญาติของนายเอกก็ใช้เท้านะ
0: กราบเท้าก
1: ราบเท้าเนี่ยนะ
0: ขอเข้ามา
1: แม่ของผู้เสียชีวิต
0: นายเอกก็จึงยอมกราบเท้าแม่ของผู้เสียชีวิตเลยแน่ส่วนนางพยาวแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่า
1: ว่าไง
0: ผู้ก่อเหตุจะยอมกราบเท้าขอเข้ามาแต่ตัวเองไม่มีวัน
1: ให้อภัยเป็นเด็ดขาด
0: ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดเอามันไปหารเลยนะเลี้ยงลูกมาไม่เคยตีมันเลยมาทำอย่างนี้กับลูกหนูได้ไง
1: นาน
0: ตีก็ไม่เคยตียุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอบ
1: แกเลี้ยงมาแต่เล็กตีก็ไม่ตีแล้วก็มาให้อภัยกับผู้ก่อเหตุทั้งหมด
0: ฉันไม่ให้อภัยโดยเด็ดขาดคุณตำรวจค่ะ
1: คุณแม่แกโมโหนะ
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสาร
0: หลังจากทำแผนประกอบคำสารรูปแล้วเนี่ยนะ
1: ภาพเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวเอกไปสอบสวนขยายผล
1: แล้วก็เตรียมออกหมายจับในเคนในสมเจต
0: มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: เขาสตายเลย
0: เหตุเกิดที่อ่างทองนี่อ่างทองตัวแทนเรามีใครบ้างอ
1: ่ะร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ร้านพี่สำรวยปากทางกับท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือ หน้าโรงพยาบาลสามโก้ร้านพิมพ์ชนกเพศสัตว
1: ์
0: หน้าโรงพยาบาลแสวงหา
1: แสวงหาเนี่ยนะ
0: ชลาผม
1: หลายร้านเนี่ย
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างเดี๋ยววันนี้วันพุธพฤหัสเดี๋ยววันศุกร
1: ์
0: ผมจะขับรถเอาไปให้เองเลยนะแต่สั่งมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ของไป
1: ยัง
0: มียาไทยทิพย์โอสถมีมรักขี้นกด้วย
1: อ๋อหลายอย่างเนี่ย
0: ครับไปอำเภออุทัยไม่ต้องห่วงครับอำเภออุทัยนี่โอ้โหตลาดใหญ่ตลาดโตเนี่ยร้านยาเฟสมาดตรงข้ามกับวัดโคกช้างนะ
1: ครับ
0: ใครที่มาซื้อแล้วบอกว่าหมดแล้วไม่
1: ม
0: ีเดี๋ยววันศุกร์ผมเอาไปให
1: ้นะ
0: ไปพร้อมกับร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทเลย
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้4โมงเย็น
1: ก็ไปกันที่ตลาดนัด
0: หน้าวัดประดับนะจ๊ะ
1: ตำบล
0: บางละจัน
1: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
1: จทล1197นะครับ
0: ตรวจที่บสป .71 คืนเวลาให้สถานีก่อนนะ
1: นะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: โฟกัสประกอบด้วยเหตุเศรษฐกิจทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
8: ไซเลียมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
9: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
8: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
9: 0812901691
8: 0812901691

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

ูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: จากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: เดินเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อโรค
3: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
4: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
5: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
6: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
7: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรง ข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
8: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
15: 081-290-1691081-290-1691
3: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับรสป .711 ลพบุรีจอส .1 กรุงเทพครับสถานีวิทยุมวลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์ลุงช้างรายงานตัวครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมกันนะโอ้หลายท่านนะน้องเตือนนภาลูกราชบุรีเขาบอกว่าเป็นหมอไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลครับวันนี้ป้าตึงเอาอะไรดีครับป้าตึงสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าเอางานทำลุงช้าง
0: เอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งสี่กระปุกหรือสองกระปุก
1: สี่
0: แถมหนึ่งนะป้าตึงนะ
1: จ
0: ้าอ้าวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยววันนี้ส่งให้พรุ่งนี้จะได้รับครับ
1: จ้า
0: เอางาดำให้5กระปุกเลย 1,200 บาทสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ครับพอถึงนี่ก็ลูกค้าประจำมาโทรมาปุ๊บรู้ที่อยู่เลยพอถึงก็อยู่บ้านแพรกอยุธยาเนี่ยสั่งน้ำมันงาดำมาแกรับประทานไปแล้วไอ้ที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยอาการมันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันไปเสริมเรื่องอะไรไปเสริมเรื่องความหล่อลื่นของกระดูกนะครับกระปุกหนึ่ง300บาท60เม็ดกินได้เดือนหนึ่งเลยนะเออทีนี้ก็ซื้อ4กระปุกเนี่ยหลายคนแสดงว่าซื้อกันหลายคนนะครับซื้อกันหลายคนผมก็เลยแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งเป็น5กระปุกเลย 1,200 บาทมีนาคงเปี่ยมสวัสดีจ้าตาอินสอนไอ้เพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยอะไรไพรๆนะมนอะไรนะช่วยพิมพ์มาบอกบ่อยเนาะบอกใหม่เนาะนะครับน้องอาราดาน้องเดือนนภาน้องเดือนนภาเนี่ยก็เป็นแฟนเพลงตัวยงนะน้องอาราดานี่เพลงอะไรเข้ามาเพลงบุหลันเกาะลันดานะครับน้องอินสอนนี่เดี๋ยวชื่อเพลงอะไรเพลงจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วเนี่ยมนรักอะไรบ้านไพรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูให้หน่อยสินะครับ0812901691โดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้สาวเขาย้อยเพชรบุรีฟังก่อนเนาะสาวเขาย้อยขอมาตั้งแต่เมื่อวานละไม่ได้ฟังชื่อเพลงชีวิตเด็กท้องนาละอองดาวสกาวเดือนโสธรบุญครับขับร้องใครขอเพลงอะไรมนเพลงมนเพลงบ้านไพรผมกำลังถามอินตาอินว่าเอ๊ะทำไมภาพ MV มันสีมันหมองๆจะทำให้มันเก่าใช่ไหมจะทำให้มันเป็นเขาเรียกวินเทจนะลองดูหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยเนาะนะฮะพี่สมคิดศรีวิชัยพี่ขอได้เพลงเดียวเหรอพี่ทำเป็นน้องกุหลาบแดงแล้วมาทีไรก็เป็นไม้ไอ้ยังรักเดี๋ยวผมจะค่อยๆหาไปนะพอดีผมลื้อโปรแกรมผมหมดเลยนะครับใครจะหาเพลงอะไรก็เลยมันก็เลยต้องช้าไปหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับครู่เดียวมาไปฟังชีวิตเด็กท้องนาก่อนนะ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: อยากให้รู้อยากให้ทราบกันเนาะบางคนเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามันปวดมากแนะนำให้รับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะครับซื้อสัก3กล่องเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยเก็บเงินปลายทางเนาะแต่ถ้ามันเมื่อเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็เอาชนิดแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทซื้อสัก2กระปุกส่งให้ถึงมือถึงบ้านเก็บเงินปลายทางหรือคุณผู้ฟังไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอุทัยธานีมีจำหน่ายนะกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีจำหน่ายนะครับยังไงก็สั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์ลุงช้างนั่นแหละครับ081-290-1691ไปฟังนักปั้นนักปล้ำนะบรรจงทรงชัยขับร้องน้องเดือนนภาลูกราชบุรีสงสัยไปแล้วไม่ได้อยู่ฟังแล้วล่ะถ้าอยู่ฟังต้องเถียงผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายงานตัวค่ะว่าชื่ออะไรคะ
1: ชื่อป้าพุ่งค่ะ
0: ป้าพุ่ง
1: โภคทรัพย
0: ์โภคทรัพย์นะคะอยู่จังหวัดอะไรคะ
1: บ้านโพอ่ะ
0: อำเภอบ้านโพจังหวัด
1: จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ฉะเชิงเทรานะคะคุณป้าพุ่ง
1: หมู่สี่ท่าพลับ
0: หมู่สี่ท่าพลับนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณป้าพุ่งปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: หกสิบหกแล้วค่ะ
0: อายุ66แล้วนะคุณป้าเนาะ
1: ค่ะ
0: อายุคุณป้าอยู่ที่บ้านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรคะ
1: แค่นั่งเย็บจากเลย
0: เย็บจากเหรอคะ
1: เย็บจากจากมุงบ้าน
0: อ๋อเย็บจากคือใบจากใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะใบจากที่เอาไปทำขนมห่อขนมหรือเปล่าคะหรือว่าทำใบจากที่มุงหลังคา
1: ใช่ที่ห่อขนมจาก
0: อ๋อที่ห่อขนมจากนะคะขนมจากใจนะคะค่ะ
1: พอแก่แล้วเราก็เอามาเย็บมุงบ้าน
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วคุณป้าทำอาชีพนี้มานานหรือยังเนี่ย
1: ทำมานานแล้วปีนี้ทำช้าเพราะต้องทอเสื้อเผาถ่านมันไม่ได้หยุดเลยอ่ะขนาดขาไม่ดีอ่ะ
0: ขาไม่ดีค่ะเป็นอะไรคะทำไมบอก
1: ตอนนั้นน่ะมันเดินไม่ค่อยได้มันปวดขาแล้วขาไม่มีแรง
0: ปวดขาแล้วขาไม่มีแรงคุณป้าได้ไปหาหมอไหมอ๋อเป็นกระดูก
1: ทับเส้นมันเป็นกระดูกทับเส้นแล้วหมอสั่งผ่ามาหลายปีแล้วตอนนี้มันไม่ปวดก็บอกเลือดหมดก็ไม่ผ่าไม่ผ่ากลับบ้านไปเข้าแกนไปเข้าเช็คหลายที่แล้วไปเข้าป่องละป่องไอ้ที่กรุงเทพที่เขาเรียกป่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เข้าไปทั้งตัวกันนะ
0: แล้วดีขึ้นไหมคะ
1: มันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะไม่ดีเลยแล้วอยู่มาก็มาปวด
0: ค่ะ
1: ปีมาปวดหลังเนี่ย
0: ค่ะ
1: ปวดก็ลงขามากเลยเดินไม่ไหว
0: อืมค่ะ
1: ก็พอดีป้าก็มาฟังไอ้เนี่ย
0: ฟังวิทยุ
1: โอสถเนี่ย
0: ค่ะฟังวิทยุค่ะแล้วทีนี้
1: ซื้อยามากินนะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปวดตอนนี้ปวดเดินไม่ได้เดินเป็นคนแก่เลยต้องถือไม้เท้า2อันเผาถ่านก็ต้องถือไม้เท้า2อันทีล่วงเข้าไปในกองถ่านก็มี
0: โอ้ต้องระวัง
1: เดินไม่ไหว
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่มากินยาเนี่ยยาที่โบสถ
0: ์ค่ะ
1: พอกินไปมันก็หายปวดแล้วคนก็มาขอเบอร์เราก็บอกเบอร์เขาไปทั่วเลย
0: ค่ะค่ะ
1: กินแล้วก็บอกต่อเข้าไปก็ว่าแล้วก็กินดี
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ปวดนี่เราจะต้องจะซื้อสั่งมาเนี่ยยังกินอยู่เนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: กินมันดีขึ้นแล้วถ้ากินมั่งเว้นมั่ง
0: ค่ะตอนแรกที่คุณป้าสั่งค่ะ
1: แล้วป้าเขามาจัดกระดูก
0: ค่ะ
1: หมอเขามาจัดกระดูกเขามาจากกรุงเทพอะหมอแม่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขามาจับกระดูกไอ้กระดูกที่มันโป่งๆอ่
0: ะ
1: จัดแล้วก็ดีมันก็เดินดีอะน
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็ไม่ปวดเวลาปวดมันนิดๆหน่อยๆแล้วก็มากินยาเนี่ยกินยาของแหม่มนี่แหละ
0: ค่ะกินสมุนไพรใช้ที่โบสถ์เนี่ยนะคะ
1: จ้าค่ะ
0: อืมค่ะแล้วคุณป้าทานมานานหรือยังคะ
1: จ้า
0: ทานมานานหรือยัง
1: เนี่ยคงจะกินมาปีนี้แต่กินมาหลายเดือนแล้ว
0: อ๋อกินมาปีนี้กินมาหลายเดือนแล้วนะคะกินตอนแรกเนี่ย
1: สั่งหลายหนแล้วนะเนี่ยแล้วก็ซื้อไอ้เทปซูลมาเที่ยวนึง
0: ค่ะ
1: ป้าเป็นเบาหวานไงแต่เบาหวานมันไม่ขึ้นเบาหวานมันไม่ขึ้น
0: อืมค่ะคืออาการปวดของคุณป้าเนี่ยดีขึ้
1: น
0: โอ้เป็นหลายโรคคุณป้าเป็นหลายโรคนะคะ
1: สามโรคก็จะเป็นความดันกับเบาหวาน
0: ค่ะความดันเบาหวานแล้วก็ปวดดีค่ะไม่เป็นซับจางอีกโรคนึงแล้วแย่เลยสรุปว่าคุณป้าเนี่ยคะ
1: เห็นแมมสัมภาษณ์ทุกคืนหัวเราะบางทีป
0: ้
1: าตื่นมานะบางทีอับบางทีปวดท้องเนี่ยจะไปต้วมเนี่ยตายแล้วก็ตีสีแล้วแมมมาแล้วสีไม่ทันรีบนั่งต้วมรีบออกมาเลย
0: อยากจะมาฟังเอ้ย
1: ชอบฟังแมมหัวเราะ
0: ค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะแสดงว่าสมุนไพรไทยที่บัวสดเนี่ยคุณป้ากินแล้วดีถูกมากกินแล้วถูก
1: กินแล้วไม่ปวดแม่ก็กินด้วย
0: อ๋อคุณลุงเป็นอะไรคะ
1: เขาปวดหัวเข่าคอนี่นาแหม่มที่ป้ายังไม่กินเนี่ย
0: ค่ะ
1: ปวดขาปวดโดนไม่ไหวเลยนะบอกกง
0: ๆค่ะ
1: ปวดเนี่ยงานศพพอดีงานศพพ่อผัวน่ะเขาเสียเขาก็ไปเผาวันนั้นนอนไม่ได้ทั้งวันเลยนอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นเป็นยังไงมันนึกยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
0: ค่ะ
1: เอาพอดีไปซื้อยาเนี่ยไอ้เขาเรียกยาอะไรอ่ะ
0: ไม่เป็นไรยาแล้วก็ช่างมันเถอะยาแล้วก็ช่างมัน
1: มันเป็นยาน้ำมันเป็นยาน้ำ
0: ช่างมันกินแล้วดีขึ้นไหมทีนี
1: ้ไม่ดีหรอก
0: เออ
1: มี 1,350 ป้าเขาบอกว่าโอ๊ยป้ามีตังค์มีแค่1,300นั่นแหละเอาแค่1,300 ื้อมากินไม่ได้เรื่องเลยแล้วไปกลับไปเอายาของแม่ม
0: ากินอ๋อพอคุณลุงกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วการปวดขาของคุณลุงดีขึ้นไหมคะ
1: เขาก็ดีนะเขากินมั่งเว้นมั่ง
0: อ๋อกินมั่งเว้นมั่งก็ดีเหมือนกันทำงานได้แล้วเหมือนกันตอนนี้
1: ขาเขาก็เดินโก่งเหมือนกันแต่ว่าเขาทำงานเก่งเขาต้องเก็บ71แล้วแข็งแรง
0: โอ้71แล้วยังแข็งแรงยังทำงานได้เน
1: า
0: ะ
1: นี่อ่ะแกไปถางป่าถางอะไรในป่าเนี่ยแล้วไปตัดกากไม้ป่าเย็บ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัดเองเย็บเอง
0: โอ้ตัดเองเย็บเองเอาไปขายเองได้เงินใช้เองเลยคุณป้า
1: เออ
0: ดีจังเลย
1: ทีนี้ยังไม่ได้ขายเลย
0: ค่ะอ้าวถือไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขายทีเดียวได้เงินก้อนนะคุณป้าเนาะค่ะยังไงแมมกับป้าเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะไม่ใช่หน้าม้ามาพูดให้แมมเนาะ
1: ไม่เคยเจอวันแรกกับเนี่ยแมมคุยก
0: ันเนี่ย
1: ในวิทยุเนี่ย
0: ค่ะโทรมาหาป้า
1: เลยมาเลย
0: ค่ะอ้าวคุณป้าไม่ใช่หน้าม้าค่ะป้าพุ่มอย่าลืมนะสมุนไพรไทยที่โอสถกินแล้วดียังไงต้องบอกต่อด้วยนะคะ
1: โอ้ยก็เอาเบอร์ไปบ้านเลย
0: โอเคค่ะคุณป้าค่ะแมมขอบพระคุณคุณป้ามากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคุณป้านะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าปอนป่า
0: ค่ะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกรับประทานไทยแคลพลัสนะ2กระปุก500บาททานได้1เดือนเลยคุณสองขวัญนาคสวัสดีจ้าน้องอรดานะครับถ้าเผื่อว่าฟังอยู่ที่กรุงเทพก็จอสอ1 AM 657นะออกอากาศอยู่รวมไปถึงที่ชุมพรด้วยบอกให้พี่เบาพี่เบาเลยนะพี่เบาไทยทักษิณใช่ไหมใช่ไหมนะพี่บาชัวบะเบาชัวบะ

0290-1691 ไทยแคลพลัสครับก็ยังสงสัยว่าอิตาอินเพลงเนี้ยเหมือนกับว่าแสงมันไม่ค่อยพอหรือว่าจะทำเป็นวินเทจไม่รู้นะชื่อมนเพลงบ้านไพรครับตาอินสอนเป็นโปรดิวเซอร์ครับน้องพีทวันดา

อบใจเสียงร้องชอบใจเสียงดนตรีนะเพลงบนเพลงบ้านไพรน้องพิษครับร้องเนี่ยแต่เข้าใจว่าตอนถ่าย MV ใช้ฟิลเตอร์หนาไปหน่อยเลยภาพมันมืดเลยนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีงานอย่าโทรหาเนาะอยากให้พวกเราได้มีเวทีแจ้งเกิดบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์นะครับคุณผู้ฟังครับปัญหาโรคไตเกิดจากอาหารที่เรากินนั่นมันเค็มมากเกินไปเนี่ยมันไปทำร้ายไตนะเบาๆความเค็มหน่อยอย่าให้มันเค็มมากเกินไปเค็มมากเกินไปแล้วก็โอ้โหถ้าไปหาหมอก็บอกระวังนะจะได้ฟอกไตแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเอาโปรมิกออยล์ไปรับประทานครับไม่ใช่ยานะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับโปรมิกออยล์2กระปุกฐานได้1

0: ดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-6502211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

หนึ่งเม็ดนะฮะหนึ่งซอฟเยลเพื่อการบำรุงสองซอฟเยลเพื่อการฟื้นฟูนะน้องมะเหมี่ยวลมอะไรพัดมาเนาะแต่อินสอนเนี่ยบอกว่าภาพจริงครับฝนมันกำลังจะตกลมมันก็แรงนะต้องชดเชยแสงนิดนึงเนาะผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าเปิดหน้ากล้องให้แคบลงหรือว่าไปปรับที่ ISO ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเนี้ยแต่ภาพมันอึมครึมไปหน่อยนึงยังไงนะถ้ามีโอกาสถ่ายใหม่ก็ถ่ายใหม่เถอะเพราะว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของนักร้องนะครับหลายๆเพลงดังเพราะ MV นะฮะจะบอกให้นะ มาสงสัยไปแล้วนะขอไว้แล้วไม่อยู่ฟังแล้วเนี่ยห่วงตังหรือห่วงพี่ครับคิดถึงนะจ๊ะมะเหมี่ยว

มีคนหนีเราไปหาหมอจะมาขอเพลงเมืองพระนารายณ์ชื่อเพลงแผ่นดินพระนารายณ์เล่นไปแล้วนะครับเวลาหมดแล้วล่ะนะครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะให้สถานีก่อนเนาะไม่น่ากินในห้าวหรือเสียงหายเลยส่งท้ายกับเสียงร้องของพรชัยไทยทิพย์ครับงานเพลงที่มีชื่อว่าชุมทางเขาชุมทองน้องมะเมี่ยงจะร้องสามสุขุมวิทน้องมะเมี่ยงจะร้อยสามสุขุมวิทขอมานะโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดี

0: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
1: บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
3: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วัน
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
7: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
8: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 5179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

วัสดีปี3ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4แบบนี้นะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าที่นี่สถานีวิทยุจอทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนโดยสมุนไพรจิราค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดคุณผู้ฟังคะการที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตทำให้มีไขมันในเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลงเสี่ยงต่อการตีบตันแตกอันนี้เป็นภาวะข้างเคียงที่ตามมารวมไปถึงเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำเวียนหัวบ้านหมุนด้วยภาวะน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงไขมันในเลือดสูงเป็นอันตรายกับสุขภาพกินยาตามที่คุณหมอสั่งในขณะเดียวกันก็มีตัวช่วยนะคะสมุนไพรจิรามีผักเชียงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำและเห็ดหลินจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการช่วยดูแลในเรื่องของระบบเผาผลาญเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเรามีสมุนไพรจากธรรมชาติเราจะต้องกินพืชผักมากขนาดไหนหรือต้องหาสารอะไรที่เสริมเข้าร่างกายแล้วมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ฟังขาด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมีภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ต้องให้ BGM Soft Gel ช่วยดูแลและบำรุงดวงตาBGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าส่วนสมุนไพรจิรา2เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นแล้วก็เรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเกษตรกรที่ปลูกพืชผักถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบนะคะเก็บยอดใหม่ๆขาวๆอวบๆหรือว่าต้องการให้เจริญเติบโตงอกงามวัคซีนเอ1อย่างเดียวอยากให้งามฉีดพ่นด้วยวัคซีนเอ1แต่ถ้าอยากให้ดกออกดอกเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวคู่กันค่ะวัคซีนเอมีสรรพคุณในการกันโรคกันเพลียกันหนอนกันแมลงแล้วก็บำรุงส่วนคั่วเหนียวทำให้ไม่ร่วงนาข้าวฉีดวัคซีนไรก่อนอื่นใดข้าวเล็กวันนี้ลงมือปลูกเดือนนี้ปลูกเดือนแม่ไปเกี่ยวเดือนพ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงใหม่ฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะเก็บให้หมดของเดิมที่เคยใช้แล้วไร้ประโยชน์การเรียกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบที่ต้องฉีดกันแล้วฉีดแล้วเฝ้าแต่ฉีดผลผลิตไม่ได้ดีสักทีเก็บเลยฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะเขียวแตกกอใบตั้งไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนเอาไว้ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยให้ได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นส่วนปราบนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้ค่ะที่ไหนมีหนอนวีโต้ปราบหนอนเอาอยู่หนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าวแมลงเต่าทองที่ไหนมีหนูสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดค่ะตอนนี้หอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายใช้ได้ทุกที่ในบ้านโรงรถโกดังสินค้าแล้วก็รวมไปถึงนาข้าวพืชไร่ไม้สวนทั้งหลายแหล่ตรงไหนที่มีหนูกวนอ่ะผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเลยครึ่งลิตรที่คุณได้ไปเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเก็บได้เป็นปีติดต่อปุ้มสันธนีโทรมาที่0855179025 0855179025
ขายยาเสร็จแล้วเล่าข่าวเลยนะวันนี้น้ำมันลงนะคะคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีน้ำมันปรับราคาเบนซินและแก๊สโซฮอลลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลยืนราคาเดิมค่ะคุณผู้ฟังน้ำมันลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ยังคงมีคำเตือนฝนฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นลพบุรีก็ตกแรงทีเดียวค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไม่รู้ว่าใครนัดไว้หรือเปล่าตอนเย็นมาทีไรฝนตกพ่อค้าแม่ค้าเซ็งมีตลาดนัดคนเดินฝนตกค้าขายลำบากเลยทีนี้วันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะแล้วก็มีพายุโซนร้อนคูจิระไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยไม่เข้าประเทศไทยแต่จะทำให้คลื่นลมแรงขึ้นวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักที่เชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะฝนจะตกหนักมากที่เชียงรายพะเยาและน่านนะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ค่ะฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่อุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ60ฝนจะตกหนักในพื้นที่ลพบุรีและกาญจนบุรีค่ะระบุแค่นี้เลย2จังหวัดที่ตกหนักภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีและก็ระยองส่วนฝนตกหนักมากในพื้นที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นี้มันผ่านไปเร็วมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีแล้วอะแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียววันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ฟังบางทีตั้งใจจะทำอะไรยังไม่ทันได้ลงมือเลยเอ้าเลยวันไปซะแล้วอะไรประมาณนี้วันนี้บุ้มเริ่มต้นรายการด้วยเพลงทหารบกพายรักของคุณหนูมิเตอร์ใช่ปะบุ้มมีเรื่องราวของลพบุรีมาเล่าให้ฟังคือฟังเพลงนี้ก็ต้องคิดถึงจังหวัดลพบุรีอย่างเดียวอยู่แล้วไม่มีอย่างอื่นเรื่องมีอยู่ว่าหนุ่มเชียงใหม่หลงรักสาวลพบุรีนี่สาวลพบุรีเสน่ห์แรงนั่งรถไฟมาหาเลยค่ะเปมาจนหมดตัวเลยช้ำรักจากเชียงใหม่หรือจะช้ำรักจากลพบุรีดีเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยวิ่งกันวุ่นวายเพราะว่ารับแจ้งจากชายวัย29ปีจะทำร้ายตัวเองช้ำรักจากสาวมหาวิทยาลัยนั่งรถไฟจากเชียงใหม่มาลพบุรีเปจนหมดตัวแต่มาเจอภาพบาดตาเมื่อวานบ่าย2โมงค่ะตำรวจ191ลพบุรีรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้ที่จะทำร้ายตัวเองบริเวณด้านหลังศาลพระกาฬตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าหน้าที่ก็รีบมาเลยค่ะพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูมาถึงเนี่ยไม่เจอตัวนะเจอแต่ชาวบ้านบอกเนี่ยตรงเนี้ยเขาทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วตอนเนี้ยไปอยู่บริเวณสนามหญ้าวัดนครโกษาขยับไปอีกที่นึงเจ้าหน้าที่ก็ไปดูค่ะมีบาดแผลที่แขนซ้ายเลือดไหลนองเลยค่ะกู้ภัยก็เลยรีบปฐมพยาบาลก่อน
ทราบชื่อว่ามิสเตอร์บอยคุณบอยสมมุติชื่อสมมุติอายุ29เดินทางมาจากเชียงใหม่ค่ะนั่งรถไฟมาลพบุรีเช้าวันที่4สิงหาคมค่ะมาหาแฟนสาวค่ะบอยมาตามหาแฟนสาวชาวลพบุรีชื่อน้องบีชื่อสมมุติติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียมากว่า5เดือนแล้วบอยก็เล่าด้วยความเศร้าหมองว่าเจอน้องบีในโซเชียลและหลงรักยิ่งมาเจอตัวจริงก็ยิ่งหลงรักมากขึ้นเมื่อวานนี้4สิงหาคมกินข้าวด้วยกัน1มื้อประทับใจรักมากกว่าเดิมอีกคราวนี้จากนั้นน้องบีขอยืมเงินซื้อโทรศัพท์มือถือค่ะพี่บอยมีติดตัวมา 3,000 ให้น้องบีหมดเกลี้ยงเลย2ทุ่มนัดกับน้องบีอีกรอบนึงมาตามนัดเจอบีอยู่กับชายอื่นก็เลยเกิดการทะเลาะกันแล้วบีกับผู้ชายคนนั้นก็หายไปติดต่อไม่ได้เลยพี่บอยรอจนเช้าเดินไปเดินมาอย่างไร้จุดหมายปลายทางหาทางออกก็ไม่ได้เลยจะทำร้ายตัวเองหวังว่าน้องบีจะสงสารขอความเห็นใจจากน้องบีสาวมหาลัยด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติของพี่บอยแล้วเนี่ยอยู่กับย่าที่จังหวัดเชียงใหม่พี่บอยแกมีประวัติโรคซึมเศร้าต้องกินยารักษาตัวอยู่ตลอดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำแล้วก็ทำแผลให้พี่บอยเรียบร้อยจากนั้นพี่บอยก็นำภาพน้องบีสาวมหาวิทยาลัยคนนี้มาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูจากโปรไฟล์หน้าจอโทรศัพท์แล้วเนี่ยบีเป็นหญิงสาวสวยหน้าตาดีเลยนะเจ้าหน้าที่ก็พูดคุยเกลี้ยกล่อมว่าพี่บอยอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยจะไม่ดำเนินคดีใดๆทั้งนั้นอย่าทำร้ายตัวเองเลยอยากกลับบ้านไปหาย่าไม่สนใจใยดีไม่รักคนหลอกลวงอีกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยดำเนินการตามคำขอค่ะพาพี่บอยไปสถานีรถไฟแล้วก็กำชับกับเจ้าหน้าที่การรถไฟตำรวจรถไฟให้ดูแลในระหว่างการเดินทางกลับด้วยอาการอาจจะกำเริบเนื่องจากขาดยาส่งพี่บอยกับเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยข่าวเขาไม่ได้ตามต่อนะคะว่าพี่บอยเนี่ยถึงเชียงใหม่หรือยังแต่ว่าอกหักจากสาวลพบุรีคือถ้าไม่รักไม่ชอบก็อย่าไปหลอกเขาเลยค่ะนะคะอุตส่าห์เดินทางไกลมาจากเชียงใหม่จุดมุ่งหมายปลายทางสถานีรถไฟลพบุรีใกล้ๆกันก็มีสันทการนี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจพี่บอยน่าสงสารมากนะคะตัวเองก็มีอาการของโรคซึมเศร้านี่แหละไม่รักก็อย่าไปหลอกเขานะสาวๆลพบุรีทั้งหลายมีว่างๆอยู่คนหนึ่งจริงใจนิสัยดีอาจจะปากจัดไปนิดหนึ่งไม่น่านิดเนาะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวของคนในยุคนี้โซเชียลเป็นสื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นค่ะโปรไฟล์ในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีแค่แอปพลิเคชันแต่งรูปใช่ไหมเดี๋ยวนี้มี AI ค่ะทำให้สวยทำให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหวทำให้คนที่จากไปมีภาพที่มีชีวิตขึ้นมาได้ทำให้เสียงเพราะทำให้เสียงเหมือนได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียลก็คือต้องใช้วิจารณญาณนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะมีเหตุการณ์โรงงานถลุงแร่ระเบิดที่ห้วยกระเจาคนงานเจ็บ7เสียชีวิตไป2แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ความร้อนสะสมในเตาหลอมแร่พลวงระเบิดทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายรายหลังบาดเจ็บนะคะหลังจากเกิดเหตุผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่กาญจนบุรีแล้วถูกนำส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา7รายเป็นโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเกือบตี2ของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ล่าสุด
มีรายงานช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจาเดินทางมาสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง7รายแต่ไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้เพราะว่าแพทย์ยังไม่อนุญาตค่ะยังมีอาการสาหัสไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดใดๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจาได้รับแจ้งว่า1ใน7ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตไปอีก1เป็นแรงงานชาวเมียนมาแล้วยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU อีก1ราย5รายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากบาดเจ็บจากแรงระเบิดเป็นแผลที่ลำคอและใบหน้าโดยเฉพาะดวงตาและมีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอีก1รวมยอดเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ5รายค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเป็นเหตุระเบิดที่โรงงานถลุงแร่ที่ห้วยกระเจาเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อวานนี้สาเหตุมาจากความร้อนสะสมในเตาหลอมแร่พลวงระเบิดนะคะผู้บาดเจ็บได้รับการนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายมีผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมีเรื่องราวของหนุ่มป่วยจิตป่วนบุกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอ้างว่าหมอเนี่ยปลอมฟิล์มเอ็กซเรย์มาตามหาฟิล์มเอ็กซเรย์คุณหมอปิดบังฝังชิปเอาไว้ในหัวผมคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนนทบุรีรับแจ้งว่ามีชายมาเอะอะโวยวายอยู่บริเวณทางเข้าตึกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังห้ามชายวัยรุ่น2คนที่มีปากเสียงกันอย่างดุเดือดกำลังจะวางมวยกันแล้ววัยรุ่นเจ้าถิ่นเป็นพลเมืองดียืนถกเถียงกับชายหนุ่มคนนึงที่กำลังยืนไลฟ์สดต่อว่าแพทย์ของโรงพยาบาลนายคนนี้ก็ไลฟ์ไปต่อว่าคุณหมอไปว่าปกปิดแก้ไขข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องดำเนินคดีจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงในบ้านในช่วงกลางคืนจนเขาได้รับบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาแตกคนนี้ก็ไลฟ์ไปพลเมืองดีก็มาห้ามไปแล้วก็ทะเลาะกันอย่างดุเดือดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลมาห้ามปรามแล้วก็พาชายคนที่กำลังไลฟ์สดเนี่ยไปสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องพักแต่ก็ทราบชื่อว่าในคนนี้กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยคือในวิทย์อายุ31ปีเจ้าหน้าที่ก็ถามต่อค่ะมาโรงพยาบาลทำไมวิทย์บอกว่ามาเอาหลักฐานฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ถูกทำร้ายร่างกายแต่โรงพยาบาลน่ะไม่ให้ไปร่วมมือกับตำรวจเอาแผ่นฟิล์มปลอมมาให้ทำให้วิทย์เนี่ยเสียเปรียบในการต่อสู้แล้วโรงพยาบาลเนี่ยยังฝังชิปเอาไว้ในหัวผมอีกวิทย์เลยต้องเดินทางไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือตามที่ต่างๆแต่วันนี้ก็มาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ตัวจริงแล้วก็ไลฟ์ให้แฟนคลับของผมเนี่ยดูเนี่ยมี FC ติดตามอยู่แสนกว่าคนเลยนะให้เขาได้เห็นถึงความไม่ถูกต้องของโรงพยาบาลนี้ขณะที่ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็บอกว่าผู้ป่วยรายนี้ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าค่ะกระดูกใต้เบ้าตาแตกละเอียดแพทย์รักษาโดยการใส่แผ่นเหล็กดามกระดูกบางจุดต้องใช้น็อตยึดเอาไว้ค่ะทำให้ผู้ป่วยรายนี้เกิดความวิตกกังวลไปเองว่าคุณหมอเอาชิปเครื่องติดตามตัวไปใส่ไว้ในหัวเขาจนเกิดเป็นความฝังใจแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับโรงพยาบาลซึ่งจากการประเมินแล้วนี่คืออาการทางจิตเวชแน่นอนคุณผู้ฟังคะที่ต้องส่งต่อคือไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อรักษาสภาพจิตใจค่ะคุณหมอจะฝังชิปเข้าไปในหัวเพื่อดูหนังมากไปปะเนี่ยสรุปนะคะสรุปประมาณวันที่3สิงหาคมตอน9โมงในวิทย์เนี่ยมาที่แผนกเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลแล้วก็มาไลฟ์อารวาสด่าทอเจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบตรวจฟิล์มเอ็กซเรย์ปิดบังเรื่องที่ถูกฝังชิปในหัวมาแล้วมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3ตอนเช้าสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงพยาบาลอย่างมากเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็เผยแพร่คงไปในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีอาการทางจิตส่งไปรักษาต่อละกันเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใดๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่เพี้ยนไปเยอะเลย
สร้างความวุ่นวายให้กับโรงพยาบาลมีเรื่องของความคืบหน้ากรณีฟ้าผ่าสนามฟุตบอลนะคะเป็นเหตุการณ์สุดช็อกชีวิตสำคัญกว่าการแข่งขันแน่นอนคุณผู้ฟังมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกถือเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องป้องกันจากเหตุการณ์สุดช็อกที่ฟ้าผ่าลงมากลางสนามฟุตบอลขณะกำลังแข่งขันโกลก FA Cup ที่สุไหงโกลกนราธิวาสทำให้มีผู้เสียชีวิตคือซอฟวันอาแวร์นักเตะวัย24ปีของสโมสร FC ยะลาทีมไทยลีก3เสียชีวิตทันทีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่น่าจะเกิดแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ราคาแพงที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเมื่อพลิกระเบียบสากลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าหากตรวจพบว่ามีฟ้าผ่าในรัศมี 8-10 ไมล์จากสนามกีฬาการแข่งขันจะถูกระงับโดยอัตโนมัติผู้เล่นและเจ้าหน้าที่จะกลับไปยังห้องล็อกเกอร์และแฟนๆจะถูกย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยการแข่งขันจะไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้จนกว่าเวลาจะผ่านไปถึง30นาทีโดยไม่มีการตรวจพบฟ้าผ่าเพิ่มในรัศมีที่กำหนดและถ้ามีฟ้าผ่าใหม่อีกครั้งในระยะเวลาที่กำหนดการจับเวลา30นาทีจะถูกรีเซ็ตกลับไปที่0คือสมมุติว่ามีฟ้าผ่าในรัศมีนี้ต้องระงับการแข่งขันหยุดไปเลยค่ะภายใน30นาทีเมื่อ30นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีฟ้าผ่าแล้วก็ลงเตะใหม่ได้แต่ถ้าจับเวลามาถึง25นาทีนาทีที่25ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาอีกในรัศมี 8-10 ไมล์ให้ไปนับ1ใหม่เลยค่ะยังลงแข่งต่อไม่ได้นาทีที่25ตัดเป็น0เริ่ม1ใหม่เลยนี่ค่ะเมื่อเวลา30นาทีหมดไปโดยไม่มีการขัดจังหวะผู้เล่นจะได้รับเวลาในการวอร์มอัพสั้นๆประมาณ15นาทีก่อนเริ่มแข่งใหม่ FIFA จะประเมินความล่าช้าและการยืดเยื้อเป็นแมตช์ไปพิจารณาตามความปลอดภัยไม่มีกฎบังคับตายตัวให้ยกเลิกเกมทันทีสนามฟุตบอลถือเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะเพราะว่ามันโล่งไม่มีต้นไม้ไร้สิ่งปลูกสร้างนักฟุตบอลหรือแม้แต่แฟนบอลจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การแข่งขันกีฬาในที่โล่งตอนฝนตกเป็นความเสี่ยงอย่างมากนอกจากฟุตบอลแล้วก็มีกอล์ฟนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการตรวจพบประจุไฟฟ้าเกินกำหนดการแข่งขันจะหยุดทันทีถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกก็ตามค่ะมาตรการนี้เพื่อเซฟชีวิตของนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นทุกหน่วยงานที่จะทำได้ก็คือการใช้เครื่องตรวจวัดประจุไฟฟ้าในอากาศถ้าสัญญาณเริ่มเตือนหยุดเกมทันทีแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ทางที่ดีก็คือหยุดเกมเมื่อฝนตกเพราะถ้าฟ้าผ่าลงมาแล้วมีผู้เคราะห์ร้ายแบบนี้มันได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนเนี่ยค่ะแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นเหตุสุดวิสัยของเจ้าหน้าที่ที่จัดงานน่ะแล้วตอนเนี้ย9นักเตะยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากฟ้าที่ผ่าลงมากลางสนามเนี่ยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอฟวันอาแวร์หนึ่งในนักเตะกองหลังยะลา FC เสียชีวิตแล้วก็นักเตะบาดเจ็บอีก9คนล่าสุดแพทย์ยังคงให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนราธิวาสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากกระแสไฟฟ้าที่มีฟ้าผ่าลงมาแล้วก็อาการโดยรวมถึงแม้ว่าหลายรายจะดีขึ้นตามลำดับสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศฝนก็ตกหนักลมกระโชกแรงแล้วพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยค่ะเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บคือจะหมดเวลาไปแล้วอะ
แล้วก็พายุฝนฟ้าคะนองยังไม่ทันจะยุติการแข่งขันฟ้าก็ผ่าลงมากระทันหันค่ะซอฟวันหมดสติเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสนามก็เข้าช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่พบสัญญาณชีพนักเตะอีกหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงของกระแสไฟฟ้า9คนที่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์รายการนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลายทีมในจังหวัดภาคใต้รวมถึงทีมจากมาเลเซียจะมาเข้าร่วมแข่งขันนะคะแล้วการเสียชีวิตอย่างกระทันหันก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกกับครอบครัวและก็เพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเป็นอย่างยิ่งเนี่ยค่ะผู้บาดเจ็บหลายรายยังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากทุกคนพยายามที่จะเข้าช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทันทีหลังจากที่ฟ้าผ่าหลายคนรู้สึกมันถูกกระแทกอย่างรุนแรงที่บริเวณแผ่นหลังก่อนที่จะล้มลงและมีอาการชาตามร่างกายถึงแม้ว่าตอนนี้อาการจะดีขึ้นแต่ยังต้องอยู่ในการประเมินของทีมแพทย์ก่อนที่คุณหมอจะอนุญาตให้กลับบ้านฝากเตือนไปยังประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝนตกฟ้าร้องไม่ควรอยู่ในที่โล่งไม่ควรหลบในใต้ต้นไม้ใหญ่มันเป็นอันตรายแล้วก็ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่านะคะก็มีในอำเภอมีปลัดฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะปลอดภัยคุณหมอก็ขอดูอาการก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะทั้งหมดเป็นภัยธรรมชาติเหนือความคาดหมายค่ะมีเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคุณก้องห้วยไร่นะคะ เขารับเด็กสาวคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมเธอก็คือน้องพันธ์เป็นหนูน้อยที่ผู้ปกครองเสียชีวิตนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึก

0: ล่าสุดคุณก้องห้วยไล่โพสต์ลงเพจ Facebook มีรูปภาพของน้องพันธ์ลูกสาวบุญธรรมพร้อมข้อความว่าเดินทางไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะลูกส่วนพอตเตอร์พ่อก้องกับแม่เบลจะดูแลเองแล้วก็มีข้อความว่าแจ้งข่าวนะครับน้องพันธ์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เดินทางไกลมากๆแบบไม่มีวันหวนกลับขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่ได้สร้างมานำพาลูกเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับน้องพันธ์เป็นลูกบุญธรรมที่คุณก้องห้วยไร่รับอุปการะดูแลหลังจากที่น้องผ่านเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มสูญเสียคุณพ่อและคุณแม่ไปจากเหตุการณ์นั้นโดยในเวลานั้นเนี่ยน้องเหลือแต่คุณยายแล้วก็น้องชายวัย7ขวบที่ผ่านมาคุณก้องห้วยไร่รับดูแลน้องพันช์มาตลอดนะคะแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องไม่เคยเอ่ยปากของเงินสักบาทเลยขยันรับผิดชอบและใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปแต่มีอย่างนึงที่ต่างกันก็คือเขาเดินหน้าสร้างอนาคตด้วยมือตัวเองใครจะคิดว่าเด็กที่เพิ่งเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของบ้านก้องห้วยไร่จะมีหัวใจแกร่งขนาดนี้โดยที่น้องพันช์เนี่ยศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้องเรียนไปด้วยขายของไปด้วยแล้วก็รักษาผลการเรียนไว้ได้เป็นอย่างดีแต่มาประสบอุบัติเหตุตามที่คุณก้องห้วยไร่ชี้แจงนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็ยังจะดูแลน้องของน้องพันช์ก็คือน้องชายวัย7ขวบชื่อพอตเตอร์แล้วก็มีคุณยายที่คุณก้องห้วยไร่บอกว่าจะดูแลต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องเศร้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855-517-9025 พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: สวัสดีครับ
3: สั่งอะไรดี
2: วัคซีนไลท์1ลิตรครับ
3: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
2: วีโต้1ขวด
3: วีโต้1ขวด
2: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
3: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
2: ครับ
3: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
2: ครับครับ
3: ขอถึงวันพฤหัสนะคะ
2: ครับ
3: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
2: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
3: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
2: ไม่มี
3: ฮะไม่มีเลย
2: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเก่า
3: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
2: คร
3: ับ
2: คร
3: ับ รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจาก

0: มุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมกราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงกราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะไปติดตามความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานเสียชีวิตนะคะขณะที่ภรรยาและลูกสาววัย11ปีมารับร่างของนายสักรินเจ้าหน้าที่ป่าห้วยขาแข้งที่ถูกเสือขย่ำจากกรณีนายสักรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณลำห้วยทับเสลามีร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อสภาพร่างกายมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินโดยพบรอยเท้าเสือโคร่งเป็นรอยใหม่ๆอยู่บริเวณใกล้เคียงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวผู้บังคับบัญชาและเพื่อนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เมื่อวานนี้ประมาณ 18:00 นที่วัดโป่ง30หมู่5ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทัยธานีจุฬาลสักนำร่างของนายสักรินกลับจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่งให้ครอบครัวบำเพ็ญกุศลตามประเพณีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีนางภารตีชำนิวิกรมภรรยาพร้อมลูกสาววัย11ปีร้องไห้อยู่ตลอดมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพร้อมญาติๆและเพื่อนบ้านมาช่วยงานกันเป็นจำนวนมากนางภารตีภรรยาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไม่มีลางสังหรณ์อะไรมีแต่การพูดคุยก่อนออกไปทำงานว่าให้ดูแลลูกให้ดีซึ่งภรรยาก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยปกติเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะกลับมาหาลูกในวันอาทิตย์ตอนเย็นเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันหยุดก็จะไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนไปครั้งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็พูดเล่นกันรับราชการมา20ปีในป่าห้วยขาแข้งก็เสียใจมากทางด้านของนายสังวรหมื่นชำนาญหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้พบร่างเป็นคนแรกเนี่ยระบุว่าตอนเช้าเนี่ยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากน้องเจ้าหน้าที่โทรไปหาผู้เสียชีวิตแล้วไม่รับสายแล้วก็ไม่มาที่จุดนัดพบก็เลยออกไปดูบริเวณที่ผู้เสียชีวิตนอนเห็นโทรศัพท์ดังอยู่บนที่นอนแต่ไม่พบตัวตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบเดินตามหาจนทั่วแล้วก็ไปดูที่คลองน้ำไหลห่างจากศาลาไปประมาณ200เมตรก็พบร่างนอนเสียชีวิตมีขนเสือมีรอยเท้าเสือก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวสุดช็อกแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานขณะที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งด่วนเลยค่ะจับเสือโคร่งให้ได้คาดว่ามีไม่เกิน5ตัวประมาณ3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์แจ้งว่านายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยสั่งการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญกองอนุรักษ์สัตว์ป่าจับเสือโคร่งใกล้บริเวณสำนักงานเขตห้วยขาแข้งเพื่อตรวจ DNA เปรียบเทียบขนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่พบร่างของนายสักรินคาดว่ามีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวกรมอุทยานย้ำว่ามีทีมวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องเก็บรวบรวมข้อมูลของเสือในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ต้องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจ DNA เพื่อที่จะได้รู้ว่าเสือตัวไหนทำร้ายเจ้าหน้าที่จะได้มีการศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ติดตามไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ขอยืนยันว่าจะไม่มีการทำร้ายเสือโคร่งอย่างแน่นอนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีรอยเลือดหยด ไม่มีการดิ้นรนต่อสู้เลยมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการเรื่องราวของสมุนไพรปราบหนูคุณฟังมีปัญหาเรื่องของหนูกวนไม่ว่าจะเป็นในบ้านบนฝ้าห้องครัวโรงรถโกดังสินค้ายุ้งฉางใช้ได้เลยส่วนวีโต้ปราบหนอนของปุ้มสันธนีการันตีว่าดีจริงไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อเหมือนเคมีทั่วไปฉีดไปแล้วตัวเก่าตายตัวใหม่เกิดแต่สำหรับสมุนไพรปราบหนูตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดเขาจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ไม่ออกมาเป็นตัวเพราะฉะนั้นสบายใจว่าตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดไม่มีอะไรตายแต่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาค่ะผสมวัคซีนไปด้วยถ้าเป็นนาข้าวก็ผสมปราบหนอนกับวัคซีไรไปด้วยเขาก็จะกลับมางอกงามได้เหมือนเดิมนะคะที่สำคัญคือสมุนไพร 100% ฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้เลยค่ะคุณผู้ฟังปลูกอะไรแล้วร่วงหมดปุ้มฝากวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวไว้ลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำฉีดได้ทุกอย่างที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลดกคำเดียวไม่มีคำอื่นค่ะวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะเดี๋ยว6โมงกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งกับรายการข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
1: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
2: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอน
1: 3 5 2 8 1
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมแสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
3: ถังเช่าแซมสันพรัตถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัต1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบกราบกราบธรรมะสวัสดีค่ะนะต้องถือว่าเป็นบุญนะเสียงสดมนที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะนะบางคนเอ๊ะคุ้นๆนะมีกุศลานะปกติเราจะได้ฟังในงานสวดพระอภิธรรมหรืองานสวดบำเพ็ญกุศลศพนะแต่จริงๆแล้วอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยคือเป็นธรรมะที่สูงสุดนะฮะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยคือผมว่าตัวจุ๋มโชคดีนะที่ได้เดมค้นพบนะพระสัทธรรมนะแล้วก็อันนี้ส่งก็ไปเผื่อแผ่ถึงท่านผู้ฟังด้วยบางคนอาจจะไม่เคยฟังเลยสดับฟังบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหาเพราะว่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็บทสวดมนต์ที่เขามาเรียบเรียงมีดนตรีทำให้เกิดความไพเราะนะคะนะเชื่อไหมว่าพอจุ๋มฟังครั้งแรกน้ำตาไหลเอ้าอันนี้มันเราเรียนอยู่นี่นะเราเรียนอยู่นี่นะนะถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้เลยว่านี่ความหมายหรือเราไปงานฟังพระสวดนะในงานศพจริงๆแล้วเขาสอนคนที่มาฟังนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้คำแปลนะเขาคนที่วายชนไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่กรรมที่เขาสร้างมานะจิตดวงสุดท้ายเขาแต่จริงๆแล้วเขาสอนคนที่มาฟังนะนะแต่บางวัดก็แปลนะอย่างวัดหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนี่ยวัดชนประทานเนี่ยก็จะเป็นเขาจะสวดพระพิธรรมแบบเป็นภาษาไทยนะพอได้ฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยมันไพเราะนะเพราะว่าเป็นเสียงจากสวรรค์ทำไมต้องบอกว่าเป็นเสียงจากสวรรค์เนี่ยเพราะว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยนะคือพระธรรมที่มีทั้งหมดเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ย 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยครึ่งนึงเนี่ยอยู่ในพระอภิธรรมนะฮะ 84,000 พระธรรมขันธ์ขออภัยคือครึ่งนึงเนี่ยของ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคือ 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคือพระอภิธรรมนะฮะนะนอกนั้น 21,000 แบ่งเป็นพระวินัยของพระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็เป็นพระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ก็เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรนะที่เราได้ยินบ่อยๆนะสถานที่มีตัวบุคคลแต่ 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยครึ่งหนึ่งของพระพิธรรมเนี่ยพระไตรปิฎกก็คือพระอภิธรรมนะอันนี้เราจะไม่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญญัติเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลสถานที่นะเราเรียนเกี่ยวกับจิตโดยตรงนะที่เป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอภิธรรมนะก็คือพระธรรมนะต้องบอกว่าเป็นธรรมะขั้นสูงในหัวใจของพระอภิธรรมเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปและนิพพานนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธมารดาก็คือเป็นธรรมะแทนค่าน้ำนมเพราะว่าตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยพระมารดาสวรรคตนะฮะนี่คือเป็นต้องบอกว่าเป็น ธรรมเนียมเลยก็ได้เนาะใครที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครคนที่เป็นมารดาต้องพอคลอดออกมาเนี่ยประสูติออกมาเนี่ยพระมารดาต้องสวรรคตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ไปโปรดพระพุทธมารดานะเป็นธรรมะที่แทนค่าน้ำนมนะเนี่ยจริงๆเนี่ยนะพระมารดาเนี่ยบรรลุนะเป็นเทพบุตรนะอยู่ชั้นดุสิตนะแต่ว่าพระองค์เนี่ยไปคือพระมารดาเนี่ยได้สำเร็จตอนที่สวรรคตเนี่ยเป็นระดับสวพระโสดาบันนะยังไม่ได้บรรลุอรหันต์แล้วก็พระองค์ก็ไปโปรดทีนี้ชั้นดุสิตเนี่ยสูงนะเทวดาชั้นล่างก็ขึ้นไปฟังไม่ได้แต่เทวดาชั้นบนลงมาฟังข้างล่างได้ก็เลยแสดงพระธรรมอยู่นะเนี่ยแหละค่ะช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยแหละค่ะนะที่เราพอออกพรรษาแล้วพระองค์เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์เนี่ยนะคะมันก็จะมีที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นเทวดาชั้นล่างเนี่ยชั้นดาวดึงอะไรเงี้ยก็ได้ฟังด้วยนะคะในบทสวดก็จะเป็นเกี่ยวกับพระสังคีนีพระวิพังนะพระธารกถานะซึ่งแปลใจความทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องกุศลเกี่ยวกับเรื่องจิตรูปขันธ์ห้าทั้งหมดนะท่านผู้ฟังเนี่ยจุ๋มพยายามแบบขมวดนะแล้วการที่จุ๋มได้พูดเนี่ยเหมือนจุ๋มก็ได้ฝึกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอภิธรรมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานคือการที่จะเราอยากจะไปนิพพานนะเรานอกจากวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นของการเรียนรู้ด้านจิตด้วยนะเราจะไม่เรียนเรื่องอะไรเลยนะอย่างที่จุ๋มบอกเนี่ยจุ๋มเปิดบทสวดเนี่ยแล้วคุณลุงนั่งขับรถเนี่ยแกฟังแล้วแกเธอเคยฟังที่ไหนไหมไม่เคยแล้วเขาเพาะนะเขาเคาะนิ้วไปด้วยเคาะนิ้วไปด้วยเนี่ยอย่างที่ถ้าอย่างจุ๋มเนี่ยพอจุ๋มฟังนะจุ๋มน้ำตาลื่นเลยโอ้โหอันนี้นี่นะที่เราท่องอยู่เนี่ยโสมนัสสะหะคตังทิติคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังเนี่ยอย่างคำว่าสัมปยุตตังเนี่ยคือประกอบด้วยนะฮะแปลเป็นภาษาบาลีคือประกอบด้วยนะสมมันภาษาบาลีนะถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้จริงๆเลยว่ามันเขาแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเขาไม่เหมือนภาษาไทยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างคำเมื่อสักครู่ที่จุ๋มได้กล่าวไปก็จะเป็นหนึ่งในบทสวดที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ด้วยนะโสมนัสสะหะคตังทิติคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนนะพร้อมด้วยความดีใจโสมนัสแปลว่าดีใจนะประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะเขามีทิฏฐะนะทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นผิดนะเนี่ยพอได้ฟังแล้วโลกโอ้แบบมันเป็นบุญจริงๆท่านผู้ฟังแล้วขอบุญกุศลนี้ก็ไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะบางทีอาจจะเราแค่ฟังอ่ะแต่เราอาจจะไม่รู้เรื่องแต่เคยไหมพอฟังอะไรแล้วมันสงบอ่ะสงบแล้วมันดีจังเลยนะนะยิ่งเราได้รู้ความหมายเนี่ยโหเราจะแบบมีความสุขมากนะฮะนะขอบุญกุศลนี้ก็จงไปถึงท่านผู้ฟังนะการได้สวดได้ฟังพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะบทเพลงเพื่อพระรัตนตรัยนะซึ่งเป็นบุญนะถึงเราอาจจะแปลใจความไม่ได้แค่ได้ฟังเนี่ยจุ๋มก็ว่าถือเป็นบุญแล้วนะคะธรรมะสวัสดีตื่นหรือยังฟังกันเงียบเลยเนาะนะถ้าท่านผู้ฟังจะกล่าวคำว่าสาธุก็ไม่ก็ถือว่าได้เป็นบุญด้วยนะคะมันไม่ได้ฟังกันง่ายๆนะเวลาเราได้ฟังอะไรดีๆนะเรากล่าวโมทนาสาธุเราก็ได้บุญด้วยนะคะท่านผู้ฟังนะถือว่าเป็นบุญกุศลต้องบอกว่ามากๆนะฮะนะจริงๆนะฮะ คือถ้าท่านได้ฟังอะไรที่ดีแล้วท่านได้สาธุเนี่ยบทสวดเนี่ยนะที่ค้างคาว500 ตัวได้ฟังเนี่ยทั้งที่ไม่รู้เรื่องนะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะพอตายไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นเทวดากันเลยนะ500 ตัวหลังจากหมดจากจุติจากเป็นเทวดาเคลื่อนย้ายมาเป็นมนุษย์เนี่ยค้างคาว500 ตัวเนี่ยมาเป็นสาวกของพระสารีบุตรนะถ้าใครที่ศึกษาในนักธรรมนะที่วัดมเหยงเนี่ยจุ๋มต้องบอกเลยว่ามันเป็นบุญนะมันเหมือนกับเป็นถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นตักศิลาเนาะนะถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็เหมือนสถานที่ศึกษาใครอยากจะศึกษาอะไรมีหมดเลยนะตอนนี้ใครอยากจะเรียนนักธรรมก็มีนะคะนักธรรมตรีนักธรรมเอกนักธรรมโทใครอยากเรียนพระปริยนอยากจะเรียนพุทธศาสตร์นะมีหมดเลยนะและที่จุ๋มเรียนก็คือพระอภิธรรมอันนี้หินมากซึ่งเราด้อยปัญญาเนาะเราก็อาศัยท่องจำเหมือนท่านผู้ฟังจุ๋มเนี่ยนะเชื่อไหมเช้ามาเนี่ยหนุ่มจุ๋มตั้งจัดรายการเนี่ยก่อนจะเข้ารายการจุ๋มต้องหัดเขียนภาษาบาลีอ่ะไม่รู้เป็นกี่สิบหน้าเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยเขาไม่เขาเป็นสอบแบบเขียนน่ะไม่มีแบบกอไก่ขอไข่อ่ะท่านผู้ฟังนะแล้วเขาให้เราเขียนคำประณามและปฏิญญาเนี้ยของพระนุตอุรุทธาจารย์นะผู้ที่เป็นรจนาพระอภิธรรมนะหรือที่เรียนอยู่เนี่ยนะฮะนะคือต้องเขียนนะแล้วก็ต้องแปลเนี่ยรู้สึกเช้านี้จะผิดพลาดน้อยสุดนะเพราะว่าเวลามันเขียนมันยากนะแต่จุ๋มก็พยายามมากๆเลยก็ยังบอกคุณลุงว่าฉันจะพยายามนะดูซิว่าเราตั้งใจอย่างสุดเนี่ยเราจะได้ขนาดไหนในสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เราอาจจะมีพื้นฐานมาแต่มันก็เป็นพื้นฐานแนวความจำเกี่ยวกับบัญญัตินะท่านผู้ฟังสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานในพระสุตตันตปิฎกในพระสูตรนะแต่อันนี้มันไม่มีที่เกี่ยวกับบุคคลอะไรเลยเนาะมันเรียนเกี่ยวกับจิตอย่างเดียวเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเรียนรูปกับนามอย่างเดียวมันก็เราก็ต้องแบบพยายามนะหนูคิดยังบอกคุณลุงว่าถ้าฉันสอบไม่ผ่านนะฉันก็ถือว่าฉันได้บุญแล้วฉันได้เรียนได้เห็นแล้วฉันก็ได้หนังสือพระราชทานทุกวันนี้หยุมใส่ตู้เลยนะเช้าตื่นมาหยุมก็กราบทุกวันนะนี่เรื่องจริงไม่ได้พูดให้แบบแหมดูดีกราบให้มันอยู่ในสมองเราอะเนอะพระภิกษุสงฆ์บางรูปก็บางท่านก็เก่งเนาะในด้านภาษาบางอย่างหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยก็รู้ภาษาบาลีเก่งนะแต่ถ้าจะเจาะลึกก็ต้องไปเรียนพระอภิธรรมด้วยหยุมยังคิดในใจเลยหลวงพ่อมาเรียนด้วยกันไหมอย่างน้อยหลวงพ่อจะได้สอนอีกรอบหนึ่งนะก็คงไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเนาะเพราะจุ๋มก็เกริ่นเกี่ยวกับธรรมะไม่เยอะเลยนะวันนี้ก็เป็นอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่6นะสิงหาคม2569นะฮะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8 8นะมี28นะวันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะนะแล้วก็เป็นวันพระแรกใช่ไหมคะใช่นะเป็นวันพระแรกในการเข้าพรรษานะธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะจุ๋มขอกราบนมัสการหลวงพ่อเลยละกันนะฮะขอกราบนมัสการหลวงพ่อเลยเพราะว่าจะได้มาฟังหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาหมดแล้วโดนตัดเนี่ยกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตะคณารักษ์ใช่ไหมลืมชื่อท่านหลวงพ่อแล้วไปจำอีกอย่างลืมอ่ะค่ะ ระครูศรีประจันตคณานุรักษ์อันนี้คณานุรักษ์นี่หลวงพ่อสมเนาะพระศรีประจันตคณาพิบาลได้อย่างลืมอย่างนะคะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณดวงทิพย์วงสุวรรณ
0: สาธุ
1: และเจริญพรมิตรเพียงเพื่อนฟันทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาสาธุกับคุณกรองทิพย์พงศวรที่ก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้
0: สาธุ
1: และญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อโยมเปิดมาแล้วก็มาเจอพุทธลาธรรมาพุทธลาธรรมา นี่แหละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าท่านจะเด็ดขึ้นไปสอน
0: ไปโปรด
1: ชั้นดาวดึงแก่พระมารดาของท่านแต่ว่ามารดาของท่านน่ะไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ถ้าเกิดว่าไปแสดงบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะก็ได้แต่พวกเทวดาที่สูงกว่านั้นลงมาฟังแต่เทวดาข้างล่างอีก 4-5 ชั้นเนี่ยไปฟังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ลงมาแสดงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโปรด

0: คุณฟังนี่มันอะไรเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งฟังไปอย่างนั้นน่ะนี่แหละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้โยมจะได้รู้แล้ว นะเพราะคุณกรองทิพย์นะเขาไปเรียนอภิธรรมที่วัดมเหยง
1: สาธุ
0: ตามที่เขาพูดนั่นแหละแต่อาตมาเชื่อแน่ว่าคุณกองทิพย์เนี่ยต้องเรียนจบเราต้องสอบได้คะแนนดีด้วย
1: โอ้ยหลวงพ่อไปเรียนด้วยกันไหมเจ้าคะ
0: โอ้โหหลวงพ่อไม่มีเวลา
1: หลวงพ่อแวบๆมาก็ได
0: ้โอ้โหเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอบรมพระวิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็อบรมเรื่องนี้แหละ
1: ที่วัดไหนคะวัดหลวงพ่อ
0: วัดป่าพระเจ้าจ้ะ
1: เขาอบรมเกี่ยวกับอะไรพระนวากาศเหรอคะ
0: นั่นแหละแล้วก็เราต้องฝึกกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานด้วย
1: อ๋อแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อก็ยังไม่ได้เรียนอภิธรรมอย่างเต็มตัวใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้เรียนจ้ะ
1: โอ้หลวงพ่อมันใช้ความจำทั้งหมดเลยนะ
0: เออใช่ก็เรื่องติดนะ
1: แต่หนูจะไม่ท้อหลวงพ่อหนูตอนเนี้
0: ย
1: น
0: ี
1: ่ตอนเนี้ยหนูหัดเขียนภาษาบาลีเป็นสิบหน้าเลยคือ
0: มันเวลาสอบจริงเราจะได้เขียนได้คล่องแคล่ว
1: มันภาษาบาลีไม่เหมือนภาษาไทยนะคะนะอย่างตัวดอเด็กเนี่ยเขาก็ไม่มีใช่ไหมคะสระบางตัวเขาก็ไม่มี
0: จ้ะ
1: แล้วก็คือถ้าเป็นภาษาไทยที่แปลมาแล้วก็ยังพอได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เขาให้เราเขียนทั้งภาษาบาลีแล้วก็เวลาสัมภาษณ์เขาให้เราท่องด้วย
0: ท่องตีกาลีเนี่ยมันใช้เป็นตัวเต่าหมดเลย
1: ใช่เนี่ยอย่างมึงตะก่อนเนี่ยจำได้ไหมคะที่หนูบอกว่าเอ้ยหนูอ่านภาษาบาลียังไม่เก่งเดี๋ยวนี้หนูว่าหนูได้แล้วนะ
0: จ้ะ
1: หลวงพ่อแบบพอเราเหมือนเราคุ้นชินนะคะหลวงพ่อนะฮะ
0: เ
1: น
0: ี่ยมันคุ้นชินด้วยแล้วก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องความเข้าใจด้วย
1: ก็หนูตั้งหลักหนูเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วบางครั้งแรกอ่ะมันมีรู้สึกจุ๋มจะไม่ได้ไปอยู่สองเสาร์แรกแล้วก็ไปวันอาทิตย์อันนี้ไปติดต่อกันเลยก็เหมือนได้เรียนประมาณสัก6ครั้งนะฮะเพราะว่าเดือนหนึ่งมันมีเสาร์อาทิตย์8ครั้งใช่ไหมคะ5ครั้งอ่ะจุ๋มเรียน5ครั้ง8 5ครั้งคือตอนนี้จุ๋มเริ่มจับหลักได้แล้วแหละว่าอ๋อมันอย่างนี้นะอันนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงบ่อหนูก็เริ่มแบบ
0: ภาษาบาลีนี่เขาจะแปลจากท้ายไปหน้า
1: เออใช่แล้วก็
0: แต่ภาษาไทยเราอ่านจากหน้าไปหลัง
1: แล้วก็เขียนก็ยากนะคะคุณพ่อนะแล้วก็สุดเลยเนี่ยพื้นฐานที่หนูเรียนเนี่ยทำไมต้องจำเพราะว่าคือต้องจำดวงจิตให้ได้ทั้งหมดนะทั้งโลย่อและพิสดารนะคะหลวงพ่อคืออย่างจิตปรมัตถ์89ดวงอันนี้โดยย่อใช่ไหมจ๊ะที่เรียนเนี่ยและโดยพิสดาร121ดวงเนี่ยคุณต้องท่องแล้วคุณต้องจำให้ได้หมดอ่ะหลวงพ่อมันก็ท้าทายนะในความรู้สึก
0: ดีที่สุดแล้ว
1: นะเพราะว่า
0: ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ประชาชนทั้งหลาย
1: ใช่เพราะว่าสิ่งที่จะสูญหายไปอันดับแรกเลยในพระไตรปิฎกคือพระอภิธรรม
0: ใช่
1: เพราะมาหนึ่งมันยากที่จะเข้าใจนะแต่จุ๋มก็เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยจุ๋มได้บุญตรงนี้จุ๋มต้องท่านตอบแทนบุญคุณท่านผู้ฟังเนาะที่สนับสนุนจุ๋มนะทั้งได้ต้องได้บุญด้วยกันน่ะลุงพ่อหนูคิดอย่างเงี้ย
0: แม่ของหนูเองนั่นแหละได้บุญได้กุศลเต็มที่เลย
1: สาธุเนี่ยลุงพ่อเจ้าขาหนูนะอ่านมันก็ทั้งคำนำอ่ะลุงพ่อนี่นะเขาเขียนไว้ว่าการศึกษาพระอภิธรรมนะที่ข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงท่านที่ท่านเสียชีวิตนะคะที่อยู่พม่านะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้เริ่มแบบรจนาแล้วเรียบเรียงนะฮะตั้งแต่1มกราคม2509ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดนะหลวงพ่อ
0: 2509นะ
1: คือเขาเริ่มแบบว่านะที่จะมามีการศึกษาความไม่สะดวกของนักศึกษาก็คือไม่มีหนังสือ

0: สมัยก่อนไม่มีหนังสือนะหลวงพ่อ
1: ไม่มีจ้าอาจารย
0: ์ท่อง
1: ไปหากันเองเลย
0: ท่องอย่างเดียวนะก็บอกคู่มือสำหรับท่องโดยเฉพาะคือนักศึกษาที่หรือพระที่มาเรียนเนี่ยที่จะต้องไปท่องหน้าชั้นอย่างเดียวไม่มีหนังสือก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยอึดอัดใจเป็นอย่างมากนี่เขาเขียนในคำนำเลยนะฮะ
1: จ้าถูกต้อง
0: บอกว่าทำให้ผู้เรียนอึดอัดใจเป็นอย่างมากนะก็เลยมีการแนะนำแล้วก็ว่าเราน่าจะมีคู่มือแบบเขียนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมานะคะอันนี้นี่คือจึงรวบรวมกันมานะเป็นหลักสูตรการศึกษาชั้นเพราะชั้นที่จุ๋มเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นนะหลวงพ่อคือพื้นดวงอ่ะเหมือนพื้นบ้านนะคะ
1: ใช่
0: มันยังไม่เป็นบ้านตอนนี้คือถ้าพื้นแน่นเนี่ยบ้านอยู่ได้นาน
1: เราจะมีบันไดขึ้นไปสบายแล้ว
0: เพราะตอนนี้หนูนั้นเรียนพื้นอย่างเดียวเลยเพราะนั้นพื้นต้องแน่นนะหลวงพ่อ
1: ต้อง
0: แน่นคือถ้าเกิดพื้นไม่แน่นสร้างบ้านไม่ได้เพราะมันเรียนชั้นต่อๆไปอ่ะมันยาก
1: ก็เหมือนกับเรียนบาลีนี่แหละ
0: ใช่นี่ไงเขาบอกไว้เลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องท่องจำหนังสือกันเล่มใหญ่ในโดยเฉพาะชั้นจูระอภิธรรมิกตีเนี่ยที่หนูเรียนอยู่เนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์พระสัทธรรมโชติธรรมจริยะนะที่ท่านจัดพิมพ์ท่านเป็นคนร่วมรวมแล้วก็รจนาที่มาจากพม่านะคะท่านผู้ฟังหลวงพ่อนะในปี2510นะเขาเริ่มมาทำเป็นหนังสืออะค่ะนะตอนนั้นหนูก็ประมาณแบบได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยหนูก็แบบโอ้โหเอานะเรามันตอนนี้ยังไม่เห็นรูปบ้านน่ะมันอาจจะปูพื้นให้แน่นก่อนปูแบบทำพื้นให้มันแน่นน่ะพื้นบ้านน่ะถ้าเกิดเราไม่มีขันติไม่มีความมานะภาคเพียรเนี่ยมันคงจะยากแต่ก็ต้องลองดูนะหลวงพ่อ
1: มีตั้งใจเถิดหนูเอ้ย
0: สาธุ
1: นี่แหละเป็นกุศลอย่างสูงสุดแล้ว
0: สาธุหลวงพ่อแค่หนูได้มาได้ยินได้ฟังกับหนูก็ถือว่าหนูมีเป็นบุญแล้วค่ะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ขนาดข้างขาวไม่ฟังไม่รู้เรื่องมันจะไปเกิดบนเทวดาได
0: ้ตอนที่หลวงพ่อเรียนมันเป็นนักธรรมใช่ไหมคะหลวงพ่อ
1: ใช่จ้า
0: วันนี้เราปินบักกินนักกะ
1: เล็กๆเลย
0: อันนักธรรมนะหลวงพ่อลองแหละเพราะที่นี่ตอนนี้เขาก็มีเรียนนักธรรมแต่หนูไม่ได้ลงหรอก
1: น
0: ัก
1: ตรีก่อนจ้ะ
0: นักนำตรีนี่เรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่
0: ในลุงมี
1: แล้วพอไปเรียนนักธรรมโทก็เกี่ยวกับพวกอนุพุทธประวัติเรียกว่าเรียนทั้งประวัติเดิมแล้วก็ประวัติภายหลังด้วย
0: แล้วนักธรรมโทแล้วธรรมเอกล่ะคะ
1: พุทธานุพุทธประวัติ
0: คือ
1: เรียกว่าทั้งพระพุทธเจ้าและอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เราต้องรู้
0: ที่ก่อนนั้นก่อนเพราะมีต้อง28พระองค์นะหลวงพ่อ
1: ใช่
0: คือนอกจากเรียนพระพุทธโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเรียนย้อนไปอีกใช่ไหมคะโอ้น่ะว่ามีหนูมีหนังสืออยู่หนูอ่านอยู
1: ่ตัดพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ทำมาตัดให้รู้นี่ก็อดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลย
0: แล้วพอเรียนนักธรรมเอกล่ะคะ
1: นักธรรมเอกก็เรียนรู้แม้กระทั่งเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็การทำสังฆทานทุกอย่างเนี่ยต้องรู้หมดเลย
0: แล้วปริญญาได้หรอคะหลวงพ่อ
1: ปริญญานี่เรียกว่าปริญญาทำ3 1 2ก่อนนะ
0: 1 2เรียนเกี่ยวกับอะไรมั่งเจ้าคะ
1: ก็เรียนเกี่ยวกับการแปลแปลภาษาบาลี
0: ได้เปรียบเลย
1: แล้วก็เรียนไวยากรณ์คู่ไป
0: สาธุแล้วปริญญาปริญญา
1: ปริญญา3เนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ก็เรียกว่ามีทั้งแปลโดยอัดแล้วก็แปลโดยพยัญชนะ
0: แปลโดยอัดแล้วแปลด้วยพยัญชนะก็คือต้องคือพูดง่ายๆล่ะถ้าขึ้นปริญญามาเนี่ย บาลีต้องได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ต้องอ่านบาลีคล่องแ
0: แ
1: ล
0: ล
1: ้
0: ้
1: วว
0: แล้วเขียนได้ไหมเจ้าคะ
1: ได้จ้ะ
0: โอ้ยหลวงพ่อเดี๋ยวเจอหลวงพ่อต้องสอนเทคนิคหนูแต่หนูก็เริ่มรู้แล้วล่ะนะฮะถ้าเกิดมีหอหีบตัวเดียวไม่มีอะไรเลยต้องแปลเป็นห
1: อ่
0: ะ
1: าฮะ
0: หะเนี่ยถ้ามีมีขี้ในหีบอยู่กลม
1: บ
0: ๆ
1: า
0: ฟอง
1: เล
0: อากาศ
1: ว่าตัวกอไก่นะแล้วก็สระอีนะแล้วก็มีไออะไรล่ะ
0: พินทูหรือคันนี้ห
1: ิข้างบนน่ะไอ
0: เหมือนตัวฟองอากาศนะนะคะ
1: หิข้างบนนะคือข้างบนอ่านว่ากิง
0: ใช่ตอนนี้หนูอ่านได้แล้วล่ะหลวงพ่อเนี่ย
1: กิงแปลว่าอะไร
0: เนี่ยเนี่ยก็แต่จริงๆบางอันเนี่ยบ้านเราก็ยืมแบบทับศัพท์นะคะใช่ไหมคะหลวงพ่อ
1: ใช่ใช่
0: บางคำเรายกมาทั้งพวงเลยบาลีแล้วเราก็พอจะเข้าใจได้อย่างโทมนัสอย่างเงี้ยก็เสียใจ
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: โสมนัสก็ดีใจ
1: ดีใจ
0: อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเราเรียนจริงๆเราจะรู้เยอะยิ่งกว่านั้น
1: ใช่
0: นะ
1: นี่แหละหนูเนี่ยได้เรียนเป็นพื้นฐานครั้งแรกแล้วก็พอพื้นฐานนั่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ใจเราอ่อนได้เลยมีแต่ใจแข็งจะสู้แต่พึ่งเลย
0: แล้วหลวงพ่อเชื่อไหมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยจิตมันตื่นตลอดเลยมันอยากจะรู้มันโอ้โหมันอะไรอย่างเงี้ยมันจิตมันไม่หลับอ่ะจิตมันตื่นตลอดเลยอ่ะ
1: นั่นแหละดีแล้วดี
0: เป็นเ
1: แ
0: ห
1: ล
0: มื
1: ้
0: อน
1: ว
0: เด็กไฮเปอร์หลวงพ่อ
1: เนี่ยเราไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเรามาเรียนตอนโตมันเป็นอย่างนี้แหละนะเราจะเสียดายเวลาที่เสีย
0: ใช่
1: ไป
0: ใช่ใช่แต่ก็ยังไม่สายใช่ไหมหลวงพ่อ
1: ยังไม่สายการเรียนนี้ไม่มีการสายเลย
0: เจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้ปกิณกะเวลาจะหมดแล้วค่ะหลวงพ่อ
1: เราคุยกันปกิณกะให้ญาติโยม
0: ได้ฟังเนาะ
1: ได้ทราบรับทราบแต่บางคนถ้าพอฟังแล้วอยากจะไปเรียนก็ขอเจริญพรนะตามคุณกรองทิพย์ไปได้เลย
0: สาธุหนูเรียนไม่กี่ยังจะครบเดือนแต่มันก็ไม่กี่ครั้งนะก็ยังพอเข้าที่เข้าทางนิดหน่อย
1: นี่ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเก่งแล้ว
0: สาธุหลวงพ่อคงแค่นี้ละค่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะ
1: อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายท่านใดที่ได้ฟังอาตมาและคุณกรองที่คุยกันเนี่ยและญาติโยมเกิดศรัทธาอยากจะเรียนบ้างก็ไปที่วัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายมนา
0: สาธุ
1: และขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีดวงตาเห็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเราก็ขอให้โยมนั้นจำได้แม่นยำทุกคนทุกท่านทุกประการเถิด
0: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณท่านพระศรีประจันตะคณาภิบาลเมื่อกี้ลืมเลยไปเรียกเป็นหลวงพ่อสมคณานุรักษ์หลวงพ่อก็ให้กำลังใจจุ๋มตลอดนะไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนาะเมื่อวานมีท่านผู้ฟังบอกตื่นมาฟังตอนท้ายโปรโมชั่นกระดูกอ่อนปลาฉลาม2แถม1นะก็เป็นโปรเดือนสิงหาคมวันแม่เมื่อวานนี้อีกคนก็สั่งอีกเยอะนะจุ๋มยังไม่ได้รวมเลยท่านผู้ฟังนะว่าน่าจะ60แล้วล่ะนะน่าจะ60หน่อยๆอ่ะ60กว่าแล้วแหละนะก็โทรมาหาจุ๋มละกันนะต้องขอบคุณทุกๆ ท่านเลยที่ทักทายผ่านไลน์หรือนอนฟังอยู่นะขออานิสงส์ของบุญกุศลนี้ไปถึงท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
3: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817 081-780-5575 081-780-5575
5: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยโอ้คือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิบ่มีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานปปส.เพิ่นว่า
6: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
7: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง
8: อาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
10: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
11: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
12: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์
9: เหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการผื่นแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
13: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
7: ว
3: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะจะเขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยที

0: 1691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไททิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คนโทนเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่ทั่วโลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างวันนี้เป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเสียงเพลงกับเสียงไมค์มันพอดีกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงจัดรายการข่าวคอมพิวเตอร์แฮงเอาทักทายคุณผู้ฟังที่จังหวัดทหารบกลพบุรี1197นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่วทป1449ที่ชุมพร FM 90.75 โรงพยาบาลทหารบกวิทยุคนเมืองคนลพบุรีและ91.75ที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลแล้วก็ที่จส1กรุงเทพฝนฟ้าตกแต่ตกไม่เยอะและพรำพรำนะฮะที่บ้านลุงช้างนี่พรำพรำบ้านใครตกเยอะบ้างเล่าให้ฟังหน่อยที่บ้านพี่ตรงใบบอกตกพอได้เปียกแต่บ้านผมนี่มันพรำพรำตั้งแต่หัวค่ำแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปดูเลยตกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะฝนมาก็ดีนะฮะจะได้ทำไร่ไถนากันได้แต่นาปังกำลังจะเกี่ยวใครยังไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวแล้วลวงมันตั้งท้องมันจะคลอดลวงมันจะโตหรือเปล่าเมล็ดจะเปล่งปลั่งหรือเปล่านะแป้งน้ำตาลมันจะเยอะไหมน้ำหนักมันจะได้ไหมรวงออกเต็มที่ไหมนะครับถ้ามันกังวลอย่างนั้นเดี๋ยวเอาดึงรวงลุงช้างไปใช้เนี่ยดึงรวงของไทยทิพย์โอสถก็มีดึงรวงนะพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าใครปลูกอะไรแล้วไม่ค่อยงามไม่ค่อยขึ้นก็เอาเม็ดฟู่ฉีดพ่นกันไปเลยก่อนจะเพาะก่อนจะปลูกก็เอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวหวานไปเลยนะฮะกระสอบหนึ่งได้ตั้ง2ไร่3ไร่เนี่ยพี่สาวจากวัดคีมลาดมันก็แม่ไร่ละ2กระสอบมันเปลืองไม่หน่อยไร่ละ2กระสอบอ่ะนะกระสอบหนึ่งได้ตั้ง2ไร่3ไร่เนี่ยกระสอบหนึ่ง50กิโลหนักๆล้วนๆเลยนะเพราะว่าไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลยวันนี้ถ้าได้ลองใช้แล้วท่านจะชื่นท่านจะชอบนี่คือคำตอบที่คุณผู้ฟังจะได้ด้วยตัวเองนะครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691ครับน้องทองหล่อมาแล้วครับดอยสาวครวนเสียงร้องก็ประทุนทองใจครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

รักไตห่วงใยไตนะก็ดูแลไตด้วยการไม่กินเค็มจนเกินไปกินเค็มมากเกินไปก็ไม่ไหวนะปิดจ็อบแล้วครับคดียิงตำรวจที่ตากใบจับกลุ่มไปได้11วิสามัน2กลุ่มนี้มันก่อเหตุมาหลายคดีเหลือเกินคุณผู้ฟังตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติตามแผนบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป้าหมายคือนายสมานอายุ34ปีนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปีในพื้นที่บ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขิรินอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะครับภายหลังขยายผลสอบสวนจนทราบว่ามี2รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่ทั้ง2ได้เปิดฉากใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนจนเกิดการปะทะกันก่อนที่คนร้ายจะถูกวิสามันเสียชีวิตไป2รายทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาท่านบอกว่าคดีนี้ถือเป็นการปิดจ็อบเหตุยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากไล่ล่าติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องการปะทะวันนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวหลังจากเจรจาแล้วไม่เป็นผลภาพรวมครับการขยายผลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องกลุ่มผู้สนับสนุนได้ทั้งหมด13คนแบ่งเป็นผู้ถูกควบคุมตัว11คนนะแล้วก็11คนแรกนี้ให้แหล่งพักพิงและพากันหลบหนีวิสามันไป2คนการจับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มความเคลื่อนไหวและเส้นทางหลบหนีจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขิรินได้ในที่สุดโดยผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดคนร้ายกลุ่มนี้ครับก่อเหตุมาแล้วหลายคดีและมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนได้แก่เหตุการณ์โจมตีสภ.เจาะไอร้องเมื่อวันที่28พฤษภาคม68และเหตุการณ์ยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดระงานราธิวาสแม้สามารถปิดคดีที่เกิดกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แต่เจ้าหน้าที่คงจะต้องขยายผลสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามจับกลุ่มสมาชิกที่เหลือในเครือข่ายก่อเหตุถล่มจุดตรวจบูเกะซานะครับที่มาลงโทษตามกฎหมายต่อไปจับถูกตัวหรือเปล่าแล้วก็หวังว่าภาคใต้เราจะได้สงบสักทีเนาะวันนี้มีเพลงเยอะนะครับผมอาจจะเปิดสปอตโฆษณาน้อยเนี่ยก็ถูกใจคนที่ไม่ค่อยชอบฟังโฆษณาเนี่ยถ้าเปิดโฆษณาเยอะๆเนี่ยเพลงจะไม่จบเอาเนาะนะครับขอบคุณมากเลยมีพี่จำนงจากวิเศษชัยชาญนะวันนี้อยากจะฟังแหวนรักของนิยมมารยาทนะส่วนน้องทองหล่อก็แน่นอนที่สุดนะเพลงทุนทองใจเนี่ยดอยสาวครวนนะพี่จำนงอำภัยจากวิเศษชัยชาญอยากจะฟังเพลงแหวนรักของนิยมมารยาทพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงมอนกำสวนของวิเชียรผู้โชคฮะจริงๆชื่อเพลงเต็มๆมอนกำสวนรักนะพี่นะมาถึงงานเพลงสุรพลสมบัติเจริญครับวันพระอย่าเว้นพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้ส่งมอบให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะพี่สาวจากบ้านท้ายตลาดหลังบ้านท้ายตลาดลพบุรีแนะนำงานเพลงฟ้าพิโรจน์เข้ามานะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรพิลมพี่ทองใบแจ่มแจ้งวันนี้อยากจะฟังเพลงเสน่ห์สาวเวียงพิงครับพี่ปั้นครับจากอุดัยใหม่ขวนการหลงสตูลครับอยากจะฟังเพลงจดหมายจากแนวหน้านะครับพี่ณรงค์ครับจากอำเภอบ้านหมอสระบุรีขอฟังเพลงเฮชิมพลีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรพิรมนี่คือเพลงเพราะที่อยู่ในรายการคุยฟุ้งกับลุงช้า

0: ึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ขอบคุณพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยหมอนกำสวนรักครับมาแล้วครับวิเชียรผู้โชติครับร้องเมื่อสักครู่นี้น้ำมันเบนซินลงไปแล้ว70 สตางค์ครับเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง70 สตางค์ต่อลิตรนะฮะน้ำมันดีเซลยังเหมือนเดิมครับ

็เมื่อนังมอนเพียงกายเมื่อเคยกอดนอนก็เมื่อนังมอนเพียงกายที่นี้จะน้อยกอดไทยคงเปรียวใจเอกาปานแท้นี้คงโรยลา

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: มาแล้วครับวันพระอย่าเว้นนะพี่อำนวยลูกสาวพี่ปั้นบอกแม่ไปย้ายตำบลจะได้ตำบลอุดัยเจริญไม่ใช่อุดัยใหม่

0: ปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ยิ่งอายุเยอะๆนี่นะครับยิ่งแคลเซียมเราต้องการอย่างมากมายในบำรุงข้อบำรุงกระดูกนะครับฟ้าพี่โรดครับที่3

พวกกันอยู่เพชรบูรณ์โทรมาเล่าให้ฟังบอกโอ้โหอ้อยเหลือกินตันละ800กว่าบาทเองเนาะถูกเหลือเกินนะฮะโอ้ยเนาะปุ๋ยก็แพงต้นทุนก็สูงเนาะเสน่ห์สาวเวียงพิงครับจากพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับส่งให้ทุกคนเลยนะ

ามมาด้วยจดหมายจากแนวหน้าครับยอดรักสลักใจนะครับจากพี่สาวแสนสวยจากอุดัยเจริญนะไม่ใช่อุดัยใหม่ส่งให้มิตรรักษารายการทุกท่านเลยครับ

ากำลังยิงกันเนี่ยไปรษณีย์ไทยยังเอาจดหมายไปให้ได้เนาะเก่งจริงๆส่งท้ายกับเฮชิมพลีครับส่งความสุขให้นิรักแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับเช้าๆขึ้นมาตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ดูแลสายตาด้วยยาย่าบริ้งสัก2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้นะตามด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มสักแก้วหนึ่งร้อนๆจากวันนี้ลุงช้างและทีมงานไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 081
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
7: ผู้เพียงวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
8: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
9: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรค อ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนี้คุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจาก
4: ปกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกกต.ชี้แจงคดีหัวสว.ยืนยันได้ข้อสรุปในเดือนนี้ขอสังคมมั่นใจทำงานโดยอิสระสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร
14: สเสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: กกต.ชี้แจงคดีหัวสวยืนยันได้ข้อสรุปในเดือนนี้ขอสังคมมั่นใจทำงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างครอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและสำนักงานกกต.จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบต่อไปสำนักงานกกต.ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 10-15 โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนินโญทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมากกว่าการเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแม้ภาพรวมฝนจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะในพื้นที่ร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งการจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยและยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ที่คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงเดือนเมษายน2570สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
5: ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูละเลิกอบายมุขทำใจให้สงบมีสมาธิวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ ช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 51 7 90 25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
7: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: 6:16 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงที่3ของข่าวรับอรุณเจอกันมา3ช่วงแล้วนะคะ3ถึง4ที่นี่จอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเก็บตกตอน5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 ใครพลาด3ไปฟัง5แล้วมาฟัง6โมงที่นี่นะคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณสดใหม่ไม่มีซ้ำได้ฟังก่อนใครเช้ามาคุยกับใครก็รู้เรื่องไปสภากาแฟก็ไม่มีเขินนะถามอะไรก็รู้ได้อ๋อฟังมาแล้วนะคะอย่างน้อยก็แว่วๆมีเรื่องมาเมาใช่ป่ะเขาเล่าอะไรเดี๋ยวไม่รู้อย่างอันนี้ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เนาะบุ้งก็คุยกับเพื่อนๆไปตอนแรกก็เมาท์มอยเรื่องนู้นเรื่องนี้เพื่อนก็หันมาบอกว่าเอ้ยแล้วตกลงอีลอตเตอรี่อลเวงเป็นไงวิเนี่ยลอตเตอรี่ใครบางคนไม่รู้เนาะลอตเตอรี่ใครฟังข่าวจากปุ้มสันธนีมาก็เล่าถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ปะแล้วจะเป็นยังไงมันก็แต่ละมุมมองไงอันนี้ก็มีเรื่องเมาปุ้มก็เล่าข่าวไปปุ้มก็ไปเมากับเพื่อนว่าปุ้มมองประเด็นไปที่ความเก่งของทนายแล้วแหละทีเนี้ยฝั่งหนึ่งเป็นทนายไพศาลอันนี้ก็ดังหินอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทนายพัดอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายมุมนะข่าวเดียวกันแต่ว่าเราคุยกับเพื่อนได้หลากหลายมุมบางทีแบบมุมหนึ่งที่ฟังปุ้มไปแล้วแบบเอ้ยมาแต่เช้าเลยเรามีเรื่องไปเมาแปลกใหม่มีคนตั้งใจฟังเวลาพูดไปแล้วมีคนตั้งใจฟังนี่แหมมันแบบรู้สึกดีบางทีแบบทุกคนหันมาปุ้มเล่าสิเอาทำไมต้องเป็นปุ้มเล่าด้วยก็เห็นอ่านข่าวทุกวันสรุปปุ้มก็ต้องไปนั่งเล่าให้เพื่อนฟังนะคะหรือบางทีคุณนายเลิศรักเขาดูทีวีมาเขามีข่าวนู้นข่าวนี้มาแล้วเขามาถามปุ้มว่ารู้ไหมบางทีปุ้มยังไม่รู้เลยนะคุณนายเลิศรักรู้ก่อนน่ะเอาดิไม่ธรรมดานะแม่ปุ้มอ่ะไม่รู้ตื่นหรือยังเมาได้ตอนเช้าเพราะบางทียังไม่ตื่นก็ยังไม่ได้ฟังหรือไม่ก็รอใส่บาตรอยู่ก็ไม่ได้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ากลางวัน11โมงนินทาไม่ได้นะคุณนายเลิศรักอ่ะฟังอยู่ประมาณนี้นะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มวันนี้อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการนะคะติดตามเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกันด้วยเบาหวานไขมันความดันพันธมิตรรักกันดีดีเป็นเบาหวานมีความหนืดข้นของเลือดเนื่องจากปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเลือดก็หนืดข้นก็เสี่ยงต่อภาวะการเกิดลิ่มเลือดได้นะคะไปขวางหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองลิ่มเลือดอันตรายกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้ภาวะน้ำตาลขึ้นลงๆเดี๋ยวมีไขมันมีความดันนะคะขึ้นลงๆไขมันในเลือดไปทำให้ผนังเส้นเลือดแคบลงผนังหลอดเลือดแคบลงความยืดหยุ่นหายไปกลายเป็นความแข็งเมื่อความยืดหยุ่นลดลงมันก็จะเป็นความแข็งโอกาสจะตีบตันแตกมันก็เกิดขึ้นเยอะได้อันตรายภัยเงียบไม่ทันได้ร่ำลาอนาคตอาจจะได้นั่งกินนอนกินสุขสบายหรือไม่ก็เจอกันใหม่พบหน้าเพราะว่าภาวะความดันโลหิตสูงมันเป็นภัยเงียบที่อันตรายมากนะคะกินยาตามที่คุณหมอบอกค่ะคุณหมอให้ยาลดไขมันลดความดันยาละลายลิ่มเลือดกินค่ะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งบางคนบอกไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็สุขภาพดีไม่ต้องกินก็ได้มั้งไอ้ที่สุขภาพดีเพราะว่ากินยาที่คุณหมอบอกอยู่หรือเปล่าอาการบางอย่างมันก็เลยโดนกดเข้าไว้ใช่ไหมแต่บางท่านกินยาคุณหมอไปมันก็ไม่กระเตื้องเลยเหมือนเดิมต้องหาตัวช่วยค่ะต้องหาตัวช่วยสุขภาพร่างกายเราแย่ลงเราซ่อมบำรุงตัวเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยภายนอกมานั่นแหละต้องมองหาวิตามินอาหารเสริมอย่างล่าสุดตอนนี้ปุ้มก็ต้องมาเสริมอาหารที่ ช่วยให้รากผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงคุยกับใครเขาก็มีปัญหาผมร่วงกันทั้งนั้นเลยหลายคนก็ไปโทษวัคซีนเลยเออเราฉีดวัคซีนกันเยอะมากเลยอะช่วงนึงใช่ปะบางคนโดนไป 4-5 เข็มปุ๊บเนี่ย5เข็มและวัคซีนแต่ละอย่างโดยเฉพาะโควิดที่เราฉีดกันมามันมีไซด์เอฟเฟคแน่นอนเราก็รู้กันอยู่บางคนก็นู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ดีสุขภาพย่ำแย่โทษวัคซีนเลยเป็นเพราะได้วัคซีนนี่นู่นนั่นมามีไซด์เอฟเฟคในร่างกายไอ้อย่าไปหาโทษเลยง่ายๆคือร่างกายเรามันชำรุดทรุดโทรมปัญหาหนึ่งที่หลายคนเจอแล้วก็พูดกันเยอะมากแล้วก็โทษว่าเป็นเพราะวัคซีนก็คือผมร่วงบางคนผมเยอะๆหนาๆนี่ร่วงจนบางเลยนะย้อนกลับมาดูฮอร์โมนหรือเปล่าร่างกายมันฮอร์โมนมันตกหรือเปล่าเราต้องเสริมฮอร์โมนไหมอย่างบางคนก็มีอาการวัยทองก่อนความจำเป็นสังเกตเล็บเปราะนะคะเล็บเปราะเล็บเป็นเส้นปวดกระดูกปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวว่ากันไปผิวแห้งแล้วก็ผมร่วงอันนี้ค่ะก็ต้องหาอะไรที่เป็นตัวช่วยเป็นปัจจัยเสริมกันบ้างแล้วประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ค่ะสมุนไพรจิราแล้วก็ BGM Soft Gel นะคะไปคู่กันเลยนะเบาหวานไขมันความดันก็จิราบำรุงดวงตาก็ BGM สวัสดีค่ะ
2: ค่ะผักไห่ฝนตกชุ่มฉ่ำดีค่ะพี
1: ่ผักไห่ฝนตกชุ่มฉ่ำ
2: ใช่ต้องไปสี่โมงครึ่งน้องเด็กกลับจากโรงเรียนซ้อมกีฬาเสร็จกลับมาขึ้นบ้านปุ๊บตกท
1: ัน
2: ท
1: ีโอ้ดีนะกลับถึงบ้านก่อนไม่งั้นเปียกมาลอกมาแลกทั้งแม่ทั้งลูก
2: ใช่คนเดียวค่ะแม่ไม่ได้ไปรับไปรถประจำค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนั่งรถรับส่งเนาะสะดวกแม่เด็กน้องๆ นั่งรถรับส่งก็สนุกนะ
2: ใช่ค่ะโอ้โหเจียวจ้าวคนขับก็ใจเย็นใจเย็น
1: เออดีเป็นรถตู้หรือเป็นรถสองแถวหรือเป็นรถ
2: ตู้ค่ะ
1: รถตู้นะคะมีพี่เลี้ยงคอยดูไหมคะ
2: ไม่ก็คือเป็นญาติข้างบ้านนะคะ
1: อ๋อแต่น้องโตแล้วช่วยเหลือตัวเองได้ขึ้นรถรองรถเปิดประตู
2: ใช่ค่ะเป็นประตูอัตโนมัติคนขับเปิดเองตลอด
1: ได้อันนี้ก็ดีน้องๆโตแล้วดูแลตัวเองได้ฝนตกแล้วเด็กๆเด็กๆตอนนี้ป่วยเป็นอะไรโรคอะไรนะ RSV
2: ไม่มีค่ะที่บ้านรอดค่ะ
1: ฉีดวัคซีนยัง
2: ฉีดแล้วค่ะ
1: เออต้องฉีดวัคซีนด้วย
2: ตัวเล็กสุดฮะ4ขวบฉีดแล้ว
1: 4ขวบนี่ไปโรงเรียนยัง
2: ไปแล้วค่ะไปตั้งแต่3ขวบ
1: ไปแล้วแล้วเขาก็ฉีดวัคซีนRSV แล้ว
2: ใช่เรียบร้อยห่วงโหเคยชักไหมคะห่วงจัดคนนี
1: ้เสียตังค์ไหมหรือว่าเราเขามีให้ฟรี
2: ก็คือถ้ามันมีช่วงที่นึงที่เขาแบบให้ฉีดเราก็ไปฉีดแต่เนี้ยเราไม่ได้ไปค่ะเราไปต้องไปฉีดเอกชนคลินิกอะไรเงี้ยเราก็เลยเสียเอง
1: แพงไหม RSVเข็มหนึ่ง
2: แพงไหมคลินิกค่ะไม่แพง
1: ไม่แพง
2: เราไม่แพง
1: นะมันเข็มเท่าไหร่อันนี้บุ้มถามอันนี้ไม่รู้จริง
2: ๆมันแล้วแต่คลินิกนะคะพี่บางที่ก็7บางที่ก็5อะไรแบบเนี้ยแล้วแต
1: ่อ๋อโอเคแต่ว่า
2: บางที่แบบถามเราไม่ได้คิดไปฉีดอะมาปีก่อนเราไม่ได้คิดไปฉีดเนี้ยเขาถามฉีดไหมอะไรเงี้ยป้องกันได้แต่ไข้หวัดใหญ่นี่ต้องฉีดก่อนเปิดเทอมเลย
1: ไข้หวัดใหญ่เราก็ต้องฉีดกันทุกปีเลย
2: ก็ต้องฉีดก่อนเปิดเทอมถึงจะดี
1: แล้วเนี่ยแล้วคิดดูเด็กๆนะฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วฉีด RSV ด้วยใช่ป่ะ
2: สงสารเลยคนเดี๋ยวฉีดโน่นเดี๋ยวฉีดนี
1: ่เราก็ใช่ว่าจะไม่ต้องฉีดนะบอกเลยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผู้ใหญ่อ่ะใช่ป่ะ
2: ใช่บางทีเห็นคนโตลูกคนเล็กเป็นหรือว่าคนใครเป็นคนใดคนหนึ่งแม่เอาแล้วกินยาแล้ว
1: แล้วยิ่งถ้าแม่ป่วยลูกป่วยแม่ติดปนอยู่อย่างนี้ลำบากเลยคุณแม่
2: แต่หนูดีอย่างนึงหนูไม่เคยเป็นเลยเวลาลูกเป็น
1: นี่ดีโอเค
2: แบบมีความภูมิใจตัวเองอย่างหนึ่งว่าฉันไม่เคยเป็นไข้หวัดเลย
1: เป็นแม่ต้องเป็นหญิงเหล็กมนุษย์แม่นี่ต้องอึดถึกทนใช่ไหม
2: ใช่สามคนนี่แบบเรียงกันเลยเดี๋ยวพ
1: ี่สามคน
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นนิ้วเลยมั้งกี่ขวบคะกี่ขวบ
2: สิบเอ็ด
1: ห
2: กสี่
1: 11 64อู้แม่คุณยังห่างกันหลายปียังด้วยช่วยกันดู11ยังดูน้องเล็กได้นะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่หรือว่าเราไม่อยู่แบบเนี้ยไปธุระแป๊บนึงอะไรเงี้ยโอ้เขาจะเป็นเหมือนคุณครูยิ่งกว่าแม่อีกอ่ะ
1: นะผู้หญิงหรือผู้ชายคะ11
2: หมดเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่11ขวบเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงหมดเลย3คน
1: 3ใบเถาดีเลยทีนี้ช่วยกันดูแม่ด้วยยามชราอู้ชื่นใจอ่ะชอบ
2: ค่ะ เคยแบบไม่สบายเดินไม่ได้แบบเราปวดขาแล้วน้ำหนักเยอะตัวใหญ่โอ้ช่วยกันยกขาแม่เอาไปส่งเพื่อจะให้ไปขึ้นรถ
1: ดูดิ
2: แบบ
1: เห็น
2: ไหมลากเราไปอ่ะแม่เอามือดันนะเดี๋ยวหนูลากขา
1: เนี่ยเห็นไหมมีลูกสาวดีอย่างนี้โอเคเลยยินดีด้วยแล้วก
2: ็ฉ่ำตั้งแต่4โมงครึ่ง5โมงยังไม่เลิกเลยอ่ะพี่แล้วก็แซวทั้งแทบจะทั้งคืนเลย
1: แบบพี่ปุ้มก็ตกตอนเย็นข้ามมาหัวค่ำเหมือนกันโอเคดูแลสุขภาพด้วยคุณแม่แข็งแรงเข้าไว
2: ้ขอบคุณนะพี่ปุ้มคะคุณป้ายชอบฟังข่าวฝนมากเลยเวลาวันไหนพี่ปุ้มคุยเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องฝนไปบอกกูเปิดตั้งนานไม่คุยฝน
1: เรื่องฝนฝนฟ้าอากาศน่ะเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเปิดตั้งนานไม่เห็นพูดเลย
1: อ๋อแม่ชอบให้พูดเรื่องฝน
2: ใช่คุณป้าฟังเปิดทุกวันเลยนะคะ
1: อ่าฮะโอเคขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณป้าด้วยปุ้มจะไม่ลืมเรื่องฝนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงด้วยเนาะแต่แต่ปุ้มก็พยากรณ์อากาศทุกวันนะส่วนใหญ่แล้วปุ้มก็จะไม่ค่อยลืมหรอกยกเว้นบางทีแบบเล่าไปแล้วรอบหนึ่งตอนตีห้าแล้วตีสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรรุนแรงแล้วก็จะค้ำค้ำไปมากบางทีมีข่าวอื่นข่าวเด็ดให้ได้ติดตามก็ลืมต่อไปจะพยายามไม่ลืมนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณน้องใบ
3: สวัสดีครับ
1: ครับ
3: คุณปุ้มจันทนีก็ที่บ้านก็ตกชุ่มฉ่ำเรื่องการผักไห่ตกชุ่มฉ่ำดีครับ
1: หลับสบายเลยไหม
3: ก็หลับๆตื่นๆครับก็เมื่อคืนนี้มันตกเลยไม่ได้กวางตอนตีสามด้วยครับว
1: ้
3: าวมันแร่ถ่ายลูกคุณวับแวบแวบหมดครับก็ไม่กล้าเสี่ยงครับ
1: เทวดาเซลฟี
3: ่ต้องมากวางจนหกโมงจากคุณปุ้มนะครับ
1: โอเค
3: ผมขออนุญาตครับคุณปุ้มสันทนีผู้ใดกวางข่าวของคุณปุ้มเจ้าทะเลาะจะได้รู้เรื่องดีๆครับแล้วคุยท้าเขาได้ครับผมกล้าท้าเลย16ตำบลเนี่ยกล
1: ้
3: าท้าเลยครับจริงๆบางคนก็ไม่ได้กวางไปกวางอะไรก็ไม่รู
1: ้
3: แต่ผมชอบฟังเจ้าทะเลาะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ฟังมานานบางเรื่องยังฟังมานานแล้วครับตั้งสมัยเท่าแทนเทวินยังมีชีวิตอยู่นะครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันทนีในตอนต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณทองใบนะคะคุณทองใบแจ่มแจ้งจากตำบลกูดีอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอดีตอสสเวียดนามใต้นี่เป็นไงปุ้มจำได้นะคะไปเวียดนามตั้งแต่ปี2514กุมภาพันธ์ปี2514บางคนยังไม่เกิดเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้พ่อกับแม่เขาจีบกันหรือยังไม่รู้เนี้ยประมาณนี้เลยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายตอนนี้หนูๆน้องๆเด็กๆไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝนที่คุยกับน้องสาวผักไห่เมื่อสักครู่นี้ก็คือโรค RSV มันไม่ใช่โรคใหม่มันเป็นมาตั้งนานแล้วเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อมันเพาะมากนะคะอย่าฟังเลยเดี๋ยวปุ้มเรียกไม่ถูกเดี๋ยวปุ้มเรียกไปถั่วมีภาษาอังกฤษมาเป็นแผงเลยเต็มหน้าปุ้มเลยเนี่ยนะคะ respiratory syncytial virus โอ้โหกว่าจะอ่านได้สับแพทย์ด้วยที่หลังอย่าลองเดี๋ยวเจ็บกกลิ้นนะคะเป็นเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งนะคะ RSV เป็นชื่อย่อของเขาค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเพราะนั้นน้องๆ อนุบาลอันนี้น่าเป็นห่วงค่ะนะคะมันจะมีอาการเหมือนหวัดเลยค่ะเป็นไข้ไอจามน้ำมูกไหลแต่มันจะลามลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้น้องมีเสมหะนะคะมีเสมหะหลอดลมฝอยอักเสบปอดรวมคือมันลงปอดอะเพราะนั้นน้องจะหายใจเร็วหอบเหนื่อยมีเสียงวิดวิดเวลาหายใจนั่นน่ะหายใจแล้วหน้าอกบุ๋มเวลาหายใจทีเหมือนคนเป็นหอบอะค่ะ นี่ยทารกก็จะซึมแล้วก็กินนมน้อยลงนะคะติดต่อผ่านสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายไอจามฝอยละอองหรือการสัมผัสนะคะปัจจุบันนี้มันยังไม่มียานะไม่มียารักษายาแอนตี้ไวรัส RSV เนี่ยไม่มีค่ะนะคะแต่ว่าแพทย์จะรักษาตามอาการให้ยาลดไข้พ่นยาขยายหลอดลมดูดเสมหะให้ออกซิเจนการป้องกันก็คือล้างมือบ่อยๆล้างด้วยสบู่น้ำสะอาดหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่สถานที่แออัดหรือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะนี่แหละมันต่างจากหวัดซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้แล้วก็ต้องดูแล9ใน10ติดเชื้อก่อน2ขวบด้วยซ้ำค่ะนี่ค่ะน้องจะหายใจเร็วนะหายใจเร็วแล้วก็อันตรายเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็จะมีผลกับปอดในระยะยาวด้วยทีนี้มีคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน RSV ทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยค่ะฉีดในภาวะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะราคาค่อนข้างสูงแต่จะคุ้มครองน้องได้แบบเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สุขภาพร่างกายก็สำคัญอ่ะมาฝนฟ้าอากาศตามรีเควสค่ะขวัญใจวัยชราจริงปภ.เตือนมา49จังหวัดให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมดินโคลนถล่มให้เฝ้าระวังในช่วง 6-9 สิงหาคมนี้ค่ะคืออันเนื่องมาจากปกติมันเป็นฤดูมรสุมฤดูเนี้ยมันเป็นฤดูมรสุมมันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศทางภาคเหนือตอนบนไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปลาวไปเวียดนามก็ว่ากันไปอยู่ทางใต้ฝั่งด้ามขวานทองของเราคุณผู้ฟังนึกสภาพแผนที่ประเทศไทยเป็นด้ามขวานซ้ายเป็นเมียนมาขวาเป็นลาวเป็นเวียดนามแล้วก็มีหอกข้างแคร่กองอ้อยเยาะอยู่ข้างล่างต่ำๆแล้วก็ลงไปที่ด้ามขวานแรงไว้เนี่ยลงไปที่ด้ามขวานนึกถึงแผนที่ประเทศไทยนะคะลงไปที่ด้ามขวานก็จะเป็นทะเลด้านหนึ่งเป็นอันดามันด้านหนึ่งเป็นอ่าวไทยใช่ไหมข้างล่างด้ามขวาลงไปเป็นมาเลเซียมีเกาะเล็กๆเป็นสิงคโปร์เนี่ยค่ะอันเนี้ยถัดไปถัดจากลาวเวียดนามขยบไปก็จะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนอะไรประมาณนี้นี่คือแผนที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะบางท่านบอกไม่รู้รูปร่างเป็นไงไม่รู้กูไม่เคยดูก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะประเทศไทยก็จะมีลักษณะเหมือนด้ามขวาเป็นขวานแล้วก็มีด้ามนะคะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะเป็นบริเวณขวานแล้วก็สันขวานด้านภาคใต้ก็จะเป็นด้ามขวานประมาณนี้ทีนี้ลมมรสุมที่พาดผ่านก็จะเป็นร่องมรสุมที่พาดภาคเหนือไปก็มาจากเมียนมาผ่านภาคเหนือของไทยไปลาวไปเวียดนามทางนู้นเหนือข้างบนก็เป็นจีนเป็นมองโกเลียเป็นอะไรก็แล้วแต่โลกไปส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นทะเลนะคะก็จะมีคลื่นลมฝั่งทะเลอันดามันมาทางภูเก็ตพังงากระบี่ระนองฝั่งซ้ายข้ามมาฝั่งอันดามันฝั่งมาถึงอ่าวไทยก็จะเป็นประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีจันทบุรีตราดอะไรก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะอากาศมีลมข้างบนแล้วก็มีลมทะเลด้านล่างทีนี้สองแรงแข็งขันมากันทั้งคู่เลยแรงหมดแล้วมันเกิดพายุฝั่งฟิลิปปินส์ฝั่งทางนู้นมันก็ดึงกำลังลมทางนี้ให้มันแรงขึ้นเราก็เลยได้รับผลกระทบซึ่งต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะภาคเหนือ15จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดส่วนภาคกลาง13จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังดังต่อไปนี้ค่ะกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะอันนี้ภาคกลางให้เฝ้าระวังนะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตกหนักมาก ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วง 6-9 สิงหาคมนี้นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนมาแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่พร้อมให้ประชาชนติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert แล้วก็มี LINE ด้วยค่ะปภ LINE นะคะ @1784DDPM อันนี้ก็มีสายด่วนนิรภัยด้วย1784ประมาณนี้เลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ให้ติดตามข่าวสารจากอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสว
2: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดีค่ะ
1: ว่าไง
2: ตั้งไอ้ขั้วเหนียวกับไอ้ยาไรโน่นไรแมลง
1: แล้วยังไง
2: ขั้วเหนียวมาย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ปุ้มจัดรายการอยู่ให้ปุ้มจบรายการก่อนแล้วค่อยโทรมาได้ปะ
2: กำลังจะไปฉีดยาเนี่ยเพิ่งเปิดดู
1: ให้ปุ้มจบรายการก่อนแล้วค่อยโทรมาได้เปล่า
2: ได้ได
1: ้โอเคสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวโทรบอกมีเรื่องส่งผิดสลับกันก็โทรมาแจ้งนะคะตอนนี้อ่านข่าวแล้วไม่ต้องโทรนะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนในภาคกลางวันนี้เนี่ยพอรับโทรศัพท์ปุ๊บจะลืมเลยว่าจะพูดอะไรนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70เหมือนกันภาคกลางก็มีฝนร้อยละ70ค่ะลพบุรีและกาญจนบุรีฝนเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อื่นก็ฝนตกหนักแต่ว่าตกหนักมากคือลพบุรีและกาญจนบุรีคนละที่คนละทางเลยเนาะแล้วทำไมจะต้องมาตกสองหย่อมนี้แล้วแถบข้างๆเขาไม่โดนเหรอปุ้มก็ข้องใจมากเลยตกแบบข้ามๆแบบเนี้ยภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองฝนตกหนักนะคะส่วนหนักมากคือจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ค่ะอันนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาเตือนมานะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุชายตกทางด่วน M82 พระราม2ค่ะพระราม2นี่จะเป็นเส้นทางที่แบบว่าก่อสร้างกัน7ชั่วโคตรนะแต่แล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นตกลงมาตลอดแต่คราวนี้เป็นร่างมนุษย์ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตท้องที่สน.แสมดำมาตรวจสอบด้วยบ่าย 3 โมงเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลแสมดำรับแจ้งเหตุมีชายพลัดตกทางด่วน M82 ตกลงมาเสียชีวิตบริเวณถนนพระราม2ใกล้ซอยพระราม2 73นะคะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบค่ะแล้วก็เป็นหนุ่มอดีตโลจิสติกนะคะจอดรถเก๋งป้ายแดงไว้บนทางด่วนคุณผู้ฟังรถป้ายแดงยังอยู่ข้างบนอยู่เลยค่ะตำรวจได้ข้อมูลมาว่ามีอาการป่วยแล้วก็มีปัญหากับแฟนสาวค่ะ

าจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชสอบสวนบุคคลใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาสำหรับ M82 เป็นโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข82เส้นทางบางขุนเทียนบ้านแพ้วเพิ่งเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เมื่อต้นเดือนนี้เองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็มาเกิดเหตุอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับทางด่วนแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเสียดายชีวิตนะออกรถมาแบบนี้เหมือนกับว่าจะมาขับโบลขับแกร็บใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเอารถหรูมาใช้บริการเนี่ยแล้วก็เวลาเรียกเนี่ยสะดวกอย่างปุ้มอ่ะเอารถไปเช็คที่อยุธยาจะมีศูนย์ยี่ห้อนี้ลพบุรีไม่มีหรือมีแต่ไม่แน่ใจในมาตรฐานนะคะปุ้มก็ต้องไปอยุธยาปกติเวลาจะเช็กระยะเขาก็จะโทรมาแจ้งเราก็นัดเวลาแล้วเราก็ขับรถไปจอดขับไปแล้วก็ขับไปจอดเข้าศูนย์ปุ๊บก็โทรเรียกเลยค่ะแกร็บมั่งโบลมั่งแล้วแต่เลยพอเรียกแกร็บคาร์มาแล้วก็เลือกได้ด้วยค่ะว่าเลือกปลอดภัยเรื่องเซฟตี้มาก่อนเลยเขาก็จะมีผู้หญิงขับมาหรือว่าบางทีก็เลือกรถที่แบบว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอาจจะจ่ายเพิ่มนิดหน่อยแต่คำเรื่องของความปลอดภัยสำคัญนะคะเขาก็จะมารับที่ศูนย์รถแล้วก็จะไปไหนล่ะห้างไหนร้านไหนนะคะเสร็จภารกิจเราก็เรียกมาใหม่รับเรากลับมารถเสร็จแล้วก็ขับกลับบ้านมันเป็นความสะดวกสบายในบริการในยุคนี้ประมาณนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงสำหรับเรื่องของความปลอดภัยในการที่จะเลือกรถซึ่งก็ยืนยันความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานบริการยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วเขาก็ไม่บวกเพิ่มนะคะดีหมดประมาณนี้มีปิดจ๊อบคดียิงตำรวจตากใบจับ11วิไป2ค่ะมาติดตามข่าวนี้ด้วยกันนะคะความคืบหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยปฏิบัติการประจำจังหวัดนราธิวาสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป้าหมายค่ะมีนายสมานอายุ34ปีและอับดุลมูคลิสอายุ23ปีในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสค่ะขยายผลแล้วทราบว่า2คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรตากใบเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บอีก4นายเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคงยังจำได้อยู่นะคะระหว่างเข้าปิดล้อมพื้นที่เนี่ยคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็เกิดการประทะกัน2คนโดนวิสามันทั้งคู่เลยค่ะสมานอายุ34แล้วก็อับดุลมูคลิสอายุ23เสียชีวิตทั้งคู่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจนราธิวาสบอกว่านี่เป็นคดีปิดจ็อบเหตุยิงตำรวจชุดสืบตักใบได้อย่างสมบูรณ์คือจบงานได้สมบูรณ์ปิดคดีได้หลังจากที่ไล่ล่าติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการปะทะกันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวหลังจากที่เจรจาแล้วไร้ผลภาพรวมการขยายผลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน13คนแบ่งเป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวมา11คนแรกอันนี้ให้แหล่งพักพิงพาหลบหนีแล้วโดนวิไป2คนการจับกุมผู้สนับสนุนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มในความเคลื่อนไหวและเส้นทางการหลบหนีจึงนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขิรินทร์ในที่สุดผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดคนร้ายกลุ่มนี้ก่อคดีมาแล้วหลายคดีค่ะเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนนะคะเหตุโจมตีสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเมื่อ28พฤษภาคมปีที่แล้วเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเร็วๆนี้นะคะถึงแม้ว่าจะปิดคดีที่เกิดขึ้นกับชุดสืบสถานีตำรวจภูธรตากใบได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องขยายผลสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามจับกุมสมาชิกที่เหลืออยู่ในเครือข่ายที่ก่อเหตุถล่มจุดตรวจบูเกสามีมาลง

0: โทษตามกฎหมายอีกด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดค่ะนะคะสืบจนทราบตามจนเจอแล้วก็จับจนได้นี่แหละก็เป็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางใต้นะคะส่วนทางภาคกลางก็สกัดจับรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวไล่ตามมาไล่มาไล่มาหนีตำรวจมาพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนจนมุมอยู่บนเกาะไปต่อไม่ได้เปิดประตูมาคุณผู้ฟังรถตู้คันเดียวอัดมา43คนด้วยความเคารพรถตู้ทั่วไปต่อให้เป็น VIP 10คนก็แน่นแล้วอ่ะ13คนก็แน่นแล้วเกินจากนี้คือนั่งตักอันนี้มายังไงนะคะเมื่อวานนี้จับได้แต่เช้าตรู่เลย5:00ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจิราลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงส่วนที่กำลังกับตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่ทหารพลร.9กองกำลังสุรศรีตำรวจกาญจนบุรีตำรวจบ่อพลอยหลังจากทราบข่าวว่ามีขบวนการนำพาหรือช่วยเหลือบุคคลที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนำเรื่องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็วางแผนจับกุมจนกระทั่งเมื่อวานนี้4:30มีรถตู้โตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพ1คันน่าจะมีกลุ่มคนต่างด้าวนั่งอยู่ในรถตู้นี่แหละขับอยู่บนถนนสายกาญจนบุรีไปน้ำตกเอราวัณพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดสืบก็แสดงตัวจับกลุ่มส่งสัญญาณเรียกให้จอดคนขับรถตู้พอเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกให้จอดมันเหยียบคันเร่งต่อค่ะพิรุธเห็นสุดท้ายวิทยุสกัดจับไปจนถึงตัวตำบลบ่อพลอยเสียหลักปีนขึ้นเกาะกลางถนนคราวนี้เหมือนแบบไปต่อไม่ได้เกยขึ้นไปบนเนินนะคะคนขับรถทิ้งรถวิ่งหนีเลยค่ะสุดท้ายจับได้ค่ะตะคุบมาได้ชื่อนายวรพันธ์ตาโทหรือนายต้นคนกรุงเทพนะคะบ้านอยู่กทมค่ะรถตู้คันดังกล่าวมีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา43คนอยู่ในรถน่ะดูเหอะอัดกันเข้ามาแบบนี้ต้องเอาล่ามมาแปลค่ะเมียนมาล้วนๆพูดไทยไม่ได้สปีกไทยไม่เป็นลักลอบเดินทางข้ามเส้นทางธรรมชาติมาจากอำเภอพญาตองซูประเทศเมียนมามาที่สังขละบุรีผ่านทองผาภูมิเข้าอำเภอเมืองจะไปมาเลเซียขอผ่านไทยหน่อยแต่เจ้าหน้าที่ไทยใจร้ายไม่ให้ผ่านเชื่อไหมว่าค่าเดินทางเนี่ย 96,000 ถึง 100,000 โอ้โหจะมีรถตู้ขับมารับแล้วพาไปส่งปลายทางที่หาดใหญ่โดนจับซะได้นะคะสอบถามคนขับบอกว่านายสไปร์นายสไปร์ไม่รู้จักหรอกเขารู้แต่ชื่อสไปร์ติดต่อมาให้ขับรถตู้มารับที่สังขละไปส่งหาดใหญ่คนหนึ่งอ่ะ 2,500 เดี๋ยวนะ2,500 บาทต่อคนในต้นเอามากี่คนเนี่ยรถตู้เนี่ยขนมาเนี่ย43คนคุณผู้ฟังคนละ 2,500 ต้นขนมา43คนรอดไปได้นี่ต้นได้แสนหนึ่งเลยนะแสนกว่าบาทเลยนะขนมาซะขนาดนี้ใช่ไหม2,500 43คนแล้วถ้าเกิดรอดไปได้นะต้นรวยเลย 17,500 เติมน้ำมันไป 2,000 แต่ไม่รอดยังไม่ทันออกผลการจนะบุรีเลยต้นเอ้ยกะจะหนีสักหน่อยสุดท้ายโดนจับหมดเลยนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวอุ้ยเขาจ่ายตั้ง 9,600 เอ้ย 96,000 ถึง 100,000 อ่ะจะไปปลายทางมาเลเซียโดนจับซะได้อยู่ในไทยนี่แหละเนี่ยค่ะ แล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ที่ต้องตามนะคะอันนี้เป็นคุณสามีมาร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิคุณปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเหตุเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือค่ะสามีบอกว่าภรรยาไปผ่าคลอดที่โรงพยาบาลแต่ว่าแพทย์ไปผ่าโดนกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มดลูกทำให้เสียเลือดมากและสุดท้ายภรรยาเสียชีวิตค่ะสามีอยากได้ความเป็นธรรมก็เลยนำหลักฐานมาร้องทุกข์กับคุณปวีณาค่ะแสดงว่าลูกเกิดรอดแต่แม่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคุณปวีณารับทราบเรื่องแล้วประสานไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแล้ววันนี้จะไปเชียงใหม่นะเจ้า Go to เชียงใหม่เจ้าไปร่วมประชุมกับนายแพทย์ปิยะสิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต1และจะสอบถามแพทย์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วจะเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตเงินเยียวยาเขาไม่อยากได้เขาอยากให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยแต่นี่คือลูกน่าจะรอดนะเพราะเขาไม่ได้บอกแต่ว่าภรรยาเสียชีวิตลูกเกิดรอดแต่แม่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าผ่าลงไปเจอหมดลูกแล้วก็มีผลกระทบกับกระเพาะปัสสาวะเลือดออกไม่หยุดเนี่ยค่ะคือสุภาพสตรีตั้งครรภ์เนี่ยกว่าจะถึงภาวะคลอดบุตรต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางคนโชคดีมันก็ง่ายๆสบายๆแต่บางคนก็โชคร้ายจะมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะภาวะตกเลือดหลังคลอดอันนี้เป็นอาการหลังคลอดที่เกิดขึ้นได้มดลูกไม่หดตัวค่ะหรืออาจจะมีช่องคลอดฉีกขาดมีเศษรกหรือเยื่อหุ้มเด็กยังค้างอยู่ในมดลูกหรือมีภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังคลอดซึ่งเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ต้องได้รับการดูแลด้วยบางคนมีโรคแทรกซ้อนทำให้เลือดไหลไม่หยุดอันนี้ก็เป็นอันตรายค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณปวีณาก็จะประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วโรงพยาบาลก็จะรับผิดชอบเยียวยาแต่เขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ความปลอดภัยของแม่และลูกมากกว่าเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันก่อนเลยแล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง11โมงถึงเที่ยงนะคะขอบคุณมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช ใช้วีซ่า2หลัง
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแน่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28 ถึง 31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย 30 ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
5: สุดโศกเศร้านำส่งชนสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง